0: ยังคงพัฒนาก้าวหน้าและแน่นแฟนยิ่งขึ้นอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
1: ตลอด5วันของการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสนายกรัฐมนตรีได้ใช้ทุกเวทีผลักดันผลประโยชน์ของประเทศอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจพลังงานทางเลือกอวกาศและการบิน AI Data Center และความมั่นคงไซเบอร์
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยผลการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่22ถึง26พฤษภาคมว่ามีเป้าหมายชัดเจนในการปักหมุดประเทศไทยในยุโรปเปิดประตูโอกาสด้านการค้าการลงทุนพลังงานวัฒนธรรมการศึกษาความมั่นคงและความร่วมมือระยะยาวกับฝรั่งเศสและภูมิภาคยุโรปตลอดระยะเวลา5วันนายกรัฐมนตรีใช้ทุกเวทีผลักดันผลประโยชน์ของประเทศอย่างเป็นรูปธรรมทั้งการพบผู้บริหารองค์กรระหว่างประเทศนักลงทุนภาคธุรกิจชั้นนำของฝรั่งเศสและเอกอัครราชทูตไทยในยุโรปหลายประเทศเพื่อส่งสัญญาณว่าไทยพร้อมกลับมาเป็นพื้นที่สำคัญของยุโรปในช่วงที่เศรษฐกิจโลกกำลังกลับตัวและห่วงโซ่อุปทานโลกกำลังมองหาฐานการลงทุนที่มั่นคงในภูมิภาคเอเชียตลอดการเยือนครั้งนี้ประเทศไทยได้รับความสนใจอย่างมากโดยเฉพาะจากภาคธุรกิจฝรั่งเศสซึ่งเห็นตรงกันว่าไทยมีศักยภาพในหลายอุตสาหกรรมมีทำเลเหมาะสมในฐานะประตูสู่อาเซียนมีโครงสร้างพื้นฐานเรามีห่วงโซ่อุปทานแข็งแรงและมีกำลังคนรองรับการลงทุนใหม่มีแผนขยายความร่วมมือและการลงทุนเพิ่มเติมในไทย
3: ผมได้พบกับคนที่ไปลงทุนทุกรายแล้วก็ขอบคุณเขาที่เขามีความเชื่อมั่นในประเทศไทยทุกคนมีแต่บอกว่านี่เป็นเพียงลำดับต้นๆเขามั่นใจว่าเขาจะสามารถที่จะเพิ่มฐานการลงทุนฐานการผลิตแล้วก็ขยายฐานของผลิตภัณฑ์สินค้าของพวกเขาในประเทศไทยได้อีกมากผมก็บอกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทำให้ประเทศไทยเนี่ยต้องตื่นตัวแล้วก็ให้การรองรับการลงทุนของเขาเนี่ยอย่างเต็มที
2: ่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าวาระสำคัญอีกช่วงหนึ่งของการเยือนครั้งนี้คือการหารือกับนายเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสโดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องเดินหน้ายกระดับความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสสู่ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ภายใต้ปฏิบัติการร่วมปี2026ถึง2028ความขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการลงทุนอุตสาหกรรมมูลค่าสูงพลังงานทางเลือกอวกาศและการบิน AI Data Center และความมั่นคงไซเบอร์โอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้ขอบคุณฝรั่งเศสที่สนับสนุนการเจรจา FTA ไทยสหภาพยุโรปซึ่งรัฐบาลตั้งเป้าเร่งสรุปให้แล้วเสร็จภายในปีนี้พร้อมแลกเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์ในภูมิภาคโดยเฉพาะกรณีไทยกับกัมพูชาโดยไทยยืนยันยึดหลักอธิปไตยสันติภาพและกฎหมายสากลย้ำว่าภารกิจครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการเยือนต่างประเทศแต่ต้องการให้ทุกหน่วยงานเดินหน้าต่อทันทีเปลี่ยนความสนใจให้เป็นการลงทุนจริงให้ประโยชน์กลับมาถึงประเทศและคนไทยอย่างแท้จริงอริชนาถขวัญแสนสุขรายงาน
0: คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติเห็นชอบยกระดับมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลากำหนดให้ผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง2ประเทศคือสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและสาธารณรัฐยูกันดาลงที่สนามบินสุวรรณภูมิเพียงสนามบินเดียวและต้องกักกันตัวอย่างน้อย21วันแม้ไม่มีอาการป่วยนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติเห็นชอบให้ใช้มาตรการทางกฎหมายคัดกรองผู้เดินทางที่มาจากหรือผ่านเขตติดโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและสาธารณรัฐยูกันดาโดยเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อจะออกหนังสือคำสั่งถึงผู้เดินทางทุกคนให้ผู้เดินทางที่แม้ไม่มีอาการต้องถูกกักกันในสถานที่ที่กำหนดอย่างน้อย21วันส่วนผู้มีอาการป่วยเข้าได้กับอาการโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาต้องแยกกักในสถานพยาบาลของรัฐที่กำหนดโดยอนุญาตให้ลงสนามบินสุวรรณภูมิได้เพียงแห่งเดียวยืนยันไทยมีความพร้อมทั้งบุคลากรเวชภัณฑ์ห้องปฏิบัติการและระบบควบคุมโรคพร้อมขอความร่วมมือผู้เดินทางให้ข้อมูลประวัติการเดินทางตามความเป็นจริงเพื่อป้องกันและควบคุมโรคอย่างมีประสิทธิภาพ
4: ตอนนี้เรามีคนที่เดินทางเข้าประเทศจากยูกันดาแล้วก็คองโกใน2วันที่ผ่านมาเนี่ยมีจำนวนเพิ่มขึ้นชัดเจนบางส่วนก็ไม่ให้ความร่วมมือเข้าใจว่ามีสัก 2-3 รายที่ไม่ให้ความร่วมมือในการติดตามทำให้เกิดภาระในการติดตามแล้วเราคิดว่า ็มีโอกาสที่จะหลุดได้ที่ประชุมก็มีข้อเสนอให้ยกระดับมาตรการขึ้นจากการคุมสังเกตอาการรายงานตัวเนี่ยเป็นให้กักตัวนะครับ21วันนะครับก็ให้มีผลทันทีโดยกรมควบคุมโรคจะจัดสถานที่กักควบคุมตัวเนี่ยสังเกตอาการเนี่ยอยู่ที่กรมควบคุมโรคนะครับตึกควอรันทีนนะครับเรื่องค่าใช้จ่ายกรณีใน3วันแรกเนี่ยเราก็จะดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายให้แต่หลังจาก72ชั่วโมงไปแล้วเนี่ยถือว่าผู้เดินทางรับทราบแล้วก็อาจจะต้องให้เขาเป็นรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทั้งหมดนะครับอ๋อถ้ามีอาการนี้ต้องไปสถานพยาบาลเป็นรักษาเป็นสถานพยาบาล
1: ยอดลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40วันที่2มากกว่า25ล้านคนแล้วขณะที่ระบบคัดกรองมีประสิทธิภาพสามารถอนุมัติสิทธิ์ให้ผู้ลงทะเบียนรายใหม่ได้แล้วกว่า5,700,000รายภายใน24ชั่วโมง
5: นางสาวลลิดาเพิศวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้าการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40หลังจากเปิดให้ลงทะเบียนเป็นวันที่2ว่ามีประชาชนลงทะเบียนสะสมแล้วกว่า25ล้านคนสะท้อนถึงการตอบรับและความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อมาตรการของรัฐอย่างล้นหลามสะท้อนว่าระบบการตรวจสอบและคัดกรองคุณสมบัติสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพโดยสามารถอนุมัติสิทธิ์ให้แก่ผู้ลงทะเบียนรายใหม่สำเร็จแล้วกว่า5,700,000คนภายในเวลาเพียง24ชั่วโมงส่งผลให้ขณะนี้มีผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการรวมแล้วกว่า24ล้านคนหรือคิดเป็นร้อยละ 96.6 ของผู้ลงทะเบียนทั้งหมดส่วนผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบกว่า 400,000 คนพบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 99.5 เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของโครงการที่ไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกับมาตรการสวัสดิการอื่นของรัฐรวมถึงบางส่วนที่เป็นผู้เสียชีวิตหรือผู้ที่เคยกระทำผิดเงื่อนไขโครงการของรัฐในอดีต
6: ตัวมาตรการเนี่ยยังไม่มีการกล่าวถึงในครม.กับไทยช่วยไทยพลัสค่ะเนื่องจากจริงๆแล้วในโครงการนี้ค่อนข้างที่จะราบรื่นไปได้ด้วยดีนะคะพี่น้องประชาชนก็น่าจะได้ลองแล้วก็สมัครโครงการแล้วก็ค่อนข้างจะไม่มีปัญหาอะไรค่ะราบรื่นนะตอนนี้อัปเดตตัวเลขปัจจุบันนะคะเหลือประมาณ5,400,000สิทธิ์ก็แสดงว่ามีประชาชนให้ความสนใจสมัครเกิน25ล้านคนแล้วนะตอนนี้ค่ะ
5: ขณะที่นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าปัจจุบันพบประชาชนจำนวนมากประสบปัญหาในการสมัครเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสอธิการสแกนใบหน้ายืนยันตัวตนในแอปพลิเคชันเป๋าตังไม่สำเร็จหรือขาดความเข้าใจในการใช้งานจนนำไปสู่ความแออัดในการไปติดต่อธนาคารกรุงไทยเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและลดภาระของประชาชนจึงได้สั่งการด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดให้สั่งการไปยังอำเภอทั่วประเทศลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการร้านค้าในการสมัครและใช้งานแอปพลิเคชันถุงเงินเพื่อเข้าร่วมโครงการอย่างใกล้ชิดด้านนายพิเชษฐ์คุณาธรรมรักษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางรางกล่าวว่าได้แจ้งความประสงค์ให้ผู้ให้บริการระบบรางทั้งภาครัฐและเอกชนทุกรายอาทิรฟท.รฟม.บีทีเอสซีบีเอ็มและผู้ให้บริการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองสีชมพูและสายสีแดงยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสในสัดส่วน 60-40 ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินไปจนถึงวันที่30กันยายนนี้เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนและกลุ่มเปราะบางอย่างเร่งด่วนนพศรแก้วคำรายงาน
0: กบขแนะสมาชิกกบขออมเพิ่มเริ่มต้นร้อยละ1ของเงินเดือนเป็นจุดเริ่มต้นสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบขส่งเสริมให้สมาชิกวางแผนการเงินระยะยาวด้วยบริการออมเพิ่มที่เปิดโอกาสให้สมาชิกสามารถเพิ่มเงินสะสมได้ตามความสมัครใจโดยเริ่มต้นเพียง 1% ของเงินเดือนก็สามารถเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตโดยบริการออมเพิ่มช่วยให้สมาชิกสามารถเลือกอัตราการส่งเงินสะสมส่วนเพิ่มได้ตั้งแต่ 1% ถึง 27% ของเงินเดือนและเมื่อรวมกับเงินสะสมปกติแล้วต้องไม่เกินร้อยละ30ของเงินเดือนนอกจากนี้เงินสะสมและเงินออมเพิ่มสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาทต่อปีเมื่อรวมกับประกันและการลงทุนเพื่อการเกษียณอื่นสมาชิกที่สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ออมเพิ่มได้ผ่านหน่วยงานต้นสังกัดหรือช่องทางดิจิทัลของกบข.เช่นแอปพลิเคชันกบข. MyGPF Application MyGPF Website และ LINE กบข.และเลือกเมนูออมเพิ่มสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข. @GPF Community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.อสว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ที่หมู่12โรงเรียนบ้านยางเตี้ยตำบลระแงงอำเภอศรีขอรภูมิจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
7: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
8: วันนี้มีเรื่องน่าภูมิใจของคนไทยค่ะรัฐบาลชื่นชมทีมนักบรรพชีวินวิทยาไทยและสหราชอาณาจักรหลังค้นพบไดโนเสาร์สายพันธุ์ใหม่ของโลกชื่อว่านาคาไททันชัยภูมิเอ็นซิสที่จังหวัดชัยภูมิถือเป็นไดโนเสาร์คอยาวที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยพบในไทยและอาเซียนมีความยาวกว่า30เมตรน้ำหนักมากกว่า26ตันอายุราว100ถึง115ล้านปีการค้นพบครั้งนี้สะท้อนศักยภาพนักวิจัยไทยระดับโลกและยังต่อยอดสู่แหล่งการเรียนรู้การท่องเที่ยวเชิงวิชาการสร้างคุณค่าให้ชุมชนและประเทศในระยะยาวสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
10: ์เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
11: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
10: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
11: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
10: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
11: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: 7นาฬิกา15นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านออกแถลงการประนามสหรัฐกรณีละเมิดข้อตกลงหยุดยิงหลังกองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีฐานยิงขีปนาวุธใกล้กับเมืองท่าบันดาอับบาสทางตอนใต้ของอิหร่านและเรือของอิหร่านในช่วงแคบฮอร์มุซเมื่อวานนี้พร้อมเตือนว่าอิหร่านจะไม่ปล่อยให้การกระทำของสหรัฐผ่านไปโดยไม่มีการตอบโต้ทั้งนี้กองบัญชาการกลางของสหรัฐระบุว่าปฏิบัติการดังกล่าวเป็นการป้องกันภัยจากภัยคุกคามของอิหร่านขณะที่นายมาโครูบิโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐยืนยันว่าการเจรจาระหว่างสหรัฐและอิหร่านยังคงดำเนินต่อไปแม้สถานการณ์ในช่องแคบฮอร์มุซยังคงตึงเครียดโดยอิหร่านอยู่ระหว่างจัดทำกรอบข้อตกลง14ข้อเพื่อยุติสงครามที่เริ่มต้นขึ้นเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
1: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายนาริมานเจเลียลอฟเอกอัครราชทูตยูเครนประจำตุรกีที่ระบุว่ายูเครนคาดหวังให้ชาติสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตหารือประเด็นการสนับสนุนงบประมาณแก่ยูเครนในการประชุมสุดยอดนาโตที่กรุงอังการาประเทศตุรกีระหว่างวันที่7ถึง8กรกฎาคมนี้โดยยูเครนเสนอให้สมาชิกแต่ละประเทศจัดสรรงบประมาณบางส่วนเพื่อช่วยเสริมศักยภาพด้านความมั่นคงของยูเครนท่ามกลางสงครามกับรัสเซียที่ทวีความรุนแรงขึ้นทั้งนี้ยูเครนยังคงแสดงความพร้อมเจรจาระดับผู้นำกับรัสเซียโดยตุรกีเป็นสถานที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการเจรจาเนื่องจากตุรกียังคงมีความสัมพันธ์ที่ดีกับทั้งรัสเซียและยูเครนและเคยเป็นเจ้าภาพการเจรจาระหว่างสองประเทศมาแล้วนอกจากนี้ยูเครนยังเสนอความร่วมมือด้านเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนกับตุรกีอีกด้วย
0: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าฝรั่งเศสอิตาลีสเปนเนเธอร์แลนด์และลิทัวเนียเรียกร้องให้สหภาพยุโรปปรับปรุงมาตรการด้านการค้าด้วยการจำกัดการนำเข้าสินค้าและกำหนดเงื่อนไขสัดส่วนการผลิตภายในประเทศให้เข้มงวดมากขึ้นเพื่อป้องกันภัยหลีกเลี่ยงภาษีผ่านการย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศที่3 และรับมือสินค้านำเข้าราคาถูกที่อาจส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมของยุโรปทั้งนี้ก็เสนอดังกล่าวมีขึ้นก่อนการหารือภายในคณะกรรมาธิการยุโรปเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างสหรัฐขออภัยครับระหว่างความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างสหภาพยุโรปกับจีนในสัปดาห์นี้ขณะที่การขาดดุลการค้าสินค้าระหว่างสหภาพยุโรปกับจีนเพิ่มขึ้นเป็น 360,000 ล้านยูโรในปีที่แล้วหลังการส่งออกของยุโรปลดลงส่วนทางกับการนำเข้าสินค้าจากจีนที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
1: สำนักข่าว AFP รายงานเกิดเหตุถังเก็บสารเคมีระเบิดภายในโรงงานผลิตกระดาษของบริษัทนิปปอนไดนาเวฟแพคเกจจิ้งในเมืองลองวิวรัฐวอชิงตันของสหรัฐเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย10คนโดยบางส่วนมีแผลไฟไหม้จากสารเคมีหรือสูดดมสารเคมีเข้าไปนอกจากนี้ยังมีผู้เสียชีวิตและสูญหายอีกหลายรายต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: ศึกมวยสากลไอโฮเฟนบ็อกซิ่งคัพ2026ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์นัทธิชาจงโปร่งกลางนักชกสาวลูกครึ่งไทยนิวซีแลนด์เอาชนะคะแนนกาเบรล่าเวียไฮนักชกเจ้าถิ่นเนเธอร์แลนด์3-2เสียงคว้าเหรียญทองรุ่น54กิโลกรัมหญิงมาครองได้สำเร็จพร้อมคว้ารางวัลนักชกยอดเยี่ยมหญิงประจำทัวร์นาเมนต์กลับมาได้อีก1รางวัลด้วยรายการต่อไปทัพนักมวยสากลทีมชาติไทยจะเดินทางไปลุยศึกใหญ่ World Boxing Cup China 2026ระหว่างวันที่15-20มิถุนายนนี้ที่เมืองกุ้งหยางประเทศจีนเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมเอเชียเกรด2 LTAT ATF Asian 14 and Under ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบ2ชายเดี่ยวอินทัศสุภาจันทรสุขที่มาจากรอบคัดเลือกโหชนะเบรนแนนวิยันโตจากอินโดนีเซียซึ่งเป็นมือ8ของรายการได้สำเร็จ6-2และ6-1อินทัศเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับอิมจีโฮมือวางอันดับ1จากเกาหลีใต้ด้านหญิงเดี่ยวพักจีลาหอเนสกุลเยาวชนหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน12ปีเอาชนะอันเดกร่ายังจากสหราชอาณาจักร6-1และ6-0พักจีลาผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับอลิสคาโดซี่มือวางอันดับ4จากออสเตรเลียกรมพระศึกษาร่วมกับจังหวัดพัทลุงจัดการแข่งขันกีฬานันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยครั้งที่18โนราเกมซึ่งจะเปิดฉากชิงชัยในวันนี้จนถึงวันที่30พฤษภาคมแข่งขัน11ชนิดกีฬาและ1กีฬาสาธิตดร.สุจินต์วาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเปิดเผยว่าพัทลุงแม้เป็นจังหวัดเล็กแต่มีศักยภาพและมีประสบการณ์ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดกีฬาระดับชาติมาแล้วหลายรายการรวมทั้งกีฬานันทนาการผู้สูงอายุในครั้งนี้พร้อมต้อนรับนักกีฬาผู้ฝึกสอนเจ้าหน้าที่และนักท่องเที่ยวที่มาเยือนกว่า 10,000 ชีวิตคาดว่าจะช่วยให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนในเศรษฐกิจแต่ละวันไม่น้อยกว่า15ล้านบาทและรวมตลอดการแข่งขันไม่น้อยกว่า100ล้านบาทพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานวางแผนส่งนักกีฬาทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นทั้งประเภทถนนลู่เสือภูเขาและ BMXไปตระเวนแข่งขันเพื่ออุ่นเครื่องสร้างบรรยากาศการแข่งขันและทดสอบพัฒนาการของนักปั่นหลังจากเข้าแคมป์เก็บตัวฝึกซ้อมมาตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาพร้อมทั้งเก็บแต้มสะสมเพื่อลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแองเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกาในคราวเดียวกันสำหรับนักปั่นทีมลู่ระยะสั้นทีมชาติไทยที่มีจายอังสุธาสาวิทนรเศรษฐาดาบุญมาและยืนยงเพชรรัตน์รวมไปถึงจุฑาทิพย์มณีพันธ์จะไปฝึกซ้อมที่ประเทศจีนไปเวลา2เดือนและจะกลับมาแข่งขันจักรยานลู่นานาชาติแทร็กเอเชียคัพ2026ที่เวโลโดมหัวหมากกรุงเทพระหว่างวันที่28-30สิงหาคมนี้นางสาวรุ่งทิพย์จารุสิริพัฒน์หัวหน้าฝ่ายงานธุรกิจ Entertainment AIS เปิดเผยว่า AIS Play ได้รับสิทธิ์การถ่ายทอดสดมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20และเอเชียนพาราเกม2026ครั้งที่5ที่ประเทศญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการบนแพลตฟอร์ม OTT ออนไลน์และ IPTV พิจิตรกัจจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่ง ช่วงวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายน2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มหาสารคาม101และนครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-38 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 2:41 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1 เมตร 12 เซนติเมตรและเวลา 17:18 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง54เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:12 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง36เซนติเมตรและเวลา 20:37 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง43เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:40 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41 นาที
13: 1นาทีกับกปท.
14: เพื่อเป็นการเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ขณะขับรถผ่านสี่แยกที่มีสัญญาณไฟจราจรผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติตามสัญญาณไฟจราจรอย่างเคร่งครัดนะคะโดยการชะลอความเร็วแล้วเตรียมหยุดรถหลังเส้นให้หยุดเมื่อเห็นสัญญาณไฟเหลืองต้องไม่เร่งความเร็วเพื่อให้ทันสัญญาณไฟแดงต้องหยุดรถและรอจนสัญญาณไฟนั้นเปลี่ยนเป็นสีเขียวจากนั้นจึงค่อยๆขับรถออกด้วยความระมัดระวังไม่ควรใช้ความเร็วสูงเพื่อป้องกันรถที่ฝ่าสัญญาณไฟแดงวิ่งสวนมาซึ่งอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ค่ะส่วนกรณีที่สี่แยกนั้นไม่มีสัญญาณไฟจราจรผู้ขับขี่ต้องมองด้านซ้ายและขวาอย่างรอบคอบเป็นพิเศษเมื่อแน่ใจว่าไม่มีรถวิ่งผ่านมาจึงค่อยขับผ่านทางแยกได้ทั้งนี้ต้องไม่เปิดใช้สัญญาณไฟฉุกเฉินขณะข้ามสี่แยกเพราะอาจจะสร้างความเข้าใจผิดแก่ผู้ขับรถรายอื่นจนอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้เช่นกันค่ะ
15: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
16: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
17: ์วันนี้เสนอคำว่ารู้มากยากนานสำนวนรู้มากยากนานประกอบด้วยคำว่ารู้มากยากและนาน สำนวนนี้มีความหมายว่ามีความรู้มากมักตัดสินใจยากและอาจผิดพลาดทำให้ลำบากยุ่งยากมีผู้สงสัยว่าเหตุใดมีความรู้มากแล้วต้องลำบากเป็นเวลานานคำว่านานในสำนวนรู้มากยากนานอาจไม่ได้หมายถึงเวลายาวมากก็ได้ในภาษาจ้วงใต้มีคำว่านานซึ่งหมายถึงนานและลำบากคำว่านานในสำนวนรู้มากยากนานอาจหมายถึงลำบากรู้มากยากนานจึงอาจมีความหมายเพียงว่ารู้มากทำให้ลำบากมิใช่หมายถึงต้องลำบากเป็นเวลานาน
16: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
18: สาระนานากับสารานุกรมไทย
19: วันนี้เสนอตอนภูมิลักษณ์เด่นในภาคตะวันออกของไทยตอนที่2ภูมิลักษณ์บริเวณภาคตะวันออกในส่วนที่ราบประกอบด้วยตะกอนน้ำพาและลานตะพักถัดลงมาตอนล่างมีลักษณะเป็นพื้นที่ลอนลาดสลับกับที่ราบแคบๆขนานไปกับชายฝั่งทะเลกว้างประมาณ 5-10 กิโลเมตรซึ่งเกิดจากการสะสมของตะกอนที่รุกล้ำเข้ามาในผืนแผ่นดินและยังประกอบด้วยสันทรายชวากทะเลลากูนดินดอนสามเหลี่ยมและลานตะพักทะเลพบอยู่บริเวณปากแม่น้ำต่างๆได้แก่ปากแม่น้ำบางปะกงปากแม่น้ำประแสปากแม่น้ำจันทบุรีและปากแม่น้ำเวทติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังแผนเร่งด่วนในการแก้ปัญหาเด็กติดจอจากนายตติยภัทรวิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการ
20: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและยุทธพรบานเย็นอ่าน
21: วิกฤตพลังงาน
22: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
16: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับประเด็นเด็กติดจอวันนี้ไม่ได้เป็นแค่เรื่องพฤติกรรมแต่กำลังกลายเป็นวิกฤตพัฒนาการมนุษย์กระทรวงศึกษาธิการจึงยกระดับการแก้ปัญหาเรื่องนี้ให้เป็นวาระเร่งด่วนโดยจะมีการจัดทำแนวปฏิบัติเรื่อง Screen Time ตามช่วงวัยติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากนายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการสัมภาษณ์โดยณฤมลอุดมพรครับ
23: ค่ะในเรื่องการแก้ปัญหาเด็กติดจอค่ะอันนี้ค่ะอยากให้ท่านโฆษกช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงว่าอะไรคือสัญญาณอันตรายที่ทำให้ทางกระทรวงศึกษาธิการต้องมีการยกระดับเรื่องนี้แล้วก็ทำในเรื่องของสกรีนไทม์ขึ้นมาเป็นวาระเร่งด่วนด้วยอะคะ
24: สำหรับเรื่องของสกรีนไทม์หรือว่ามุมมองการควบคุมการใช้หน้าจอของเด็กไทยนะครับจริงๆแล้วตัวของกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยเราก็ได้ดูจากข้อมูลไม่ว่าจะเป็นข้อมูลจากนานาชาติกลุ่มประเทศที่ถือว่าเป็นผู้นำด้านการศึกษาเนี่ยก็ออกมาพูดถึงในเรื่องของหาแนวทางการควบคุมหรือว่าการลดในเรื่องของหน้าจอสำหรับเด็กและนักเรียนเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นประเทศสวีเดนประเทศสิงคโปร์ต่างๆเหล่านี้นะครับเช่นเดียวกันครับมันก็สอดคล้องกับบริบทของคนไทยที่เราเห็นว่าตอนนี้ก็เริ่มมีเสียงจากโรงเรียนต่างๆที่มองว่านักเรียนเนี่ยก็จะใช้ในเรื่องของหน้าจอมากขึ้นซึ่งจริงๆแล้วตรงนี้เนี่ยมันถือว่าเป็นรูปแบบวิธีการในปัจจุบันที่ทำให้เด็กและนักเรียนได้เข้าถึงโลกกว้างผ่านแพลตฟอร์มต่างๆซึ่งตรงนี้พอมันมีการใช้งานที่เพิ่มมากขึ้นจากที่เป็นบวกเนี่ยก็แน่นอนว่าก็ต้องมีในเรื่องที่เราต้องเฝ้าระวังดูแลก่อนที่จะเป็นภัยคุกคามกับเด็กๆ ด้วยนี่ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราเนี่ย ต้องกลับมาประกาศว่าหลังจากนี้ต่อไปเนี่ยการเรียนรู้ของเด็กๆนักเรียนจะต้องมีการให้ความสำคัญกับเรื่องของคุณภาพและเวลาที่ใช้ด้วยครับ
23: ค่ะและอย่างในสกรีนไทม์ที่บอกว่าจะออกมาภายใน2สัปดาห์รูปร่างหน้าตาจะเป็นยังไงคะ
24: ในการทำงานของเราครับสิ่งแรกที่เราต้องการจะเห็นภายใน2สัปดาห์เลยเนี่ยนะครับก็คือว่าเราต้องการจะเห็นแนวการปฏิบัติในเรื่องของช่วงเวลาว่าในเด็กแต่ละวัยควรจะใช้สกรีนไทม์มากน้อยเท่าไหร่ซึ่งอันเนี้ยเข้าใจว่าจะเป็นการกำหนดออกมาเป็นแต่ละช่วงอายุจากเด็กเล็กควรจะจำนวนเท่านี้นาทีเด็กที่โตขึ้นมาตามระดับชั้นเนี่ยก็สามารถที่จะเพิ่มสัดส่วนเวลาได้เพิ่มมากขึ้นแต่สิ่งเหล่านี้ครับจะต้องเป็นข้อมูลที่สอดคล้องกับทางการแพทย์แล้วก็มีผลงานวิชาการรองรับด้วยซึ่งอันนี้เข้าใจว่าจะอยู่ภายใน2สัปดาห์หลังจากนี้ครับเราก็จะทราบแล้วว่าแนวทางนั้นควรจะเป็นอย่างไร
23: ค่ะเมื่อได้แนวทางนี้ค่ะจะเอาไปบังคับใช้ตั้งแต่ในระดับไหนไหมคะ
24: ผมคิดว่าเรื่องนี้คงไม่ได้มองภาพของการบังคับใช้เพียงอย่างเดียวนะครับอยากจะสื่อสารว่าจริงๆเรื่องพวกนี้คือมาตรการที่ศึกษาธิการเป็นเจ้าภาพในฐานะที่เรามีหน้าที่ดูแลนักเรียนทุกๆคนวัยรุ่นหรือแม้กระทั่งเด็กๆฉะนั้นเนี่ยการที่จะนำไปใช้เนี่ยคงจะต้องเป็นการให้แนวทางมาตรการโดยเริ่มใช้จากโรงเรียนก่อนเลยที่เรากำกับดูแลและหลังจากนั้นหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องนั้นคิดว่าก็ต้องขอความร่วมมือเพื่อให้กรอบการใช้มาตรการนั้นอยู่ในภาพเดียวกันนะครับคิดว่าคงไม่ได้เป็นข้อบังคับอย่างเดียวเสมอไปฉะนั้นเรื่องพวกนี้เราต้องให้เด็กได้ปรับตัวแล้วก็เข้าใจด้วยว่าทำไมเราถึงต้องมีเรื่องพวกนี้ขึ้นมาไม่งั้นอาจจะเกิดการต่อต้านได้นะครับ
23: ค่ะในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการก็ไม่ได้ดูแค่ระยะเร่งด่วนในการทำสกรีนไทม์เท่านั้นแต่ว่ายังดูในระยะกลางระยะยาวไปด้วยซึ่งระยะต่อจากนี้3เดือนแรกเนี่ยค่ะเห็นว่าจะให้ทุกโรงเรียนต้องมีการทำแนวทางในการใช้โทรศัพท์มือถือที่ชัดเจนด้วยอันนี้ค่ะต้องถึงขั้นที่จะห้ามใช้โทรศัพท์มือถือในโรงเรียนเลยหรือเปล่าคะ
24: เบื้องต้นครับแนวทางการใช้โทรศัพท์เนี่ยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับท่านประเสริฐจันทรโรทองท่านก็ได้เคยกล่าวในเรื่องนี้ว่าเราจะต้องมีเป็นกรอบกลางแล้วก็ให้แต่ละโรงเรียนเนี่ยได้นำไปใช้กับบริบทต่างๆได้อย่างยืดหยุ่นเพราะว่าในบางครั้งเนี่ยเราพบว่านักเรียนโดยเฉพาะนักเรียนมัธยมนะครับเขาก็จะต้องใช้ในเรื่องของการศึกษาข้อมูลแต่สำหรับนักเรียนเด็กเล็กเนี่ยเรามองว่าความจำเป็นเนี่ยยังค่อนข้างน้อยสำหรับการที่จะใช้เครื่องมือเหล่านี้ฉะนั้นเรื่องของการจะใช้ไม่ใช้อย่างไรเนี่ยเดี๋ยวต้องรอความชัดเจนจากทางกระทรวงแล้วก็ให้ทุกๆโรงเรียนทั้งโรงเรียนของรัฐและเอกชนนั้นได้ทำตามด้วยนะครับ
23: ในเรื่องของการใช้โทรศัพท์มือถือค่ะเด็กๆ ก็อาจจะมองว่านี่ก็ถือเป็นสิทธิที่เขาสามารถใช้ได้นะผู้ปกครองเองก็ติดโทรศัพท์มือถือแบบนี้กระทรวงศึกษาธิการมีแนวทางจะสื่อสารสร้างความเข้าใจยังไงครับ
24: ผมคิดว่าในเรื่องของการใช้อุปกรณ์เหล่านี้นะครับพวกโทรศัพท์เองอะไรเองต่างๆเนี่ยเราต้องควรจะเริ่มจากการที่ทำให้นักเรียนทุกคนเนี่ยรับรู้ว่าตอนนี้เรากำลังใช้งานมากเกินไปนะครับแล้วก็ให้เห็นถึงภัยว่าถ้าใช้มากเกินไปนั้นจะเกิดอะไรเช่นสมาธิในการเรียนหรือว่าการทำให้เราเนี่ยมีในเรื่องของคุณภาพในการเรียนลดลงและการนำไปใช้เนี่ยเราคงจะเริ่มจากการที่จะให้ใช้กับวิชาที่เหมาะสมและวิชาใดที่ไม่มีความจำเป็นในการใช้เครื่องมือสื่อสารเนี่ยเราก็จะให้เด็กงดไปซึ่งเรามองว่าอันนี้จะเป็นฝึกเรื่องของวิธีคิดของเด็กด้วยในเชิงของเหตุผลแล้วก็ที่สำคัญก็คือจะฝึกในเรื่องของวินัยเราลองเห็นแล้วแหละต่างประเทศเนี่ยเขาก็เริ่มมีการเก็บโทรศัพท์ในบางวิชานะครับก็คือเป็นข้อตกลงร่วมกันทำให้เด็กเนี่ยเรียนรู้การอยู่ร่วมในสังคมได้ด้วยซึ่งอันนี้ผมว่าการที่เราจะทำในเรื่องของการใช้สกรีนไทม์หรือการใช้ device เครื่องไม้เครื่องมือในการเรียนเนี่ยเราต้องแฝงเรื่องพวกนี้เข้าไปด้วยเพื่อที่ทำให้เด็กๆ เข้าใจว่าสิ่งที่พวกเราทำเนี่ยคือความเป็นห่วงกับตัวเขาเอง
23: ค่ะเห็นถึงความร่วมมือของกระทรวงศึกษาธิการกับหน่วยงานต่างๆรวมไปถึงแพลตฟอร์มออนไลน์ด้วยนะคะที่ว่าจะทำเรื่องของเซฟโหมดอันนี้เราจะเข้ามากำกับดูแลยังไงคะเพราะว่าอย่าง AI ของแพลตฟอร์มยอดนิยมบางแห่งก็ยังหลุดเนื้อหาที่มันไม่สมควรเกี่ยวกับเยาวชนที่จะเสพอะค่ะ
24: ใช่ครับซึ่งพอทุกอย่างมันอยู่บนโลกออนไลน์นะครับการเข้าถึงในบางครั้งเนี่ยมันก็จะเข้าถึงโดยความเสรีเด็กๆของเราทุกคนเนี่ยจริงๆแล้วเราเข้าใจว่าการใช้งานของเขาเนี่ยก็เพื่อความเพลิดเพลินบันเทิงแล้วก็สังคมออนไลน์มากกว่าฉะนั้นการที่เขาได้ไปเจอกับอะไรที่มันไม่สมควรจากเหตุการณ์ต่างๆที่เราได้เห็นกันมาเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่รัฐต้องเข้ามาดูแลแล้วก็กำกับซึ่งเรื่องของเซฟโหมดเนี่ยครับเราก็มองว่าควรจะใช้สำหรับผู้ใช้ที่อายุน้อยๆ รวมไปถึงการทำเรื่องเซฟโหมดเนี่ยเราต้องทำงานร่วมกันหลายภาคส่วนมากๆเลยโดยเฉพาะกับกระทรวง DE ที่เป็นเจ้าภาพหลักนะครับในเรื่องของ DSI เองหรือว่า EDDA เองนะครับที่เป็นหน่วยงานภาครัฐด้านเกี่ยวกับเทคทั้งหมดที่จะเข้ามากำกับดูแล ว่าเราจะทำอย่างไรไม่ให้คอนเทนต์หรือการคุกคามแบบนั้นเนี่ยเข้ามาสู่เยาวชนของเราได้อีกนะครับถ้าเราควบคุมมันได้ยากเราก็ต้องปราบปรามป้องกันให้ได้มากที่สุดเช่นเดียวกันเพราะว่าเรื่องของโซเชียลมีเดียหรือโลกออนไลน์เนี่ยมันเป็นความจำเป็นของพวกเราทุกคนแล้วไม่ว่าจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่นะครับสิ่งเหล่านี้มันจะอยู่คู่กับชีวิตประจำวันของเราแต่เพียงแต่ว่าเราจะต้องมีหน้าที่กำกับดูแลให้เขาใช้อย่างเหมาะสมเท่านั้นเองครับ
23: สุดท้ายนี้ท่านโฆษกมีอะไรอยากจะกล่าวฝากไปถึงผู้ปกครองครูหรือว่าสังคมไทยเพื่อที่จะให้เราเนี่ยช่วยกันสร้างสมดุลระหว่างเทคโนโลยีกับการเติบโตของเด็กไทยในอนาคตคะ
24: ครับในฐานะโฆษกกระทรวงศึกษาธิการนะครับต้องเรียนพี่น้องประชาชนด้วยความปรารถนาดีว่าทางกระทรวงศึกษาธิการเราต้องการที่จะยกระดับการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับยุคสมัยของนักเรียนทุกคนในยุคปัจจุบันเราอยู่ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงมากมายเลยนะครับในเรื่องของเทคโนโลยีสังคมดิจิตอลทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้การปรับตัวเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆทางเราเองจะมีการใช้แพลตฟอร์มหรือการเรียนรู้บนหน้าจออันนี้อยากจะให้มองในจุดดีที่เราจะทำให้เด็กเราทุกคนเนี่ยเข้าถึงเครื่องมือที่เหมาะสมกับยุคสมัยเรียนรู้ในเรื่องของดิจิทัลได้แต่ก็อยากจะบอกผู้ปกครองคุณครูทุกท่านครับว่าต่อให้มีการเรียนรู้บนช่องทางเหล่านี้ทางกระทรวงเราต้องทำงานในเรื่องของการดูแลด้วยในเชิงของคุณภาพนะครับเรามีความมั่นใจว่าในตัวของแพลตฟอร์มต่างๆหรือเครื่องไม้เครื่องมือที่ถูกนำมาใช้เนี่ยจะต้องใช้บนความปลอดภัยและไม่ส่งผลต่อพัฒนาการของลูกๆเราทุกคนครับอันนี้ก็จะเป็นความมั่นใจของกระทรวงศึกษาธิการนะครับว่าเรามองที่ผลลัพธ์ของเด็กเป็นหลักสื่อดิจิตอลเครื่องมือพวกนี้เป็นแค่ตัวเชื่อมเฉยๆให้พวกเราทุกคนได้ไว้วางใจกระทรวงศึกษาธิการได้เลยครับ
23: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณตติพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการที่มาให้ข้อมูลในวันนี้นะคะขอบพระคุณมากเลยนะคะ
24: ขอบคุณครับ
23: สวัสดีค่ะ
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ท่านผู้ฟังคะจากกรณีการไลฟ์สดอนาจารบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเตรียมพิจารณาปรับหลักเกณฑ์การกดไลค์หรือคอมเมนต์ในคอนเทนต์ที่ผิดกฎหมายอาจเข้าข่ายมีความผิดฐานมีส่วนร่วมในการเผยแพร่รายละเอียดติดตามในช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
3: เคาะข่าวเล่าประเด็น
4: ท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักต่อกรณีการแพร่ภาพสดหรือไลฟ์สดเนื้อหาลามกอนาจารบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียระดับโลกซึ่งใช้เวลานานนับหลายชั่วโมงกว่าจะมีการระงับการเข้าถึงล่าสุดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ภายใต้การนำของนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพร้อมด้วยกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีได้เรียกตัวแทนผู้บริหารจากเมตาเข้าหารือเร่งด่วนเพื่อปิดช่องโหว่ทางกฎหมายและยกระดับการจัดการเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นพร้อมประกาศมาตรการเชิงรุกหวังตัดวงจรภัยออนไลน์ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ
5: เราเห็นแล้วครับว่าไม่ใช่แค่เรื่องตัวคอนเทนต์อนาจารแต่ในเรื่องต่างๆนานาในแพลตฟอร์มเนี่ยมันสามารถส่งผลในเชิงลบต่อสังคมไทยเป็นอย่างมากแล้วก็เยาวชนไทยด้วยถ้าเกิดเราปล่อยตรงนี้ต่อไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็อาจจะส่งผลในระยะยาวของประเทศผมคิดว่าเราต้องมานั่งสรุปโดยรวมแล้วก็ออกมาเดินในรูปแบบที่มันชัดเจนมากขึ้นแล้วรับผิดชอบร่วมกันมากขึ้นทั้งทางภาครัฐและภาคประชาชน
4: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยว่า
23: อย่างไรก็ตามสิ่งที่น่าสนใจที่สุดในมาตรการนี้ไม่ใช่เพียงแค่การไล่จับกลุ่มผู้ผลิตคอนเทนต์เถื่อนหรือการกดดันแพลตฟอร์มข้ามชาติอย่างเมตาเท่านั้นทว่าเป็นการส่งสัญญาณเตือนครั้งสำคัญถึงพฤติกรรมของคนหน้าจอที่อาจกำลังตกเป็นเหยื่อเครื่องมือของภัยร้ายโดยไม่รู้ตัวผ่านมิติของการรู้เท่าทันสื่อโดยกระทรวงดีอีเตรียมพิจารณาปรับหลักเกณฑ์ในอนาคตให้การกดไลค์หรือคอมเมนต์ในคอนเทนต์ที่ผิดกฎหมายอาจเข้าข่ายมีความผิดฐานมีส่วนร่วมในการเผยแพร่เพราะในทางเทคนิคระบบ AI ของแพลตฟอร์มไม่ได้แยกแยะความถูกผิดในเชิงศีลธรรมทุกครั้งที่มีปฏิสัมพันธ์อัลกอริทึมจะเข้าใจว่านี่คือเนื้อหาที่ได้รับความนิยมและจะทำการดันฟีดกระจายคอนเทนต์ส่งต่อไปยังหน้าจอของผู้อื่นในวงกว้างทันทีการรู้เท่าทันสื่อในยุคนี้จึงไม่ใช่แค่การแยกแยะข่าวจริงหรือข่าวปลอมแต่คือการตระหนักรู้ว่าทุกการคลิกมีราคาที่ต้องจ่ายหากขาดสติเราจะแปลสภาพจากผู้ชมกลายเป็นผู้สนับสนุนอาชญากรรมทางอ้อมทันทีรวมถึงจะมีการพิจารณาแพลตฟอร์มหากพบว่ามีพฤติการยินยอมสนับสนุนหรือได้รับประโยชน์จากการเผยแพร่เนื้อหาผิดกฎหมายจะต้องมีความผิดร่วมและต้องรับโทษตามกฎหมายทันที
5: ก็อยากจะวอนพี่น้องประชาชนครับถ้าเกิดรู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นกระแสและอยากที่จะไปหาคอนเทนต์เหล่านี้ติดตามหาชมเนี่ยอยากให้ระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งมีโอกาสเป็นอย่างสูงที่จะมีผู้ประสงค์ร้ายในหลากหลายรูปแบบอาจจะเป็นทั้งสแกมเมอร์อาจจะเป็นการขอข้อมูลอาจจะเป็นการในทุกรูปแบบเลยครับที่อาจจะมีการแฝงลิงก์แล้วก็มีภัยอยู่ในลิงก์เหล่านั้นอันนี้ต้องฝากทุกคนช่วยแชร์ช่วยเตือนพี่น้องประชาชนว่าให้ระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วก็เกิดหากพบตรงไหนให้ช่วยรีพอร์ต
23: บทเรียนจากกรณีไลฟ์อนาจาร1ล้านวิวใน8ชั่วโมงเป็นสัญญาณเตือนภัยขั้นวิกฤตว่าถึงเวลาแล้วที่สังคมไทยต้องยกระดับนิยามการรู้เท่าทันสื่ออย่างเร่งด่วนก่อนที่นิ้วมือและความรู้เท่าไม่ถึงการจะกลายเป็นตัวขับเคลื่อนและส่งต่อภัยร้ายออนไลน์ไปทำลายเหยื่อรายต่อไปในสังคมและคงต้องจับตาดูกันว่ามาตรการล้อมคอกโซเชียลมีเดียและการปรับข้อกฎหมายในอนาคตจะสามารถจัดการกับกลุ่มทุนและผู้กระทำผิดได้จริงหรือไม่แต่สิ่งที่เราทำได้ทันทีในวันนี้คือการหยุดไลค์หยุดคอมเมนต์หยุดแชร์ตัดวงจรคอนเทนต์เถื่อนด้วยปลายนิ้วของเราเองนันนภาแสงตุ้มรายงาน

0: แย่แล้ว
1: ผู้ที่บริจาคอวัยวะให้กับสภากาชาดไทยอวัยวะนั้นอาจส่งไม่ถึงมือผู้ป่วยจริงหรือมั่วชั่วหรือหลอกศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยตรวจสอบข้อมูลจากสภากาชาดไทยแล้วพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข่าวปลอมสภากาชาดไทยระบุว่ากระบวนการรับบริจาคอวัยวะในประเทศไทยมีขั้นตอนที่ชัดเจนต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของร่างกายหรือญาติและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลอย่างเคร่งครัดซึ่งในความเป็นจริงโดยอวัยวะที่ได้รับบริจาคจะถูกส่งต่อให้ผู้ป่วยตามระบบการจัดสรรอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมดังนั้นการเผยแพร่ข้อมูลลักษณะดังกล่าวจึงเป็นข่าวปลอมที่อาจสร้างความเข้าใจผิดและบั่นทอนความเชื่อมั่นของสังคมต่อระบบบริจาคอวัยวะทั้งนี้สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมจากสภากาชาดไทยได้ที่เว็บไซต์ www.redcord.or.th หรือโทรสายด่วน1664เช็คให้แน่ก่อนแชร์ต่อเพื่อสังคมไทยปลอดภัยจากข่าวปลอมโดยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
2: รัฐบาลมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติเพราะถือเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญที่รัฐบาลได้แถลงต่อรัฐสภารายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานพิเศษครับ
3: ปัญหาการก่ออาชญากรรมข้ามชาติโดยใช้ประเทศไทยเป็นศูนย์ในการปฏิบัติการการกระทำผิดนั้นถือเป็นเรื่องเร่งด่วนที่รัฐบาลให้ความสำคัญโดยถูกยกให้เป็นหนึ่งในนโยบายเร่งด่วนที่รัฐบาลได้แถลงต่อรัฐสภาเพื่อแก้ไขปัญหานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งปราบปรามเครือข่ายอาชญากรรมอย่างต่อเนื่องเช่นการปราบปรามขบวนการสแกมเมอร์โดยได้ดำเนินคดียึดอายัดทรัพย์สินในหลายกรณีเรื่องการปราบปรามการทุจริตทางทะเบียนราษฎรและสัญชาติขบวนการเหล่านี้ส่วนใหญ่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันโดยขอยืนยันว่าจะให้การสนับสนุนทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเต็มที่และขอให้ประชาชนมั่นใจได้ว่าจะไม่มีการละเว้นต่อผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาด
4: สอบถามติดตามสอบทานไม่ใช่เชื่อข้อมูลจากใครคนเดียวตรวจเช็คกันไปเช็คกันมาทั้งคนที่เกี่ยวข้องในวงจรหรือคนที่อยู่นอกวงจรแล้วผมก็มีทีมที่จะประเมินก็พบได้ว่าฝ่ายใช้กฎหมายทั้งหมดมีความสบายใจและมีความเต็มใจในแนวทางปิดชื่อถือพฤติกรรมนะเพราะเขาจะได้ไม่ต้องไปกังวลไอ้เรื่องของการเขาเรียกเคลียร์ไม่ได้มันมีความชัดเจนนะครับเขาก็ดำเนินการได้อย่างเต็มที่แล้วก็ทำทุกอย่างจนจบสิ้นกระบวนการนะครับทุกรายได้ถูกดำเนินคดีจนถึง

0: เหล่านี้กระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติซึ่งที่ผ่านมาสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ระดมสรรพกำลังในการดำเนินการปราบปรามอย่างเต็มกำลังมาโดยตลอด
1: นะครับวันนี้ก็จึงได้มีการเรียกผู้เกี่ยวข้องที่ทำหน้าที่ด้านนี้ทั้งหมดตั้งแต่นกแล้วก็ภาค1-9มาประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการทำงานให้เป็นรูปธรรมแล้วก็สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับพี่น้องประชาชนครับตอนนี้เราทุกพื้นที่ฮะให้เฝ้าระวังซึ่งการทำงานส่วนใหญ่ก็มี2แนวทางคือ1ก็คือตรวจสอบบุคคลที่มีหมายจับตามความผิดใน17ของมูลฐานความผิดอีกส่วนหนึ่งก็คือบุคคลที่มีพฤติการที่น่าเชื่อว่าเกี่ยวข้องกับใน17ของมูลฐานความผิดนี้ซึ่งปรากฏโดยทั่วไปอาจจะยังไม่ถูกหมายจับหรือถูกดำเนินคดีแต่ว่าโดยพฤติการของบุคคลเหล่านี้แล้วเนี่ยพี่น้องประชาชนในชุมชนหรือประชาชนทั่วไปเป็นที่รับทราบดีว่าบุคคลเหล่านี้เป็นผู้ที่มีอิทธิพลตาม17ของมูลฐานความผิดซึ่งอาจจะมีเครือข่ายที่กระทำความผิดต่างๆเหล่านี้ในพื้นที่จะต้องรับทราบอยู่แล้วเราก็จะมีการให้พื้นที่ตรวจสอบแล้วก็เสนอบัญชีขึ้นมาเพื่อกำหนดเป็นผู้มีอิทธิพลเพื่อดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป
0: แม้รัฐบาลจะมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาการกระทำผิดมากแค่ไหนแต่อาชญากรผู้ที่หลบซ่อนการกระทำผิดอยู่ในมุมมืดย่อมหาช่องทางที่จะละเมิดซึ่งกฎหมายอยู่ตลอดเวลาเช่นกันดังนั้นความร่วมมือของภาคประชาชนจึงเป็นอีกหนึ่งแรงสำคัญในการส่องไฟแจ้งเบาะแสการกระทำผิดให้กับเจ้าหน้าที่รัฐได้เข้าไปปฏิบัติการดำเนินการปราบปรามและขจัดภัยร้ายที่แฝงตัวเข้ามากัดกร่อนสังคมไทยโดยหากพบเห็นการกระทำผิดประชาชนสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่เพจ Facebook ของศูนย์ปราบปรามผู้มีอิทธิพลมือปืนรับจ้างและผู้ร้ายสำคัญสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือโทรสายด่วนได้ที่1195หรือ191ได้ตลอด24ชั่วโมงกฤตรวิวันรายงาน
2: หลายคนเลือกทางลัดเพื่อความสะดวกแต่ทางลัดนั้นอาจทำให้ระบบทั้งระบบพังลง
3: ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุวิชาเบ้ารีครับเป็นผู้มีการสูตรสำรวจความเห็นนิด้าโปสินบนเล็กๆน้อยๆฟังดูเหมือนไม่เยอะเนาะแน่นอนครับมันจะเป็นจุดเริ่มต้นของการนำไปสู่สินบนขนาดใหญ่ที่ดูว่าถ้าเราทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆมันจะเกิดความเคยชินเด็กๆเยาวชนไปเห็นพ่อแม่ทำอย่างนี้ไปเห็นเจ้าหน้าที่รัฐทำอย่างนี้เนี่ยจิตสำนึกของเยาวชนเหล่านี้เมื่อเห็นบ่อยๆเนี่ยผมเชื่อว่าอำนาจการต้านทานมันจะสู้ลำบากสิ่งเหล่านี้เนี่ยสักวันนึงเนี่ยมันก็จะไปสู่เรื่องใหญ่ๆเช่นเรื่องของการประมูลถนนประมูลสร้างรุ่นสร้างนี่ก็เริ่มจะมีการจ่ายใต้โต๊ะหรือแม้กระทั่งการทำความผิดก็มีการจ่ายเพื่อให้ลดความผิดลงเหล่านี้เป็นต้นและแน่นอนทำให้ประเทศชาติเสียหายแน่นอนครับ
2: หยุดทางลัดเริ่มต้นความยุติธรรมส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
4: ท่านผู้ฟังคะสำนักงบประมาณเดินหน้ายกระดับความโปร่งใสสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายตั้งแต่ต้นทางโดยคุมเข้มโครงการขนาดใหญ่เกิน500ล้านบาทให้ประเมินความเสี่ยงการทุจริตพร้อมดึงภาคประชาชนร่วมตรวจสอบและเตรียมเปิดรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570ต้นเดือนมิถุนายนนี้ติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
5: เงินภาษีของประชาชนทุกบาททุกสตางค์คือหัวใจสำคัญของการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติล่าสุดสำนักงบประมาณได้ปฏิวัติกระบวนการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ครั้งใหญ่มุ่งเน้นการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเชิงนโยบายตั้งแต่ต้นทางโดยเฉพาะโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่มีวงเงินตั้งแต่500ล้านบาทขึ้นไปและมีการจัดซื้อจัดจ้างจะต้องผ่านเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตอย่างเข้มงวดจากเดิมที่ตรวจสอบปลายทางเปลี่ยนเป็นหน่วยงานเจ้าของโครงการต้องประเมินความเสี่ยงและส่งมาพร้อมกับคำขอตั้งงบประมาณเกณฑ์นี้คำนวณจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงคูณด้วยผลกระทบออกมาเป็นค่าสีหากพบความเสี่ยงสูงหน่วยงานนั้นต้องมีแผนบริหารจัดการความเสี่ยงรองรับทันที
6: โครงการขนาดใหญ่จะต้องทำการประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงเชิงนโยบายแล้วก็ส่งคำขอเนี่ยมายังสำนักงบประมาณซึ่งขั้นตอนของการจัดทำงบประมาณเนี่ยสำนักงบประมาณก็จะกำหนดให้รายการที่เกิน500ล้านบาทขึ้นไปทำไฟล์ที่มีผลการประเมินความเสี่ยงในเชิงทุจริตเนี่ยตามคู่มือของปปช.ที่กำหนดมาในระบบ e-budgeting ของเราเนี่ยนะครับ
5: นอกจากการคุมเข้มระดับนโยบายแล้วสำนักงบประมาณยังนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยสร้างความโปร่งใสโดยเร่งพัฒนาระบบ New E

0: ร์เก็ตติ้งแทนระบบเดิมที่ใช้มากว่า20ปีระบบใหม่นี้จะมีความพิเศษตรงที่มี Citizen Platform เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงและตรวจสอบข้อมูลร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้หลากหลายมิติสำหรับไทม์ไลน์การจัดทำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570สำนักงบประมาณเตรียมนำร่างกฎหมายเข้าครม.ในวันที่2มิถุนายนนี้จากนั้นจะเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนตามรัฐธรรมนูญมาตรา77ผ่านเว็บไซต์สำนักงบประมาณระหว่างวันที่3ถึง9มิถุนายนก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้งเพื่อจัดพิมพ์เอกสารรูปแบบดิจิทัลไฟล์เพื่อให้ประชาชนฝ่ายค้านและส.ส.นำข้อมูลไปประมวลผลและตรวจสอบได้อย่างเต็มที่ในวันที่23มิถุนายนนี้
1: ปีนี้ช่วงเวลามันรวดเร็วมากเราก็จะพิมพ์เอกสารเป็นดิจิทัลไฟล์นะครับแล้วก็เอาขึ้นเว็บไซต์ในวันที่23มิถุนายนนะครับก็ประชาชนฝ่ายค้านทุกคนสามารถจะตรวจสอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณทั้งเป็นรูปแบบของ PDF ไฟล์แล้วก็เป็นรูปแบบของ Excel ไฟล์นะครับเพื่อเป็นลักษณะของ Machine Readable ทางท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยก็สามารถจะเอาข้อมูลเนี่ยครับไปทำการประมวลผลต่อไปได้นะครับ
0: แม้ว่าวงจรงบประมาณทุกขั้นตอนมีความเสี่ยงต่อการทุจริตแต่ประเทศไทยมีกฎหมายรองรับไว้อย่างรัดกุมทั้งรัฐธรรมนูญพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐและระเบียบหลักเกณฑ์ต่างๆสำนักงบประมาณจึงมั่นใจอย่างยิ่งว่ากลไกการตรวจสอบที่เข้มงวดตั้งแต่ต้นทางผนวกกับระบบเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นใหม่จะเป็นเกราะป้องกันที่มีประสิทธิภาพในการรักษาผลประโยชน์และเงินภาษีของพี่น้องประชาชนชาวไทยให้ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่าและโปร่งใสที่สุดศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
2: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทย

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทย

0: อาเดือไทยมิขอสมภาอามาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอุ้มเควตาโอดาเลือกะสายันดาชอเนมาอายออามาเอมิขอเปียเนไทยมิขอกะดูอาคาชอเจอกะดูเงเกเนลาเอมาแอจิชนีอุ้มถ้าเอมิเนนึมาละเขื่อมาเงลเชนยาเธอมิแน่อาดูมาโยหานาลูอายองเนื้อเกินแน่โยโย่บอนเนมาอีน่ะอายองมาดูอาดูแน่ก็เยี่ยนแน่ขึ้นตาโอดาเลียวมิแน่นึมาเนื้อสาวแน่ว่าจะจ้อยกันยาอาดูมาโยหานาลูอายองนึมาละเขื่อย่อจ้อนาลูเนื้อเกลือเนะย่อเยอะบอชอเนมางามาอาเขาช่อเจอโยกานาลู
1: สปสชงาเสียงเนะเยสีสีละเฮโยกานาลูเจตมามาบินนาลาวสิจกากะเบียวแมเฮอะบัดทองยาเดกะดูเฮลวยแมซามิอาบูซาพิเลอึสิลาตาพอที่โกละเฮอัญญาปูโฮลาซาเลญะแมซาโกเสียงเนญีหวงเกมาทาเจเลนิลาซาลัวโยกานามาเลนาโกนาอึดโฮบาวานโกเชงาโกลาตาเดโยฮาโยฮามาชอบานยาอึดทาลัสเมียนาอึดนาโกลกมจิจอยเดโลกเอสนาโกนาโดลาเดฮอทียากิโลเจยเดสิญญาเจมอนาสปสชติซุ้มซุ้มจำยอสปสชเขตหนึ่งเชียงใหม่นากาจำยองาซุ้มนี่เยงาซุ้มงางาปโยดามอเดนากาตีโกจำยอจำยอนึมานาโกนาลูเดนากาติซุ้มนี่ซุ้มโยกานาลูก็ดูไม่ได้
0: อายเนียวที่ขอรักวันเนทีมเชียงใหม่และคู่เธออุ้ยฮาแลกักก็วัชมีจากักก็พีเอ็ม 2.5 กักก็ฮอลดามาเดย์อายนี้มีจาโดนโมนะเธอกระทรวงอำนวยการและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองจังหวัดเชียงใหม่ละเพอนากาสโบจำยองงาซุ้มตีตีนีแย่จำยองแยงจังเลยยังไม่เดย์แกมาเมื่อฮอปาย้อนยุ่มตาจางาเดย์เนียวถ้าก็พอชมมีจ่าอุ้ยฮาแล้วเนี่ยเพียงสองจุดห้าก็กอฮอลูดาเอออาเกะมาคาถ้าก็แอปพลิเคชันไฟดีและคู่อปาเนอร์อนุมายานะมีจ่ามาบีเคเจเดอันเนอร์อายามก็ดูนะคนนี้อันเนอร์ตีบาลาทิเชียในอันเนอร์สมเชตีบาลางาซีอาคนีพังหายาโกช่วยเหลือกันนี่อาสัวมาคาจะบ่อนายย่อไปยุบบ่อนเจเดเหมือนในสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยฟอลโลว์กูมอกลุ่มมือดาราญานีทีมเชียงใหม่และคั่วเธอที่ฟอลโลว์เกิดดามาเดย์
2: เธอมีเนทียิ่งที่โปกะเอินือกามาพายี
0: อย่าโป้นาลูอุ้มให้ตาคอดังเงี้ยอุ้ยฮาแล้วพีเอ็ม 2.5 เฮอเมียดาราง่าแล้วสีล่างอ่ะอาดื้อมาเน่จังเงี้ยดอดเจ้อาปะปะขวางเงยเจ้มีจาเคอมีเน่เธอตัวโตลูช่วยยามมดูเดล้าเน่หมัวฟันเนี่ยมามึงอะเดเมียนึงพี่ละเขบยานาละข้อเน่สาวก็พอป่านก็ขอนี่เปลี่ยนละยังอะอาดึมาโยกานาลูกุมวันเน่มีจามาเคนี่โยฮาเน่ยับมุเน่ยับเผอเลี่ยวเธอโลไทยเน่เฉาเน่ปุ๋ยเกอมีจามีกาพี่เออข้อเน่บ่ชอบมีละนี่อาบ่ที่ฟอลเวคเขอที่ฟอลเวกุมันเน่มีจาตาเคเดเหมือเน่ยฮานาลูเวอยู่เหมือนจะซาโดนีจอนยาแผลเหมือเน่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์พปาเน่จะกาเองะเด
3: ฮัลโหลสวัสดีครับพี่น้อง
4: อายุนี้เดือดขยาวโฆษณาไกเออร์กะกอสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่พปาเนอบีเคฮอมอนาแอออนลิญาเมเจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเฮอนาอย่าซิงก้อนบีเออดูอย่าล่อนแต่ช่องหางละหาเชลกะปอจักรเนอดู พ่ออีสันนี่กามาเล่าเนี่ยกามมังขากาไก่กูยาวอายุยูโฆษณาบีเกอหมอนยาเล่นึกมาอ่อนน่ะนากาไงเลี้ยวเนี่ยไงชนยังอายุยูนากาเออสมบูรณ์นะคนนี้ยามยองอาชูมีสีกูยามยองกูเย่และงาดีใจที่บูรณ์นะคนนี้ยามยองวุ่นยี่ยี่เออกูเย่งาสีวุ่นและงาอายุยู
2: มาเจอกันยา我是下一米
5: โอ้โบดะเจ้า
6: โอ้โบชอปเปอร์
5: เหมือนสุนค่า
6: พวกว่า
5: เนื้อจง
0: โอ้ดูทำไม
5: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
0: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: กำนาคนเนี้ยบูจูยากงเออบริเมลีเดือกงเออเกลือยาชิชกงเลยอาจิมาโคตูเดือเลยมิชูกูเดือเลยจันลุธนาลอยอย่างนี้ในเทศกาลเลยสิวันนาวิชาการยังไงอย่างนี้เงี้ยบ่าวเฮียนู้เฮ้ยละคือละชูเนี่ยอุปาตัดดับสากงเลยบิดมาเลยไงอย่างเงี้ยกำจื้อภายใต้โครงการการออกแบบสร้างสรรค์การผลิตและเผยแพร่สื่อและไงอย่างเงี้ยหึมนะวันนี้ประชาสัมพันธ์ซอฟต์พาวเวอร์สาขาแฟชั่นแย่อย่างเงี้ยว่ากรมประชาสัมพันธ์คนในง่ายอย่างเงี้ยอันนั้นนะวันนี้ตีเขาในซุ้มเกินนี่ร้อยอย่างเงี้ยกูสีบาลานิพังอายากูเชื่อวิวกับสุนการค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่และไงอย่างเงี้ยแล้วก็ป้าเอ๋ยยาเลี้ยงอันนี้ยาเขาเล่นนะวันนี้ที่ชกงแม่นิญญาร้อยอย่างเงี้ยก็ป้ามีชุดกุญญามีชุดตุนญาเธอคันนี้มือเช่นนั้นสันนิษฐานแล้วก็ยามัวเจอย่างเงี้ยชุมชนน่าเชื่อชุมชนละอาเจอย่างเงี้ยมันเงี้ยนี่เออคอยยังไงอย่างเงี้ย
1: ต่อตาเจ้าล้วนเมื่อนั้นย้อนนี่อาเบียคาซา

0: loi anyo do cha ga pa cha ji mu ji adi nya nu ga ji lo hong e ba do cha cha ta u so pho na e me mya le ya cha me yo me mya le ge san ni na mu loi anyo adu hai aboli hai le ku ji ya thi na nga ji ma si nya che me ma bu ta me loi anyo na thai pho na ko ni la son lao je u du tho ma ya ni yo na lu loi yo pho na na ha lu du yo pho na ni to pho ma e bộ cơ phô mà khó phô của mẹ phê bút phô của mẹ nó nào sợ phô dễ lá nè vui lá cơ ni phải là thập phụ thần chú mẹ dễ nhiều ngài chứ mẹ nó còn ni anh nhìn đồ lấy thầy phô nó còn ni phí cà tùng lấy loài dễ nhiều chứ mẹ ấy dễ á dữ của ni dễ nè mẹ dữ của nghe chứ mẹ có ấy á dữ nó còn ni chứ mừ khám hà mà dễ nhiều cái này tàn năng mà nè mẹ ông đủ lấy phải đen nè mà dễ nhiều mà nè mẹ ông đủ nó còn ni สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์โยยุ่งเลยนะกว่านี้สวทเชียงใหม่และไงใหญ่นิวนายใหญ่นี้นะหายาพอนะกว่านี้บุกเกอร์และก็คู่มาข้อและก็คู่เอเอ็มติพัฒน์อุยาสิเชโกกิโลเฮและไงใหญ่นิวนะเฟซบุ๊กพอนะกว่านี้สวทเชียงใหม่ติพัฒน์อุยาสิเชโกกิโลเฮและไงใหญ่นิวนายใหญ่นี้นะหายาพอนะกว่านี้และนาการทุเรมนาคนนี้ลอยอย่างเยอะและดชาชามนาคนนี้จะมีงานซุ้มยี่สี่กูจะมีสี่และไงอย่างเยอะคือนาคนนี้อย่างนี้และงานจุดดูเขาอะไรเงี้ยก็พอเนี่ยน่าหันยาและลอยอย่างเยอะน่าอินนาคนนี้ที่มาขานนาคนนี้อยู่กลางไงอย่างเยอะงานสิบันละมองที่คู่น่าไทยพอนาคนนี้วันพุธและยังไงเนี่ยนาคนนี้เชื่อสี่พฤษภาคมนี่พังอายากูเชื่อหวยลอยอย่างเยอะอาคารนั่นเองมันเงินอยู่จนอายาเนี่ยแม่อย่างเยอะงานเงินนักกว่านี้อาดูบ่มาลอยเอฟซีแล้วงานลอยอย่างเยอะอันเยอะน้องเงินใหญ่เลยเลยตุลูอันนี้ละไม่ลองงานจีมันเงินเนี่ยที่ปนงานจีเงินจีก็เนี่ยอาดูบ่มานั่งงานเงินจีกันนะหาดูนักกว่านี้กูจะมันเงี้ยก็เงี้ยใหญ่เลยแล้วแผ่นเนี่ยไม่ต้องนี่อยู่พอนักเกลือหูมาอย่างเยอะก็สางกามีอันนี้ละไม่รู้อยู่พอนักลอยอย่างเงี้ยอาดูมาอันนี้ละคนนี้อยู่ว่านักเรียนหัวมาอยู่มาคนนี้อันนี้ละไม่รู้อยู่ว่านั่นรอน่าอยู่สองคนนี้จะกัดจีคนนี้ผมไม่ได้เล่นมันทำอะไรอย่างนี้ตัวนี้ก็มาเกลือไม่นานเนี่ยโดยเฉพาะที่บิ้มเลยบินามาอย่างนี้โดยเฉพาะน่าหากันเนี่ยเล่นการเล่นมันทำการเลยพายด้านเนี่ยมาอย่างนี้ฮังก็ป้าเล่นมันทำกันน่ารออย่างนี้จีอันนี้น้องโตเนี่ยช่างทางอะไรอย่างนี้สร้างฝันด้วยความหวังจะถึงรู้หน้าดามาอย่างนี้
1: เมียละเลยเลยมาละ
2: น้าเมียลูกชาลูเมียอันนี้เทตัวเดียร์ลิงเมียละเนี่ยอุลามะ

0: Rồi anh yêu các bác cha dư bùm dư anh yêu nó tô nè chẳng thả ngay anh yêu amada mà bì xà lê gà dạp là mong y loài anh yêu thay ở phố nào còn đi sang phản đôi khoan vãn dư loài anh yêu hẹn gà tà nà chà gà dì lê hùm thả gà lê phải nè đà mà anh yêu các bác lê hùm thả hùm nà bê bê hùm nà loài anh yêu adi mà khaya dư lê อันที่มาขยายเยอะก็ป้าที่มาคนละครึ่งแล้วอยู่อันนารมณ์ไม่ลอยอย่างเยอะคนละครึ่งของเงือคนมาลอยหน้าคนละครึ่งนะห้องไงกือรู้ง่ายอย่างเงี้ยเฮาปูหน้าคนละครึ่งเลยมาเองอ่ะมายาเองอ่ะลงหกสิบสี่สิบเลยแม่ไทยช่วยไทยพัดเลยเองอ่ะอย่างเงี้ยห้องไงหน้าคนละครึ่งคนละครึ่งเลยบีบไม่ลอยชับปูหน้าคนละครึ่งของเงือที่มาสี่สิบคือรัฐบาลพอแม่เจนี่ชอบอะไรไม่ลอยอย่างเงี้ยเฮาก็ป้ารู้เยอะดึงที่เดือนน่ะอยู่อื่นน่ะคนนี้ที่จีป้าหามพยังงานเนี่ยอยู่อื่นน่ะคนนี้ลงเยอะในร้อยอย่างเงี้ยก็ป้าเออที่เดือนน่ะบ้าอันนั้นตีโดดเดรย์อยู่น่ะตัวโบราณจริงอะร้อยอย่างเงี้ยอยู่อื่นน่ะนายอยู่สุดเดือนน่ะคนนี้อายุมานายอยู่สุดเดือนน่ะเลยลงมาเลยไงอย่างเงี้ยลงน่ะคนนี้สมน้องโดดเดรย์เลยตัวโอเอจิโลก็ป้าเออนักการหัวก็ละหัวร้อยอย่างเงี้ยนายดูจีดอลูเดินนักดอลูที่พ่อหน้ายินน้องนักจันเหตที่เดินนักคนนี้ชุมน้องก็ยาดอกก็พลอยอย่างนี้นะที่เดินนักคนนี้ให้แล้วดูร่างงานแรงงานอย่างเงี้ยข้อความเพื่อนยี่จีดูร่างงานเจียอย่างเงี้ยก็ไปยศดึงล้ออาเบเบมนักคนนี้ดูร่างนักคนนี้หนูหนูเนี่ยไทยช่วยไทยพาเล่ลงเฮสามเหล็กงาแล้วดูร่างงานเจียเบเบมนักล้อนั่นยิ้มทิมนักเบอยศดึงเฮลอยอย่างเงี้ยยิ้มทิมนักเบไทยช่วยไทยพักคือไม่สำเร็จเลยดูแลงานเยี่ยมทิมนาลอยอย่างเยี่ยวเนื่องจากคุณไม่มีคุณสมบัติไม่ตรงกับเงื่อนไขเลยคุณรู้ดูแลงานอย่างเงี้ยยิ่งรอทิมนาเบอร์สำเร็จทิมนาเบอร์มาสำเร็จแล้วงานลอยอย่างเยี่ยวสำเร็จนะเบอร์จึงนึกคุยกันงานลอยนั่นมาสำเร็จไอ้เดินนะเบอร์ผมก็ไปอยู่มาในโครงการไอ้รู้มาชาเลงานจีโร่ก็ไปมาสำเร็จนะเบอร์อย่างเยี่ยวอยู่มาในตัวสอบอีเบอร์ทำไมเนี่ยก็เอลาเช็ดดึกกว่าจะเช็ดเลยฮักก็ป้ามาพาดึกกว่าที่มันนี่คนนี้เลยกายบินเองอะไรอย่างนี้อยู่จอดูแลเงี้ยคนนี้อยู่จอโครงการโคฟ้าดูแลนักคนนี้ยาลงพังอะไรอยู่ยาดองอะไรยาเหน่งอะไรอย่างนี้เลยมาพังคนนี้อาชนเป็ดเชื่อไม่เนี่ยอีสันอาจิสิดาจือสิมุมามุกอาจิสิดาจ่าจิงอะไรอย่างนี้ธนาคารเบทไม่เนี่ยที่ปนักคนนี้ไม่สำเร็จแล้วดูแลไงอย่างเงี้ยน่ะเดินนักคนใหม่เดินอะไรคนใหม่เดินคุโรดูแลงานเลยจะการเนี่ยมาเยี่ยนอยู่นะก็ป้าสวัสดีการเห็นล่าเดือบที่จีมายาลงอะไรเยี่ยนอยู่เดินนักเบอร์อันนั้นตีแต่ยาดองานเนี่ยนะเดือกตัวอยู่จีนเอาเฮก่อนนี้อันนั้นตีเฮก่อนนี้อันนั้นตีแต่อยู่เอาอันนั้นตีนั่นเองอยู่สื่อเลยหลายเช่ยยาหยุ่มดังอะไรอักเกอพอคนนี้ลอยเยี่ยนอยู่เห็นกันแต่นะจีโอเลยพายพามาเยี่ยนอยู่ก็จีเทศบาลนครเชียงใหม่เนี่ยเอเนี่ยหลังอ่ะอย่างเงี้ยที่มาขยายเจมาละเฮจอดือร้อยอย่างเงี้ยหูเจยอายุมาหน้าทำบุญเมืองแรงอ่ะอย่างเงี้ยที่คุติโปร้อยอย่างเงี้ยหน้าที่มาขยายคนนี้กุดโดยโชแต่เมื่อคนนี้ที่ปน้าศาสนาผู้แรกคนนี้จบพลอยอย่างเงี้ยหูดือคนนี้ทำบุญแล้วก็เรเนี่ยหนึ่งมาจันเนี่ยศาสนาผู้ดือน่าร้อยอย่างเงี้ยหน้ายามจันเนี่ยอายุมาเยอะเชก้าทำบุญแล้วก็มาเจียอย่างเงี้ยคือนักคนนี้โยโคนาโคโรเจมามือนาโคโรยาบีจางาอย่างเงี้ยห้องไงบันไดยมันเนี่ยยศโคโคโรจะถาลุลอยอย่างเงี้ยโคโรจะนักคนนี้ยมาจีอยมือยจัดจิตเอโคโรยาบีมอลาพาลอยอย่างเงี้ยคือคนนี้ราชการมาช้างปุกคอมมากึตัวประชาชนมากึตัวเจมามือกึตัวโคโรบีมือดาราพายทีจีฮัลโหลอีสันนี่มามือจีมาบีก็ใครยมือจีแต่คุโรนิมุนิมุบีจันเนคุโรจันนายคุณาคุโรจันได้มีรอยอย่างเงี้ยยมาจีคุโรจันนาวัฒนธรรมที่มีคุณค่าแรงงานอย่างเงี้ยคุโรจันนายมาคนนี้อันที่มายศังโกห้องไงบ้างคุโรกึ่งถ้าลอยยมือจีนายวานาคุโรยาบีจัดได้ไม่จีรอยอย่างเงี้ยเฮจีคนนี้อ่ะเกอหนึ่งมาจันเนจะหมดนะลูทางก่อนจะยังไม่เจียอย่างเงี้ยเฮกันนะคนนี้เฮจีจนน้องจนเอือนน้องอะไรอย่างเงี้ยว่าพระท่านสบดีเลยเองอะไรอันน้องเอือนอะไรอย่างเงี้ยกูสีบาลาเราหนีพังอะไรกูเชื่อว่าคือการนั่งเชื่อการนั่งอยู่มาเนี่ยเจ้ามาละเฮือดฐานะอย่างเงี้ยกูทูจนเนี่ยกูดูเพ่งอะไรเออคุโรอินเนี่ยถอยยังไงอย่างเงี้ยหุ่มนักคนนี้เชื่อการนั่งคนนี้อับเบิ้มนะอันนู้สวัสดีสามกษัตริย์เจ้าอย่างเงี้ยนั่นยิ้มทิมนักคนนี้ประตูท่าแพเจ้าน่าซุ่มทิมนักคนนี้ประตูเชียงใหม่เจ้าอย่างเงี้ยน่า ถิมนาคนนี้ประตูแสนปรุงเจ๊ใหญ่ๆหน้างามถิมนาคนนี้ประตูสวนดอกเจ๊โกติมนาคนนี้ประตูช้ำเผื่อเจ๊ใหญ่ๆหน้าสีถิมนาคนนี้แจงกระตามแล้วไงใหญ่ๆหน้าเย่ถิมนาคนนี้แจงกูเฮือนแล้วไงหน้าอุถิมนาคนนี้แจงหัวลินแล้วไงใหญ่ๆหน้าเชื่อถิมนาคนนี้แจงสีภูมิเจ๊ใหญ่ๆใหญ่เงี้ยก็เดินแล้วเดินหน้าคนนี้ลอยอยู่ก็อันนั้นเลยกูสิบาลานชะเลงไงยันยันยี่ดอนักคนนี้ก็ป้าด้อยยังไงยันยี่กุมดอกเพ่งไงเลยเลยสบะเพื่อสืบพ่อจังดูแลยันยี่น่าจะยิ้มถิ่มนักคนนี้ก็ป้ากูแล้วอันนั้นสมเชิดตีหุ่มหุ่มลอยยันยี่งาสิบาลาหุ่มหุ่มอายามนักคนนี้นั่นเลยหลานเนี่ยบะสี่หลานคนนี้ลอยยันยี่ก็ป้าเส้นท่านแอบพอแล้วเชื่อไหมก็ไปดนตรีอย่างง่ายอย่างเงี้ยดนตรีนะคนนี้ก็มันนะลันนาซอฟต์พาวเวอร์เจ้อย่างเงี้ยก็มันนะคนนี้โอ้เจ้ดนตรีก็วงละง่ายอย่างเงี้ยอ่ะเบบมันนะคนนี้ SL Music แล้วคุณอาเฮมนะคนนี้ศิลปินพื้นเมืองเจ้อย่างเงี้ยร่วมสมัยแล้วนะยิ้มถิ่มนะคนนี้อ้อมรัตนาและคู่ง่ายอย่างเงี้ยเฮานะคนนี้ศิลปินพื้นเมืองลันนาเจ้อย่างเงี้ยอย่างนี้คนนี้ยามโหพลอยอย่างนี้มันจะติดตีเลยเดชาเลยที่มือมือชั้นยังไงอย่างเงี้ยน่าซุ่มถิ่มนะคนนี้วงลุ่นทุ่งโรงเรียนสังกำแพงเจ้อย่างเงี้ยเฮานะคนนี้ยอมมายืมทีวีพูดแล้วคุณลุยประกวดในรอยอย่างนี้ชิมยังก็เตยฉันนี่ดันแรงอยู่นะเฮือเดือดแล้วอ่ะอย่าบ่มาเฮือเดือดรอยอย่างนี้นะทีมนักคนนี้ไต้ฝุ่นกันโอชาเลยเหรอนะศิลปินดาราจะรอยอย่างนี้อย่างนี้คนนี้ทีวีแล้วเขาเดือดนะคนนี้สัญญาผ่ารอยอย่างนี้นะเฮือเขาเดือดแล้วนะคนนี้วงเฮือยามงาลอยอย่างนี้เฮือผู้นักคนนี้อย่างนี้ดอนาเลยโอ้จีจนน้องชะล่างไงยันยาโอ้จีสมเชิดตีเนี่ยงาสีบลากระหม่อมลอยยันยูอายามนักคนนี้ก็อุลานเนื้อบาสีลักนี่ยอบยอมูเล่คุโรยาหงานเนี่ยอาจีวงคนนี้ก็ไปเจอละลูแล้วก็ดูเพจมาจอดูนะดูเพลอดูเพมินเนี่ยเอพอดูเพจมาจอดูนี่มากางอะไรเอพอก็ไปเอพอเส้นท่านเชื่อมาชั้นสี่ไงยันยาชั้นสี่ก็ไปลูน่ามีสีก็ไปจับมาเจอมินเนี่ยกังมาจอดดีก็จอดดีอยู่นะเลยเชื่อไหมอย่างนี้ถึงมีเนี่ยอาอย่างนี้ที่มาขากวงสินยาเลยอาเกะช่วยเลยคุณลูกอาเกะหมดเลยอย่างนั้นเลยก็ไปหอยยังไงอย่างนี้ที่คุณลูกหลานเนี่ยที่มาขากตัวพอร้อยอย่างนี้เหรอกันแต่น้ำเหรอกันเยอะเมียที่หาเลยสมัยเมียหิ้วมือเลยพับบิ้งเดามาอย่างนี้ที่คุณลูกน่าเดามาอย่างนี้
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
2: มังมังเลวเอาเก่งเจ้าก็
0: ลอยยันยูก็ป้าเงยจื้อก็มันนะคนนี้ก็เมียที่กาเล่ก็มีลอยยันยูไทยพอเนกุโรบีเอ็นเนี่ยเราก็จะเทียมจะไม่เมียดอกเทียมสัญญาเมียงมาขาเมียอันที่มาขาเล่สัญญาหน้าคนนี้เทียที่กาเล่กุโรจะกันยังไงยันยูหน้าไทยพอเนนะคนนี้เล่อายุมาจื้อเอ้ก็ที่จีนปากกันยังเล่เทียที่กาเล่กุโรจะกันยังพอลอยยันยูที่มีเนี่ยไทยพอเนกุโรบินเงทางยันยูกันเนตานะตัวชาติบุญเลยบินาหาเนก็งานเลยมันทักกันเลยพ่อหลามาอย่างนี้ตัวชาติบุญน่ะอันนี้มีเนช่างทางอะไรอย่างนี้นึกอะไรกูเจติโคโรนาดามาอย่างนี้

后来也牛个白菜金不金哟，啊你一米来长谈啊也牛，那个路过去了也牛啊，你过你那表都咯，啊也你过你个把铁头拉面也牛，都过你个几个把眼眼，那过你把嘛等那过嘛也把啊，都过你啊看侬啊来都吃饭个，都要了那过你把等嘛也牛，那个把来来木头木那过你啊也你来过了。ขึ้นแล้วเดี๋ยวเราถ่ายช่วยถ่ายพาแล้วลงทะเบียนในดอเดือนนั้นเราอย่างนี้ที่ปวนนะก็ดองไงเราอย่างนี้ไม่ใช่ชีพุระข้อความพุระสุรานังอาเจย์อย่างนี้ก็ป้าสุรานังอย่างนี้คนนี้ที่เจ้าจังเลยอย่างนี้อามีอันที่มาก็ป้าอันที่มาในดอนะก็เป่าตันแอบเป่าตันหุ่มดอแต่เราอย่างนี้นะอันที่มาในนักการบินเออก็ป้าข้อความพูดนะคนนี้อุ้มยาจีเลยดูเลยทุระนะก็ป้าแอบเป่าตันหุ่มดอนะก็อย่างนี้ก็เนี่ยดูแลน่ารอยเงี้ยอาจจะจีบละอันนี้มาบิจังเลยหมอพายก็รู้ทุลังอาจจะไม่ใช่เชื่อเนื้อดีข้อมืออาจจะอย่างเงี้ยอุจีมาอยู่กับอาจจะอย่างเงี้ยที่จีดูแลน่าจะจีหลอดจ่าเลยข้อเลยงาปะตังกระเป๋าตังมือจีอาอย่างเลยมาจีสิก็ไปดูดูรอยเงี้ยก็ไปไม่ใช่เชื่อเดือนดูเนี่ยอุจีข้อความสุรานังอาจจะอย่างเงี้ยเห็นโอข้อความก็ป้าส่งเลยเลยเช่นนี้ก็ป้าเจล่าอุ้มยังมาพายจมเลยคุณลูกเอ็นเองอาเจียนเนี่ยนะก็จังเลยดูนะทำไมมาจังเลยมันอันนี้ถ้าจังเลยแล้วข้อมาเอ็นเองอาเจียนเนี่ยอันนี้อันที่มาก็ดูดูนะคนนี้ก็ดูดูยาจงอันเนี่ยก็ป้าเอ็นเองคุณหงเป่าตันหงเอ็นเองอาเจียนเนี่ยที่ดูนะคนนี้เอ้ยก็ที่ดูนะเอ้ยอายุยาดมสิ่งเลยเนี่ยก็อายุมันเนี่ยสุนันนะสุนันก็ยาดกบะก็มาเกิดมิลามเนี่ยไม่ใช่เชื่อตัวกงอาเจียเนี่ยเขาจะทำจานิดูจึงอะไรมันทันเนี่ยทำไมอายุมากับไปกูเสียเลยโน้อายาวเฮสุนันมึงนั่งพักจีรังอ่ะอาเซนมึงนั่งพักจีรังอ่ะเฮคุ้มมาจันน่ะโน้ชิมมาเลี้ยงอะไรเดินหน้าคนนี้เดินหน้าไม่ใช่เชื่ออาเจียเนี่ยว่าคุ้มมาจันเลยกูลินเลยเอ็นเดล่าเดินหน้าคนนี้เขาเดินหน้าอยู่น้ำมิชาชีเลยยันหนูทางอายเนี่ยงงกว่าดีมาเธอยกงมีรอยกงมีดูยกงมีดีมานะกูหนูกูไปป่าตายหุ่มเตะสาหัวอ้อนจีวัวดูวัวอ้อนคนนี้หุ่มเตะหนูจูทันเนี่ยหุ่มเตะดงอายเนี่ยมิชาชีจีจริงเหรอไงแล้วกูไปกูลินเลยโน้ชิมยองกันเนี่ยตอนหัวกันเลี้ยงอะไรเฉลี่ยอะไรคุรุเอเมะไม่ใช่เชื่อเลยผมทำไมที่มาจีไม่ใช่เชื่อคุโรเลยผมถ่ายแล้วที่มาอยากสิ่งยังไงเนี่ยที่มีเนี่ยหัวกะจีที่จีทักกูเลยเจียเนี่ยไม่ใช่เชื่อหัวกะโรเล่ป่าวตันอุดุเล่คนนี้เฮ้ยโรเธอนั่นอะไรมาดูเล่บ่อยเนี่ยป่าวตันน่ะกูป่าวอายุมันเนี่ยจะมีเนี่ยจะดูละผมนะเล่ย่อหามาสิ่งยังไงย่อหาสิ่งยังเดินแอปธนาคารก็ป่าวตันเฮ้ยอยู่งานเลยหัวก็เดินน่าจะจีคุโรมาดูเล่งอะไรอย่างเงี้ยคุโรตัวยังอาเจียเนี่ยเธอเดือดร้อนตัวก็ยังงานเลยจะกันเลยละมาอย่างเงี้ยก็โดดน่ะสุนันโดเลยนั่นน่ะสุนันยังโดงอะไรอย่างเงี้ยอยู่อันนั้นดูธรรมดาอยู่อันนั้นเลยอีนั่นน่ะส่วนนั้นน่ะเลยมีอะไรเลยส่วนพนักงานนั่นน่ะหาล่างอะไรบัฟเฟ่บุฟเฟ่จีไอเย่มีอะไรบินเลยล่างอะที่พนักคนนี้Happy birthday แล้วก็พายเดี๋ยวงานวันเกิดยาเกิดงานยันยู Happy birthday เกิดมาอยู่ที่นั่นเกิดมายันยูยันยูนะฮะบิดาเจเกิดมานักจีเออแล้วก็เลยมันทักกันเลยพายได้ในมายันยูโอเคอันที่มาลูทุลอยยันยูแล้วอุเย่พูดอะไรไม่เนี่ยคนที่พูดน่าลูคนนี้จันยาเดือดแล้วคุณลูกก็จะไม่ลอยยันยูนะยมีอาบุญนะคนนี้มาจันยาคนนี้ลอยยันยูลูละเฮน่าหงก็ป้าอุปกรณ์เล็กคู่จียาบีอันเจียเนี่ยก็จะอยู่เจ๋อเล็กไม่ติดปนักบิ้งกึแล้วเนี่ยเนี่ยเล็กเอปอนทามิโร่แล้วนี่จุดนั้นเดชาเอกมาเปลี่ยนนั่นเอล่ะคือจุดนั้นคู่เปลี่ยนเนี่ยเจตันี่เปิดทามิโร่เล็กกุชูนี่คู่เปลี่ยนเนี่ยเนี่ยทำไมเนี่ยติดปนักบิ้งเฮ้ยเล็กกุชูนี่คู่กันเนี่ยก็กามิโร่เนี่ยนั่นก็เล็กมันทานาโร่เนี่ยโลผู้ละยมีบูผู้ละเล็กโลงอนยาดโร่เนี่ยติดปนักอุปกรณ์ตัวผู้ละจอยไงคุณรู้จักมือผู้ละอาจจะที่เจน่าใช้น่าจะมือลอยอย่างนี้ที่ป้อนน่ะคุณรู้สาสาจุน่ะนึกมามือดึกก็ชอบบาลีเนี่ยแม่เนี่ยน่าลูกคือผู้ละงงช่างดึกก็เนี่ยชอบบามองไงเฮ้ยนอรูปกรณ์มาอย่างไงเลยน่ะเฮ้ยเดือดมาชอบบ้านยาเบย์เนี่ยที่มีเนี่ยบุ้งอะไรงงยามีเนี่ยอุปกรณ์อย่าไปยาเจียอย่างนี้ที่ป้อนน่ะอะไรแล้วคุ้งอะไรอย่างนี้อะไรแล้วคุ้งน่ะก็นี่แม่เล่นเล็บคุ้งอะไรอย่างนี้ที่ปนัดจบละจบพังเลยดูแม่เล่นเล็บอะไรดูเจ้าหน้าเฮ้ยดูอะบัวยาบีจะไม่เจอโลละเฮ้ยกูไปยาบีจะไม่เจออย่างนี้ที่ปนัดอยู่หาสาจงเงาจ้าชอบบาลังเงาจ้าละอะไรดูน่าที่พี่นี่ยาบุลอนนายมีบุญน่า
macam ni mah bi ah le tu si GM lah buna betul ni tu tu macam ni lah yang yo ha cuy yang muda puna cuy yang muda yang muda tak pula macam ni yang ni tu mana kerja kau ni ya bijang ah yang ni nama nu ya terbolo nama matu nanti gamai ni bolo yang ni macam ni aku jenak kau ni ya bijang ah yang ni napa cek ni aku jenak ya bijang ah yang ni saya pun betali lah pula ya bijang ah yo ha betali pula aku lo mati ni ngah coba le sucoi ni cune bichobane ayo malo jana lo ne ko sujane ko lo chobanya lo yenyu the te chuchole thela chalang jo alenga lo yenyu ho koni ko ya bijaje phathag to thuji ya bijaje yenya le gamu gamu jolenga mamolang jo phathaya thunga de tipona naga uchi ale namaga inga lo yenyu achi chi ma chi le nga lo yenyu tipona mamola bu gamu nga jo athme ne phatha ga ya bijaje phatha thu wa lo yenyu na yo hum nu phya han pu la lo jo nga phya han pu la le du ne a chwa ba bi ba le bi mo le nga yenya to ne adi ma ji the na ma ja bu lo na sam liam le lo pu la jo nga le ngu pa na pho lo na pho le ba tha ji le bi ja le nga yenya to ni hu du kho ne adi ma ja na ma ja bu lo adi ma kha na hu nga ba ne sinyame agtu apa pula ko je thane lo yin apa le je thane a jyo mon je thane le ba tha pha tha ni musum ko ba thane a chwa apa to ba thana ko ni hra lo ti ji ja choi nga le to lo ti ji sinyame lo to mine gam nu ma ene ko adi ma nu apa yu nu adi ma kha ji chana le me gam ji lo yin yu na sai wi la pula ja bi ja ji lo sai la na lo ge ji le ja nga yin ya adi hanga ngo jile ma ho nyanga de sai la le na yo ma le chon cha tha mi lo yin yo ji na ho pho ni the ji ja ho pho pe the ji ja le pe the ji a myo sung pu la le ge che ing ge che ji jo le nga ya nya a cha le lo ge da ji le ho ji ge ku lo ya bi nga na a chu upako kon ya a chu buen ton lo ya nya di ma numa pula phelang lo lo pula chong numa phela numa dalang ya dom hu ji ya su nga ya nya la ya dom le do do chei ji le ya jong lo thme ne ya dom ya tian thang a patho phaya ba a chi ya phlo phela pula to lo lo ni ho ni du ko la nge la le ko lo ya bi jang ga pa bu tha la lo na lo ya nyo na thu mu pha sa ti le thu mu na bu ala le chan de nga lo yin yo sala gu thu mu he lo ka pa cho cho ba la nge bi cho le to ne di ma kha ji the na le sala nge jo thu mu pu pu ma jo lo yin yo na cho ho ni na cho ni ya ji bu le nga ne khon lo le sa pha sa pha ma ja na ko ni ga la di ya ji me le a be be nge na lo na me ya de ya le chi le me na na to ni sala nge jo miya de koni maya ene lo chobane ula mi lo yo ji le chobai mi asu a thumu te te jo le di ma koni thana le umja sa ja le madanga le to ti ji phai ja me ne di ma kha ji thu mi ne ga ha bu tha lo e ji le e ma nga ji lo ya nyu to ko ne a ge ji ga ma bu ji tha ko ne ya nyi le lo ja de na nga ma nam chi sinya pha lo ya nyu hu ko ge gon do tha ne lo ya nyu le le hum tha ne kolo yo ha ngo nyanga la ma jo nyanga la lo yenyu adi ma lem thana go le chon che de lo i che la che de lo yenyu he no lo ji ja le le bi cho ba ma la le kolo ye na hala nga adi ma upa ko jana ko ni cho ba nyanga yenya na ti po na abu de di nga nya ma lo mo na de tu ti jo ma te ni upa ga phe ga lai kna mo nang he le i tu ji nga je le ti po na he ko ni i sa ni ta la nga ye nya ti po le i sa ni u ma kha ne ngo kha na cho na fa ka po lo the tha pha le me lo ye nyu le a chi bi chu ne mo na tha pha le to ni lo ngo nya de na pa si nya je bo lo nga ji ga bu tha lo e e te bo lo a ye nyu thu mi na a ye nyu si nya ne na u pa ko pu la ko lo ja na ko ni sa che ko ma sa phae le nga lo ye nyu hu ko ni ja na ko yo mu nga le cha ga ne ma ye nyu yu wa na lo ja de lo ye nyu lo ja de ga ga ne ta na le cha ga je ni hm le pha ne ma ye nyu ga ji kha u ge te le yo na na do mi ne ya cha ga ne me di ma kha ji lo ye nyu mi na no ga ji nga ji he phom pho le me phu le me ye nya di ma kha te hele akha jo cho akha le lo ja nga ye nya ba tam ba the be bi mu ima le lo ye nyu go wa ji ayo ji ma lo na lo le ma je me o le ma si yo ji a cho bo li sa ku ja mie ayo ji ku lo cho ma si lo ye nyu thu mi ne si da pu la bi ji ga
我们那地包括了啥嘛的咯，也牛呐，为啥不拉庄稼怕被狼呢？我那大南买一年啊嘞，本来买了也牛，我就去喷喷嘞，买一年嘞，你嘛看那个呢，又喷那个啥呀？干面，去我姐买了呢，嘛新年的酒嘛，吃了也牛，他们呢，哎呦妈奶奶，新年的奶奶养葫芦苗啦嘞，去我嘛新年买了也牛，他们呢，也养啊嘞，啊一年，你嘛看的，大白天一嘞，葫芦嘞，木他那了也牛，有哈几啊嘞，去我姐啊，穿那边苗他们的嘛。和阿弟妈苗啦啦，弟妈个多罗买伢伢伢，和多嘛新伢苗罗嘛新伢个，葫芦叫那农户伢尼不饿了呐，那就比家妈嘞，葫芦那么些罗伢伢还一个了那么伢一米呢，不过在伢另外伢伢弟妈姐工作行啊，但不提个把伢伊啊他们呢，个把二比老个，咱们比苗家个，个就那个苗就罗伢伢，没能活呢，只能活个都二十八拉个呢，哎那。我个爸毕业那了，也牛奶那特的毕业，提亚达过七十来啊，这爷爷我爸不是还那个呢，从亚过七年啊，爷爷我爸和那阿西巴拉嘛，少工阿些爷爷没有活呢，阿西巴拉跟你老爷爷我爸那是打破伊那个呢，我爸比苗家的那个呢，从七过来。把啊，这爷爷他们那里比老家啊，这个多少工的老爷爷，我那哪都能家老爷爷，那比爷爷的好着，嘛比爷爷那这久哦，你久了个面呢，阿弟嘛看见葫芦，个把伊嘞，比苗家的那老爷爷，我这面面的那加拿大啊，这爷爷，澳大利亚啊，这加拿大啊，这日本啊，这个把比苗家，上的比苗家咯，他们呢，阿弟嘛个把。有哈阿康阿啦，公人阿婆呢，嘛多啦那滴嘛只嘛也正阿样呀，很多咪呢，嘿侬公人阿呢，哈阿妈啦嘞，那阿伯伯唔那老多咪呢，有阿那个婆姨阿嘞，伊嘞人公他那公人阿婆呢，伊呢许婆呢不拉爹呐，许话么多只公人阿呀嘞个阿样呀，伊个啥有哈嘞比那嘞个公人阿婆呢叫那老样哟。嘿，好啊！朋友嘞，葫芦比谁了呐？阿弟嘛，过年都比谁了呐？呼呼比谁了？俺嘞，过年俺那嘞，谈女爷爷，朋友提个你个嘞比谁了呐？咱们嘛比没有家的嘞，有哈朋友真的是嘛嘞？过年俺婆那提起嘛没有家啦，他们嘞葫芦朋友个叫爷爷吧，弟嘛嘞，俺妈穿嘞不破玻璃衫嘞，提多嘞嘞的呐。朋友不啦嘛，哥的咩？弟嘛嘞，实在也急了，爷爷他们嘞，他们就也想俺嘞，有哈。我们俺老几哈那个呢，婆婆婆婆家没了，也就发面婆婆婆婆婆就炒包呢。俺们个伊嘞嘞，这个路炒包呢，俺爸个都头那头呢，葫芦又蛮那哈，哎，老虎比那那后面。

0: อ่าดิมาคานาโยมือจีนาอะเกยโยมือเลมอนาเทียเทียแล้วคุโรจากานามือเจเมรอยันยูฮูนี่แล้วก็ทากันเนทับิโลจาเดและจากานเนมายันยูก็แต่น่าอุสพอจีอายาวจีกราเมรอยันยูฮักก็ป้าอายาจื้อจีลาฮูน่าคนนี้เขาเยช่ากาเลยบินาฮามายันยาก็ป้ายันยูก็ป้านักทุเลดจีวันเอาเขาเยช่ากาดอยเลยอ่ะดูช้าอินยุไว้ลุน่าโยมาถึงก็มาดอเลยรถมินเองดูช้าก็ไปเขาเยช้ากาเลยก็เมื่อก็ไปยาบินาหามะยันยาฮักก็มนาคนนี้ฮุบะที่มาอาเจเชตุ่มปุ่นได้ช้าทางอ่ะเดียยันยาเดียอาเจอายุน่าบาเลคู่จึงมาเยอะเลยงาลอยยันยูฮักก็ไปยาเจราก็ไปบินาหามะยันยูงาคนนี้ยอพอนาหัวเจนึกกาบิเลยร้อยอย่างนี้อยู่พนาบิเลยง่ายอย่างนี้ที่ต่อพอยบิเลยอุบะเฟบุพอยคนนี้อายเยอะต่อแพงง่ายอยู่พนากลัวหือมาลบปกเกอร์มาข้อพอนี้มาบินยาคนนี้ง่ายจีเสียมาตัวนี้อายามใจเน้นหาเดืออายุน่ากลัวหือมาอย่างนี้ง่ายคนนี้อินยุชนะไว้มากลัวหือมาดูธรรมะ
1: I'm not sure.

I'm not going to be able to do that.

Yeah.

জানিল রুগানি দেবা তো যোগানা।

YOLO. Yeah.

Not so, I'll heal you.

那你那么怎样呢？家里儿，咱们那么牛，可呀，今

Ariana, Zanoni, Dorianya.

hello

0: やがなみのどよそが。
1: กระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยรัฐบาลพร้อมให้การต้อนรับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: ยั่งยิงยาวปากกระเป๋ายิ่งชุบ
7: โอ้พี่กองอ่ะไหนบอกว่าจะออกคอร์ส
8: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่หนึ่งเกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
9: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
10: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
9: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
10: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
9: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
1: รัฐบาลพร้อมให้การต้อนรับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการเพื่อร่วมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตครบรอบ50ปียกระดับหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์รอบด้าน
11: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมภริยามีกำหนดการเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลวันนี้และวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นการเยือนประเทศไทยครั้งแรกของนายโตเลิมภายหลังเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีและไทยยังเป็นประเทศแรกในอาเซียนที่ผู้นำเวียดนามเดินทางเยือนอย่างเป็นทางการในฐานะประธานนายธิบดีการเยือนครั้งนี้มีความสำคัญเนื่องจากตรงกับโอกาสครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามเพื่อขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านผ่านการดำเนินยุทธศาสตร์ความเชื่อมโยง3ด้านตลอดจนความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมและการส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับประชาชนสำหรับวันพรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีจะให้การต้อนรับอย่างเป็นทางการณทำเนียบรัฐบาลพร้อมพิธีตรวจแถวกองทหารเกียรติยศและการหารือข้อราชการทั้งในวงเล็กและวงเต็มคณะเพื่อหาแนวทางส่งเสริมความร่วมมือในทุกมิติภายหลังการหารือทั้งสองฝ่ายจะร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจระหว่างหน่วยงานของไทยและเวียดนามรวมถึงร่วมเปิดตัวตาสัญลักษณ์ครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ไทยเวียดนามและแถลงข่าวร่วมกันผดิษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: ประชาชนในจังหวัดอำนาจเจริญยังทยอยเดินทางมายืนยันตัวตนเพื่อร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันที่2ที่ธนาคารกรุงไทยทั้ง3สาขาตั้งแต่ช่วงเช้าโดยมีเจ้าหน้าที่เร่งอำนวยความสะดวกเต็มกำลัง
12: บรรยากาศการลงทะเบียนยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังเพื่อร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลาดพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญเป็นไปอย่างคลึกคักประชาชนจำนวนมากยังทยอยเดินทางมาติดต่อขอลงทะเบียนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้าส่งผลให้บริเวณธนาคารกรุงไทยทั้ง3สาขาในจังหวัดโดยเฉพาะสาขาหน้าศูนย์ราชการและสาขาอำนาจเจริญมีประชาชนเข้ามาใช้บริการอย่างหนาแน่นเป็นพิเศษเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทยพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งอำนวยความสะดวกจัดคิวให้บริการและให้คำแนะนำประชาชนอย่างเต็มที่เพื่อให้การลงทะเบียนยืนยันตัวตนเป็นไปด้วยความรวดเร็วลดระยะเวลารอคอยท่ามกลางบรรยากาศที่ประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการจำนวนมากทั้งนี้โครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นมาตรการของภาครัฐที่มุ่งช่วยลดภาระค่าครองชีพกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและเพิ่มกำลังซื้อให้กับประชาชนโดยผู้ที่ผ่านการลงทะเบียนและยืนยันตัวตนตามเงื่อนไขจะได้รับสิทธิสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อนำไปใช้ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าในชุมชนที่ร่วมโครงการพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: ส่วนบรรยากาศที่จังหวัดลพบุรีประชาชนยังเดินทางมารอเข้าลงทะเบียนร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสจังหวัดลพบุรีอย่างคึกคักจังหวัดลพบุรีเปิดลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40วันที่2บรรยากาศบริเวณหน้าธนาคารกรุงไทยสาขาวงเวียนสระแก้วมีประชาชนจำนวนมากเดินทางมารอติดต่อสอบถามและขอความช่วยเหลือในการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการหลังจากบางส่วนสามารถลงทะเบียนผ่านระบบได้สำเร็จขณะที่อีกจำนวนไม่น้อยยังประสบปัญหาในการเข้าใช้งานโดยเฉพาะผู้สูงอายุพ่อค้าแม่ค้าที่ทยอยเดินทางมาหลายคนต้องการใช้สิทธิ์ช่วยลดภาระค่าครองชีพและหวังว่าจะสามารถลงทะเบียนได้ทันก่อนเริ่มใช้งานจริงโดยเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทยได้จัดคิวอำนวยความสะดวกพร้อมเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนการสมัครการยืนยันตัวตนและการใช้งานแอปพลิเคชันเพื่อช่วยประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิ์ได้อย่างทั่วถึงรู้ปิดดูใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกา
13: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โบดาเจ
2: ้โอ้โบชอปเปอร์
1: เบอร์ซุงคา
2: ก็ว่า
1: เนาะจง
3: โอดูธรรมะ
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ
2: มังมังเลวเอาเก่งเรา
3: ลองป่ะกลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
4: หยุดเลยนะแกรู้ป่ะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
3: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
4: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
5: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
6: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: บาสนาเกตาชากันเหล่เนี้สองปศชมาเจอตาชาเหียเปื่อเซบาชาเพื่อบาดเลยมากว่าซาเลอร์ทศิสราแล้วเพื่อบาดตาชากันเหล่เลออันนาสเปื่อเตอแต่สกอร์ดอทศิสราดอกคือเธอตายาบลาเกตาชามโยตมโยเกตมโยเกเมแวเซคือกันเหล่แล้วก็จ่าดาแวเซคือกันเหล่แล้วอัตโนมัติปอสวีดแล้วเครือไตเทียมเมตเมบาปลูกไถ่ตายกว่าแล้วก็คือเธอจะมีเกตมีเกเนี่ยล้อซีกว่าอาทอลเลอร์สายด่วนสปสช1330สปสชเขต1เวกีแม0532853555สายด่วนกมทู1600และสายด่วนสุขภาพจิต1323เลิกละก็กระเดียก่อนนี่ล้อ
8: ขอบาทิยาและที่เลิศกระจกโคพิลมมันโลตาก็ผูกก็ต่อมีไว้ดาลึกพรมประชาสัมพันธ์คือดูโอทอตับพิษต่ำมาอากไว้ดาลึกโครงการออกแบบสร้างสรรค์การผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ซอฟต์พาวเวอร์สาขาแฟชั่นกรมประชาสัมพันธ์ที่นาคนนี้รับแหวนหนุ่มคนนี้และปัจจุบันเซนไม่อู่ปากคือเดินเตะคอแต่กระจกปากก็เดินการออกแบบนี่หนอเตะคอแต่กระจกที่ต่อเหลืออากาศเก็บเก็บฝนเล็บที่เล็บคออักรอแล่ปากคารอในปัจจุบันเซและคุณในปัจจุบันเซสกอบแพลนตลอดตัดแล่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แพลนมือนี้มือต่อวันที่1และในเลิกวันที่3มิถุนายนนี้ที่ระโพนแสกตาคุชิคีตับพิตามาอาปูเนอุไว้ดันและปัดโตโดโตโจอชาดีโซเนชอตและหลักตะกุบาสุเซการเลือกแกสำหรับสมานมีพุทธศาสนาเกิดแห่งเอ็นหล่อตะกุบาสุเซและติดเลือกปัดโจโพเสดผ่านแล้วของโกกาดีเดียวคนนี้บอกปัสยากระดาษตัดเต๋อแต่การเลือกตะกุบาสุเซโอปากก็คือเลือกการออกแบบตัดเตะคอตัดกมูตัดกระจอดตัดและเก็บเงินเก็บผลเล็บที่เลือกก่อนนี้และทุกกรณีเนาะมือนี้มือต่อวันที่1และวันที่3มิถุนายนนี่ที่กระโทนแตกตากุชิกีตลอดตัดเลสศูนย์การค้าเข้าเชียงใหม่นี่หรอ
9: กวดอปูแวกก็กาแฮกแกปราตุพุกอเดเลทีมเวกิแม่แกลเกสกอตาติตาแฮวดาเลหมออูแกทอลเลปกาปูหมออัวปืลือดอผักกะพลือ PM 2.5 และราโตกอต้นหนูหมออูแกทอแต่คือเลอตามาหล่อกว่าแชวแกลเกตาติตาแฮวดาเลหมออูแกทอลเลปกาปูหมออัวปืลือดอผักกะพลือเลเวกิแม่โทรศัพท์เตเบอร์คอลเลอร์ว่าแยเซอร์เตอร์เตอร์คีก็ว่าก็เวกี้แม่ปรับพลาลอดที่ก็ต้องรับพี่ค่ะกรอค่ะแกลเกตติตาเฮเวดาเลอร์หมออูเกทอลเลอร์กาปูหมออัวปืลือดอผักกระพือ PM 2.5 ตลอดตักแกลเลตต์เตเนียเครียดเนื้อแควดิซอลเลอร์กับชูอูชูแกตาเลอร์เอฟไฟดีเตบาชูอูชูแกตาบาว่ากรอค่ะเตเมอร์เลอร์ชูอูชูแกตาสปอร์สค่ะเซเดวาเดเซลาเคก็จะถอลเลอร์มือนิมือซอเตอร์ลามกราคมตือเลอร์มือนิมือซอเซชิเตอร์ลาพฤษภาคมนี่คิดโทยกยะคือชิคุยและรามากมาที่ก่อตลอดพิค่ะประจีนหย่อนันนอก้อตาเชมลาเรแฮเวดาเลอร์สำนักงานประชาสัมพันธ์เวกิแม่แฮแกปราตุพุกอเดเลอร์ทีมเวกิแม่กือกะยะตาเลอร์โอปุโคปะเคดูอทอกลิซอและกชกะกชกอมุโคชุยผักกะพลือโตโอบาน้อง
10: เออเวเจอร์ผักกะพลือผักกะหมู PM 2.5 แน่ร่าแหละเด้อแม่ครีมแม่สากุอุกุเฮลเลยจ้า
11: อันนี้แน่อลูเลยปัชชูอุชุแกราตาป้าติดเลยแน่เมตาหลอตาสุกอสุกาเอาเลือดตาสุดับตาหลอปัชชูแกเท่าไว้ดับก็อ๋อปอบก็แกเท่าผักกะพลือผักกะหมูแกบัดที่บัดโตแกปะเต่าจวดเทเลอร์เด้อ
10: ดิเน่ปะบ่ามาเจอหล่อซาตะบ่าชูอูชูแกเท่าตาตาสึกกอสึกกาบื้อโคเชอร์บื้อเคโคเชอร์แฮมเบอร์เกียวมาแก้เก็บปุ๋ยหมักดอสูอาทอเซกว่าเชสกอซื้อตะบ่าเมอร์เลอร์หมูอูแกทอเลอร์กาปูเนื้อแม่มานี่ตะพายอีเดอร์ผักกะพลือผักกะหมูเดอร์จิกาลอเจ
11: อันเมียกลิสต์กอนี่กะแก้กอทอเซเนื้อแม่คู่หล่อซากอกากอกาอูกะต่อตาชูอูชูแกเปิดกันเนกสู้กับซาเนกลิสต์ก่อนเลอะอักจะแก้กับชกอนหนอตาช่วยมือลาเกแทนเลอะสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
12: ์สนใจโฆษณาผ่านช่องทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุขฟังชัดสัญญาณไกลครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดต่อที่สวทเชียงใหม่053-276-068และ092-246-8579

0: แพอีวิทยุกลือหลอก็จะแตะเวกีแม่แต่ก็โทนลีกจานยุ่ยชื่อคือกิโลเฮิร์ต
1: ตาเชอก็ตอบเปิดปากกระหลือปากกระยอกหลอก
0: ตืออีสู้อเมญาเปิดก็เห็นเหล่านั้นแล้วตาสูมือซ้ำมือตาก็เจาะตาละแก็บดูแก็บโผล่และติเลื่อนนก
1: ออัตโคเนและกนาหลอเจอบาค่าคือตาสูมือซ้ำมือสก้อเนาะ

Nó đã ổn mấy chỗ bơ đọc bư vẻ mưu gà phát tì phư phì. Gồm mò sơ có bà đô cân nà tà phô bà quà đô tà phô bà cân lưu bà cân nhò có gà. Hè kê tố có là đô xa lý nó. Phè lê tà lò tà lẹ xó vào thò Chiang Mai. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์เนาะตุ๊กกลซาดยาดีเจเสมอเจาะสัปปิเสมอเฉลิมสิริวงชัยแฮตุ๊กกอดับปูแวควินาเรียบเลเจเลตูเลอันนาริเตชีเนเมบาซาเคโดกนาตาสุมือซามือเนเมบาซาตัวดูตัวจุลซาดยาเดออาเซดบลูลาโลเจเนไม่ย้อนอุลโทรศัพท์แฮคอนเลปตามาหลอดเบอร์โทรศัพท์โอเจนเนาะ053-276-068เนาะ053-276-068ดอลลาร์ปากกอเลอร์ Facebook กับปูเนาะและเพจสวทเชียงใหม่ AM ตัวก็โทรลีกับจานนี้ชื่อคือกิโลเฮิรตซ์เนาะดอลลาร์TikTok กับปูเนาะ TikTok กับปูเนี่ยกว่าเลยจะไลฟ์สดแค่นี้เหรอเนี่ยแฮเคดูขนาดตาสวีอ่ะเฮ่เฮ่เฮ่บ้านเราซาเฮ่ตัวดูตัวจุลเราซาเซ่เนาะตาสวีเลยจะแปลคือดับเบิ้ลแวร์มุกคอร์ดเพลินเนมิวดาโดซาเปตเตอร์อตาสวีอัมมิเลอร์แอร์คอสูนนะเนาะเดอร์บาคาคือตาเอตากุยเน่ในเมตเตสินยาเกะกึจ่าบ้านในบาลุบลอเน่อสินยาลาซาเจ้อัดกว่าเวดาเล่นตาหุตาเกเนมาจ่าตันที่เตสิญญาเกอเดออจุนน่ะเวลาที่เสียจีหนอดีเนี่ยคนเองตะการเลือกเอกวิลาซาเอกคอสูดาเซรุพาเดอปลาพลาลอตเตอตะกิเตกวลโลนหนออามิเตซาลอนาเดอเพื่อเกิดแรงคือเลิกปากกาคือเลิกอาเอปะหนอมาซาเลนิจ่าอาซิทุบาเสียเวลาบะหนอหรือก็จะเชื่อก็ต่อละลอนไม่ได้เตกวนักขวัญเลยสิทอสิทอบลาเดอมาเลมาเกออัลลอบอดีตดาวคอนเลียนตาที่สิญญาจีบาดีเนี่ยคนเนี่ยเตกวนลอติลอเชต้าเดออามิเตบาซาเดอเพื่อเกิดฮาร์ลกาคือกุญญาตะคอหนอซื้อเตซาฮากอบะเนาะมาซาเลนิจ่าเนาะเฮ้เฮ้ยบ้านเราซะเกลือซะก้มมอเสก็ปุบปับก็ลือปักก็ยอก็กันแต่การเลือกแฮตทีปกันติดต่อกับปูมีเกไลค์แชร์เฮ้ยบ้านเราซะสิเนาะสิลบก็เลตาสวีตาสมือสามือเลตาก็เจาะบางครั้งคือเลปการชุลมีชุลศาสตร์ดิสโซเลอร์ปากกอยดับประลงทะเบียนเลอโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนาะเลอ60-40เมวดาปากกันเนสวเมื่อแค่ขอจัดถอดวันที่1มิถุนายนและช่วงเมญปาแค่เนเดอร์ประเหตุเชิญต่อเลยชุลมีชุลศาสตร์ปลาเลือดติดล้อบะอเมียสันนอแคนอคคอบะเลือแอปพลิเคชันเป๋าตังอปูเนนอคนละครึ่งและปุขิดและยาได้เด่นเมื่อนอแคนอคคอบะหนีไปเราจะชี้ข้อหนีเลือดซอเนาะอันเนี้ยมูเนเดอร์และดาวน์โหลดแอปพลิเคชันและเป๋าตังและชุลมีชุลศาสตร์นึ่งมาดับเวมันจะเสียบะบาร์บ้าเลือกบัตรและธนาคารอปูเนาะธนาคารในมาเวดาเซนอครับมาจากพระพุทธิพจน์แค่นี้อะไรกันเลยอัตกุบากุเซโอมเลยปลาเลพิลมมาลดอันในมาดเวเซเนาะบัชาปราศปรบารกาลาปุกิตเนชุลมีชุลศาบัสวัสดิการแห่งราชตุอุเนาะตัดบรรยายลบชุลมีชุลศาเดมาไม่ได้เสบะเลเลธนาคารกรุงไทยเสจเนาะเฮตเตกุดับปูแวดีอีหล่อเจอโอบิโอซาเนาะตาพิตามานอกอวดาอัมเมียจ่าเลยเพื่อแฮบอบากุดับปูแวบัชาเลชนเลตาสมุทรสมุทรดิสโซเลดับปูแวเคดกันหนาในลาบกันเด็กก็มาซึ่งจะการล้อจะการล้อดับเวเนาะเทวดาเลินแต่ละเรลี่เลินเตเอจยาสาเปิดตืออาตาสวีดอจีเนาะไม่เลยจดแต่กว่าเทวดาดีแล้วที่เธอไม่รักเนาะเทวดาดีเนี่ยมุกคอดับปูแวเลติ๊กตอกอปูเคกันหนาเวดาเนาะ

กระตือลินเนาะตาสวีและเวจอสักกันยอแบนอัตตาแต่พี่สักกันยอแบนนี่เก็บกาเลอร์ตะกุบักกุเซลบาคาคือเลอร์เฮลอตาสมือสามือและปืนพ่อแวพ่อก่อเตทอตาสวีอันดันและคือกว่าและยูทูบอปูเนราโอคทอคลอเนาะเกวลาเลสักกันยอแบนนี่แฮปเปอร์เราที่ถี่คอเราอเวตาตันนี้ยายแฮกว่าดอกกาจิเลอร์เฟซบุ๊กอะปูแฮตัวโดดตัวโจกาดาเจเนเตเวดาตำรวจกันดาซาตาสวีเลเอกีประมาณหลอนลีเวจอดจุ้ยอัตาเนาะเขาก็ดอนเลตโตโครกัดปราเลมาเฟซบุ๊กมีเลอร์เจาะโพควาเตเวดาบ้านเลอต่อเนาะเศร้าหรือบ้านเลอต่อตำรวจกันดาซาสระตือโพอัตาตาสวีหลอนลีเซกะแค่ขอจะก็แปลกนานเนาะลัดดาอุมิโชเปอร์เจเนาะดอลเลอร์พรพรายป่าเมเกพ่อรุกขชาติเมเกอีกันตะกะละพิสุเนาะพิสุเตวดากะจาซาโชเกเนาะเตวดากะจาซาโชเกตับลุดมะเลแฮเฮกิเฮบาลอซาดากะเควเควเนาะตับลุละกาแฮเปอร์ทอเลซอเลติ๊กต๊อกอาปวนตาเกปากุปัญญะเลปัลเลตสิญญาเจบาแฮเฮกิเฮบาลอซาดากะตับลุดมะลอตับพิตามะลอตตอนยาอีเมวดาอะเกตัลลอตัลเลเลกือฮือกัญญาเลปึกปากะลือปากะญออักวอเนาะดิซอเลเฮตุกกลอซาก็มิเชกอฮาอาเกตลอตัดเลเลกอเวอร์เมนต์มีเวดาเลรัฐบาลเลกอจเตกว่าเชเวดาเนาะกอเวอร์เมนต์เลกอจเตกว่าเชเวดาดินาโคเนอะก็คือเกิดเลเรกเตถือเนาะบาคาคือเลตลอตัดเลตอนยาอีตาสอตาเซรคันยาอีเนาะก็คือเกิดเลเรกอะคือโอคือโชคือเดดับเวนเลเวดาพลูโจพลูโจกว่าเลดับเวนไม่แฮเฮกิเฮบาลอซาเนาะบาชาปูพบแบบพบไปเฮเตดาก็มีเชกอฮานไม่แต่แฮเฮกิเฮบาลอซาเดปกาบาตะโคดทีวะจ่อเนาะแฮกว่าเวดาเลคาเลเอดีเจสปีกาเฮเตดาไปแฮกว่าคิกาเซกาเดมาบลูโรวะเนาะอันนี้เนตเกบาเนาะเกเลเฮทีฟกาตาเดตะโคเฮทีอูปะไกดึปะแฮกว่าตะระปะเฮตะลุดโดปะกญอเอปะกญอสุกะเตลออันนี้นี่ดึกว่าช่วยไปคิเรตล่ะเนาะกว่าช่วยตลอดตะเลตตอนใหญ่เรตล่ะแลกิดอลเลตากึจอดคาราบาก็คือเลกรมประชาสัมพันธ์อัตตาพิตัมมาคือดิโอถอเวดะแลซัวเมญาปาเพลเวกีแมเนาะปะตัมมาลอดะเวลอเนาะปะตัมมาลอดะเวเลปะกอเวดะกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยปากยอตาปากเตดิเลจะแล่เนาะปรามาตาบาคาคือดิซอปะตามาอีเนาะปะโคปะนาโอหมออะข้อกว่าเชฟิคีข้อข้อในตอนเนดิโอทอตาพิตามาเลอร์เทวดาเมอร์เลอร์ปือพ่อแบบพ่อโอเลเวกิแม่เนาะเมบาซาแลกว่าดอปะอือตาสวิสาเชอร์ลามิฮุสาพลาเนาะปะอือตาสวิสาเชอร์ลามิฮุสาพลาอีกคันเนดิซอเลอร์ตลอดตัดเลตเวดาเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตเนาะมาจากคนนี้จะให้บอบบาร์มีเวดาเลจะบอบบาร์ลุกขึ้นมาจะเตเลเซ็นทรัลเฟสเนาะอันนั้นก่อนเนี่ยเมลเลอร์ตลอดตัดเลเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตเนาะเอาบูลกบอจูอันหล่อแต่ตอนนี้เนาะมือนี้มือซอฟวันที่31เตเวดาวันที่31จัดทอนเลอร์แต่เชื่อก็ตอนลินารีมือฮันลอนและซัวเมญาปันเนาะเนาะลินารีอัปเลตและซัวเมญาปันเนปราเลแฮอือตะสวิสาเชออีคาเนอาริกิเลกเกปราเลแกโซเนาะดิซอลเลอร์ปากอดาศิลปินล้านนาเนาะอมาเวดาดิซอลเลอร์ชอร์ทเชสซอฟต์พาวเวอร์เฮเมอร์เลปราเนกนาสกอลเลอร์โซอาตากูบากูเซบาคาคือเลอือตะสวิสาเชอเนาะปากอเลศิลปินล้านนาเมอ้อมรัตนาเมเกเลปากอเวดาอันตับพิตามาราคายาก็ได้มิเลอร์ลัดนาลัดนาซอฟต์พาวเวอร์มิวสิกเฟสเนาะอีกคันเนี่ยอดีตถอดตลอดตัดเลเลอร์ปากกอลเซ็นทรัลกับเอ็นเตเลเซ็นทรัลแอร์พอร์ตเนาะเซ็นทรัลแอร์พอร์ตเนาะดินาโคเนเดอร์ปื้อพอแวร์โพตัดเชื้อต่อเมทริโอเลเวกิแม่และกว่าดอสกอสเซเนาะคอนลอลปราละมิฮุสซาพลาดอเมวดาเลอร์อือตซาวิลามิฮุสซาพลาสกูทีสกูกอวง SL Music เนาะ SL Music เนี่ยแกปราเลมิฮุสาพลามุนเนาะแล้วเลปรือเหล่าซาเลเวบอกก่อนด้านนี้แล้วอันนอกเกตเตอร์เลปราดอทีดอกสินยาเวดาเกตเตอร์เนาะลานนาซอฟต์พาวเวอร์มิวสิกเฟสเนาะอีกคันนี้มือนี้มือท้อมือนี้มือซอวันที่31เนาะแต่เชิญก็ต่อเริ่มมือฮาร์ลอบันนี้เนาะแล้วติเลอร์คุณนารีนุ่ยนารีคนนารีมือนาคอทั้งหมดนี้เหรอ
อาเวรอดคักไว้ดาเลิฟวงดนตรีลูกทุ่งร่มแดงเนาะมีไว้ดาปัจจุบพบพิลมมันโรตาเลอร์โรงเรียนสันกำแพงเนาะและอือดาสวีเจเนาะขอดาเลอร์อาเวรกามีหุสับละปากกอเลอร์ไต้ฝุ่นเนาะทนกฉัดไต้ฝุ่นกนกฉัดค่ะเนาะอีกการเนี่ยอาเก็บกันหรือเก็บวัยรุ่นกันโดดถอดซ่อนตาเนี่ยสัญญาไว้ดาคือบาชาไม่มีที่สรยาซับกาลิหมอแต่เพราะสัญญาจีบะเนาะมาจากนี่แหละที่จะเล่นนักเรียนอาเกตตาพิตามาแล้วเรียนหมอที่สรก็คือกันยากเรียนโจอาเกลือท่าศิลปินล้านนาอาตากุบากุเซตาสวิสซาเชิญตาจันเนาะเห็นเมื่อเลพอสมีเนสัญญาอาถอดกิโดปัจจเตผลรถชดเอาไว้ปัจจเตเลือดสุดทักขอปาบกอลเลือล้านนาเนาะดินาคุณเนี่ยตากระดาช่วยต่อเม็ดลื่นและเซลอันลดออกซะแล้วมึนยุ่ยเนี่ยวันที่31ในล็อกอะมึนยุ่ยนี่เดาปากก็อุบิโอซาร่าหมดมึนยุ่ยเนี่ยเนาะดินาคุณเนี่ยจับลื่นละกาตะกิดลื้อคนล้อละเนาะเล็กกว่าละเล็กกว่าคนล้อปะตามัดหล่อในเล็ดหรือช่วยเนาะเล็กกว่ายาได้จุกบันเล็ดจีเนาะดินาคุณเนี่ยเล็ดตุกก่อนละซาแพ้เลือดตลอดตัดเล็ดเลือดตลอดตัดเล็ดเลือดเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตซิเนาะเลอวันที่31เนาะแฮบบะคือดับเบิ้ลแวดีเนาะแล้วก็ดอตาสวีเลอซื้อตะเกาะเนาะเตเวดาซื้อสึกเกาะจากนี้เหรอเวจอแมพโพเดเลเวจอสุกเลอัตตาสวีเชติเลโกมอสกอก็

กูทันแล้วสรชุดเนาะระบาดชุดที่ห้าถ้าก็ที่ได้เพลินแต่ว่าดาพ่อมือใครพ่อมือดูนั่นไม่แอบวิลาสาจูเด็ดในสรชัวเนี่ยกระจีพลอันดาฮาเลเวปูอ่ะพ่อไม่ห่อเนี่ยก็กอดหอมโอสักก็อ่อนนุ่นเนาะพ่อมือใครพ่อมือราอันนี้แอบนึกว่าปูว่าเดือดซะแต่ปูว่าซาว่าเตอร์กินาฮาโอโจกลาอ่ะพ่อไม่ห่อจามูปะอันนี้แอบนึกว่าปูว่าเดือดซะ

0: 该我去看身边的房子都是
1: ก็เตอร์ลีนอเดือดแต่ช่วยก็ต่อเล็ดเคลดเคลดเคลมุนอโอเคตาบาลเลควินาทีเปิดก็บ้าหลบพาหลบซาเดดับปูเวดอกอันที่แนวโค้ดในปาเลเคดกนาตาสวีสระโยหาตันตาเดอผักเกกเด็กก็มาเลิกแค่มาหาดอกเนาะเดี๋ยวก็ข้อที่นี่ใหญ่จะเกิดแต่ตาเปื่อยอีหรอจิบดูจิบโคดับปูเวก็บุกก็ต่อเนาะเฟซบุ๊กกับปูเมเกติ๊กต็อกกับปูเมเกก็น่าเลยวิธียุ่งกับปูเมเกตาบลูกก็กะแค่มาหาแฮกเกตุกอลซะเดียร์ดีเจเสมอเฉลิมสิริวงชัยดอกดับดอกเนาะก็ข้อตนิยายเดาจะก็แปลกเลยทามือกันเนาะเอ๊ะแฮเอาละมึกกะคีเอาอือหรืออือทานแล้วดาตาติวตาเชก็ต่อเลือดตาบลื้อเนาะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 10:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยรัฐบาลยินดีทีมไทยแลนด์ร่วมงานเมืองคานประสบความสำเร็จสร้างรายได้เข้าประเทศกว่า1,000 ล้านบาทสะท้อนศักยภาพผู้ประกอบการไทยตอบโจทย์ความต้องการของตลาดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
3: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
6: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
7: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
8: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
9: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
8: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
9: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
8: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
10: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเราร
1: ัฐบาลยินดีทีมไทยแลนด์ร่วมงานเมืองคานประสบความสำเร็จสร้างรายได้เข้าประเทศกว่า1,000 ล้านบาทสะท้อนศักยภาพผู้ประกอบการไทยตอบโจทย์ความต้องการของตลาด
11: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงผลสำรวจของทีมไทยแลนด์ในการเข้าร่วมงานภาพยนตร์เทศกาลเมืองคานระหว่างวันที่12-20 พฤษภาคม 2569ณเมืองคานสาธารณรัฐฝรั่งเศสว่าการเข้าร่วมงานในปีนี้มีการนัดหมายเจรจาการค้ารวม296นัดหมายสะท้อนศักยภาพของอุตสาหกรรมภาพยนตร์และคอนเทนต์ไทยที่ได้รับความสนใจจากผู้ซื้อนักลงทุนและพันธมิตรทางธุรกิจจากทั่วโลกโดยสามารถสร้างมูลค่าการเจรจาการค้ารวมกว่า 1,082 ล้านบาทแยกเป็นการซื้อขายทันที 27,890,000 บาทมูลค่าคาดการภายใน1ปีจำนวน202ล้านบาทและมูลค่าคาดการภายใน 2-5 ปีจำนวน852ล้านบาทโดยประเทศคู่ค้าสำคัญได้แก่สหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นสหราชอาณาจักรเกาหลีใต้อินเดียไต้หวันเวียดนามและรัสเซียโดยในปี2569มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 16,000 คนจาก140ประเทศและมีผู้เข้าร่วมเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานรวมกว่า 40,000 คนและภายในงานยังมีผู้ซื้อกว่า 1,700 รายบริษัทจัดแสดงกว่า600บริษัทการฉายภาพยนตร์และโปรเจคเตอร์กว่า 1,500 รายการและกิจกรรมในอุตสาหกรรมกว่า250กิจกรรมรวมถึงการประชุมสัมมนากว่า100หัวข้อสะท้อนถึงบทบาทของงานในฐานะศูนย์กลางสำคัญของอุตสาหกรรมภาพยนตร์โลกทั้งในด้านการค้าการลงทุนและการสร้างเครือข่ายธุรกิจระดับนานาชาติศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยยกระดับความปลอดภัยจุดตัดทางรถไฟทั่วประเทศสั่งติดตั้งกล้องตรวจจับผู้ฝ่าฝืนปรับระบบไฟจราจรป้องกันการเกิดเหตุซ้ำรอย
12: นายชัยวัฒน์ชื่นโกสุมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พื่อเร่งวางมาตรการป้องกันอุบัติเหตุรถไฟชนรถโดยสารไม่ให้เกิดซ้ำรอยเหตุการณ์บริเวณแยกอโศกดินแดงโดยร่วมกันเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาอาทิการตีเส้นจราจรให้ชัดเจนติดตั้งกล้อง CCTV ตรวจจับการฝ่าฝืนปรับระบบไฟสัญญาณจราจรให้สัมพันธ์กับการปล่อยรถเพื่อป้องกันปัญหาการจอดคล่อมทางรถไฟบังคับตรวจวัดแอลกอฮอล์และสารเสพติดในกลุ่มผู้ขับขี่รถสาธารณะอย่างเข้มงวดและวางแผนบริหารจัดการตารางเดินรถไฟขนส่งสินค้าเพื่อลดความแออัดในช่วงเวลาเร่งด่วนของเมืองทั้งนี้นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะฝ่ายเลขานุการจะนำแนวทางดังกล่าวไปสรุปเป็นระเบียบปฏิบัติระดับพื้นที่เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นเพื่อสร้างป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำและไม่ให้เกิดความสูญเสียในลักษณะดังกล่าวขึ้นอีกชนันชิดาสังทองรายงาน
1: จังหวัดตรังติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำหลังปริมาณฝนในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่
13: นายทรงกลดสว่างวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดตรังได้ร่วมกันติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำและแม่น้ำสายหลักต่างๆเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงบริเวณตามแนวเทือกเขาบรรทัดและริมฝั่งแม่น้ำตรังรวมถึงลำคลองสาขาโดยปริมาณฝนในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำเพิ่มขึ้นด้านโครงการชลประทานตรังได้เฝ้าระวังระดับน้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางทั้ง3แห่งให้สอดคล้องกับสถานการณ์รวมถึงปฏิบัติตามมาตรการรับมือฤดูฝนตามมติของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติอย่างเคร่งครัดเตรียมแผนการระบายน้ำอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันผลกระทบต่อพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่เกษตรกรรมอีกทั้งยังจำเป็นต้องติดตามฝนที่กำลังจะมาเพิ่มในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนี้ด้วยโยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านและฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอปเปอร์
1: เมอร์ซุงค่ะ
3: พ่อว่า
1: เนาะจง
4: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476

ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องผืนแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชา

0: หูแดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: รู้กันไหมสิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทเป็นสิทธิหลักประกันสุขภาพตามกฎหมายที่ช่วยคุ้มครองคนไทยทุกคนให้เข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยนะครอบคลุมทั้งการรักษาพยาบาลการป้องกันโรคการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์เรียกว่าช่วยให้คนไทยอุ่นใจกันเลยทีเดียวสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
2: จังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนงดการเผาเพื่อลดปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศจากการเผาป่าและการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรตามประกาศมาตรการสำคัญเพื่อควบคุมการเผาในพื้นที่ต่างๆโดยไม่อนุญาตเพื่อมีการเผาใดๆทั้งสิ้นเพื่อเป็นการลดมลภาวะจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ตั้งแต่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569หากจำเป็นสามารถลงทะเบียนขออนุมัติผ่านระบบไฟดีหรือเบิร์นเช็คฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกและปรับหรือทั้งจำทั้งปรับจังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการขยะและเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อลดการเผาในอนาคตและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นในระยะยาวหากพบเห็นการเผาในพื้นที่ห้ามเผาหรือพบผู้กระทำผิดสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่053-112-808หรือ191ตลอด24ชั่วโมง
3: จองฮู้ค่ะหือป๊อดห้องจึงไทยพบทบยาปัญหาการเผาสูงแห้งเตอร์หรือเส10ล้านไห่โคปากมัน 90% ภายในป่าเถินนั่นลูกตีกัวเนาะค่ะเผาหาตั้งกินตั้งย่ำอย่าอย่าในเถินคือแลการเผาไหว้หรือสิเฮ็ดการให้การสนอําว่าได้เป็นเพิงต้นเข่าต้นเข่ากับอันผูกเลี้ยงตัวสัตว์นั่นในเยาค่ะเป็นปัญหาเฮ็ดให้เกิดหมอกควันก้อง PM 2.5 เป็นเพเฮ็ดให้ตุ้มเตื้อถึงป้ายอยู่หลีเฮาค่ะอาสาเฮาค่ะก็ติปอดตุ้มเตื้อถึงตั้งเป็นปอดตั้งเป็นแก่นสาตั้งเป็นโฮเจอแลอ๊อกอ๋อลูกไหวไหลในค่ะห้องการป้ายสายไลเทคโนโลยีตั้งเมืองจึงไทยย้อนผิดหมอกให้ป้อแม่พี่น้องเขากึดลือการเผาปันจันล้มแสนเสืออันลีตาลูกตาลานเฮาค่ะจอมตอนโครงการวางแผนการเจอตีลินตาเตลดย้อมฝุ่น PM 2.5 เลยตั้งมุมมองไฮลีเซวอชอสำนักงานวิจัยแห่งชาติ
4: จองหู้ค่ะหือควันโมควันไฟอันเผาอยู่ตีกลางปางนั่นอ่ำเลยหายกว่าตั้งเลยมันเตเป็นฝุ่น PM 2.5 เสขึ้นมาเฮ็ดให้ป้ายอยู่หลีเฮาค่ะขึ้นในค่ะออลองลดย่อมปัญหาจังไหนในอ่ำหยาบค่ะเงื่องแหว่อ่ำเผายุกยักเหมือไม่ต้นเยอต้นเข่ากับในให้ในสวนเฮาเปลี่ยนมากกองไว้จ้อมกันเสเฮ็ดเป็นฝุ่นสภาวะอ่ำนั้นแจกแพยุกยักเฮามันปอดถูกแม่นอีกป้าดังห่มมือกันฟังด้วยไฟไหม้ป่าเถินเฮาขาดฉุกดีเลยผูกต้นไม้นำน้ำเพิ่มปันปื้นตีสีเขียวเฮ็ดเฮาจันล้มเสียนใส่ตาเฮากูก็เลยตั้งมุงมองฮาลีเสฐานฐานหน้ากอกับสืบฝืนเผาตี3กรมประชาสัมพันธ
3: ์ย้อนผิดหมอกพี่น้องเฮาเขามาโฮมเป็นจุ้มเหลียวกันดั้งเจดอนเก้งใหม่โฮมกันแกลิดปัญหาไฟไหม้ป่าเถินหมอกกวนก้องกวนมูและฝุ่นเล็กๆ PM 2.5 ค่ะสังว่าทบหันไฟใหม่กับสืบกว่าตึงลาดไลตีอองตีแกลิดปัญหาไฟใหม่ป่าเถินและหมอกกวนเซดอนเกียงใหม่หมายโฟน053-112-808ในค่ะออเซดอนเกียงใหม่ค่ะออกปักเบิงหมายมีให้กังแกลิดปัญหาหมอกกวนก้องกวนมูและฝุ่นเล็กๆ PM 2.5นื้อปืนตีตีเหลืออันอ่ำไลคว้างเฮาเผาผ่านมาดีแอปพลิเคชันไฟดีห้ามเผากำเหลวในนั้นค่ะอย่าไปเผาล้าล้าอ่ำว่าได้เปลี่ยนตีกลางปางอองตีห้ามเผาเกยยุกยักไม่ไม่ไม่ดอกกูอันในค่ะแต่เอาวันที่1เลือน1อิงเกรด2เหงปลายเศร้าหกต่อถึง วันที่31เดือน5 2566ในผู้เหลือเผอเฮ็ดผิดปักเปิงเตญ่าตัวต่ำตั้งผิดสำหนังปักเปิงหมายมีกำเหลียวในนั่นค่ะรวยตั้งมุมมองไฮลีเซห้องการฐานฐานหน้ากอกับสืบเจดอนเก้งใหม่มาโฮมเป็นจุ่มเหลียวกันดั้งเจดอนเก้งใหม่โฮมกันทักษาสภาวะฟิงตื้นเป็นเฮ็ดเฮาจั่นล้มถวยเจออันลีต้องฟ้าเซียนเสออัมมี่หมอกกวนกองกวนมู

พี่น้องเขาสนใจใครปืนเผาผ่านตั้งห้องปล่อยเสียงสวทเก้งใหม่ปั่นตั้งหูห่มปลาดังมีดังซื้อถ่อมแจ้งเรื่องหลีกว่าไก่ในปืนตีเจดอนเก้งใหม่กับสืบมาเลยดีสวทเก้งใหม่หมายฟ้น0532760068และ0922468579

เหมือซุ้มค่ะเหมือซุ้มพี่น้องพุงยินถ่อมเสียงใต้เฮาเขาตั้งเสียงกูก็กูก้นค่ะห่มจมฮับตอนค่ะมายินถ่อมเนื้อตอนการภาษาความไต้ตั้งฮงปล่อยเสียงสวทเวงเก้งใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์ค่ะตอนการภาษาความไต้ตั้งฮงปล่อยเสียงหับการคุณจึงไทยสวทเวงเก้งใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์ตีในอยู่จอมขาวยิ่งโมขาวนุ่นค่ะหกทุบจอมกันเซแลเอาตื้อตั้งอันลีอันมีมังกราในเซย้อนจุงจันเจอตอนตาพี่น้องพุงยินถ่อมเฮาเขากูก็กูก้นเฮลีเซออนต้อนเซเก่ากันกูก็ในค่ะออยู่เป็นอุ้ยก็เอเซจอมกันดีในเซเฮาขาก็ติขะเจอเอาเพียงความมันหูถูกเจอฝากตอนจู้ถึงปอแม่พี่น้องเฮาเขาเฮลียินถ่อมจอมกันในวันเหมือนในอยู่ว่าจังหนังไหนค่ะโอเคข่าวยิ่งโมคานุ่นเป็นอุ้ยก็อุ้ยเซปีน้องเขาเขาก็หับถอมไล่ตั้งออมร่วมเรดิโอ AM 1476กิโลเฮิรตซ์ค่ะถอมไล่ตั้งแฟนเพจ Facebook สวทเก้งใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์ในค่ะอ๋อฝากตอนจุดถึงกันจังหนังในค่ะนะถอมได้เพียงความอ่านทางเฮียนฝากตอนจุดถึงพี่น้องเขาค่ะ

ทนด่านให้วันเมื่อในหมู่ขาวนุ่นก็เลยหางเฮียนไว้ใครเป็นก้นจึงในห้าในนั่นค่ะใครเป็นก้นก็อันเปิ้นเข้าหาเนี่ยคัดเจอขึ้นห้องเฮียนคัดเจอสร้างน้ำกัดคัดเจอเป็นก้นดีแลสู้ตึ้นได้เป็นก้นอันเปิ้นเข้าหานั่นอยู่เย้าค่ะเคยเป็นก้นมีเฮิรนคือเข้มตีอยู่เศร้าเข้มเรียบเหมือนเปิ้นในห้าอําว่าองตีเลยก็เย้าตื้นเฮ็ดเป็นไรอยู่ค่ะเพราะนั้นเฮาหลูเลยคัดเจอเหตุการณ์สีอันเจ้าเก่าเข้าใจเหลือสิเปิ้นนั่นอยู่เย้าค่ะใครเป็นก้นอันมีมุ่งหอเฮือนมวนเสื้อในห้าป้อนนั้นเมื่อไปเตะหน้าเฮือนนั่นหาก็ห่มเจ้าเก่าร้อยร้อยอย่าเป็นแนตเตบตัดเผอลองมวนเสื้อในอำมาองตีแล้วตื้นตีมีมาอยู่ค่ะใครเป็นก้นก็อันมักมีก้อนหนึ่งเนี่ยป้อนนั้นอย่าไปอยู่ร้ายค่ะเฮ็ดขับหมายหน้าการอันเจ้าเก่าเฮ็ดนั่นมันก็เตลีมาใครเป็นก้นก็อันมักมีก้อนหนึ่งแหน่ป้อนนั้นจึงลองอ่อนอิดก็อย่าไปพึกขั้นลู่ป้อว่าอ่ำพึกขั้นแต่ยุ่มย้ำว่าสู้เจ้าได้เป็นก้นมาก้นมีอยู่ก้อนหนึ่งอยู่ค่ะใครเป็นก้นกามดีอยู่จงใจค่ะหือป้อนั้นเหตุการณ์ดีนำนำแล่ก็เปือกามในลูกมาดีการก้อยใครเป็นก้นก็อันอุบเปิงเปิ่นแน่ป้อนั้นจึงเฮาอุบเปิงเลยเจ้าเก่าอ่อนตั้งแล่ป้ออ่ำเฮ็ดจังในสุดได้อ่ำอุบเปิงเปิ่นต่างก้อเลยค่ะใครเป็นก้นมนมนเซื้อเซื้อไหนห้าป้ออ่ำลัดคำไหลตั้งตุกนั่นก็เตอ่ำไหลเจอเซื้อลองตั้งเซื้อป้อนั้นเตเลยลัดคำตั้งตุกยากอ่อนตั้งก่อนจ่องไก่คำป่นรถไหลเยาะก่อนจ่องเตเลยมีตั้งเซื้อค่ะใครเป็นก้นจอยการเซื้อเครื่อเจ้าเก่าในห้าป้อนั้นจึงให้จอยไหลตัวเจ้าเก่าอ่อนตั้งก่อนแลใครเป็นก้นเขียนเหมือนเปื้อนอยู่ห้าข้าเจอเหมือนเปื้อนไหลอย่าเอาเปื้อนแต่งเรื่องเจ้าเก่าหนาป่นกูจะเรียกขึ้นค่ะใครเป็นก้นก็อันเปิ้นลาดอนำนำห้าป้อนนั้นจึงพึกลาดข้อความอันลีทอมข้อความอันเย็นเงเจอนั่นแลสังเจ้าเก่าใครเป็นก้นขึ้นใหญ่ไหนเฮาฮู้ว่าเจ้าเก่าใครเป็นสังเต้เต้ในเซป้อเฮาฮู้เย้าคัดเจอช้างด้วยคาแลเฮ็ดอยู่แลอ่ำหันพ่อนดีในมันอ่ำห่างไห้หนังเก่าค่ะย้อนบนนั้นเฮาขาก็คัดเจอเอามาฝากปันใครเป็นก้นจึงเหือนว่านั่นอยู่ที่เฮาขาขึงปองให้ช้างนั่นเย้าค่ะลือเฮือลือใจกันช่างก่อนค่ะ

เฮาค่ะมาถอมได้ปื้นฮู้ตังหันในข้าวฝนกันอิดอีในค่ะเป็นข้าวฟิงฟ้าแรกลายอําเพ็งกําหนึ่งไม้กําหนึ่งกัดกําหนึ่งฝนตกล่มแรงลงเจ้าไหนตั้งเป็นในกอจังนําเหลืองมาอําบาลูกอ่อนก้นลงเป็นต้องแฮต้องกว่าน้ําหนาย้อนเกี่ยวเลยว่าเจอแมงไวรัสและแบคทีเรียอันแพร่อยู่ในตั้งกินตั้งย่ําเสียและเป็นตั้งเป็นไลเตอร์นํามาเต้ๆในค่ะอ้อก้นตั้งน้ําอันไลซ้อนตักพลอําเงื้องแวไลนั่นก็เตมีน้ําหนาค่ะถึงที่ป้อเป็นไข่เป็นนาวและเป็นวัดเป็นอานเสียอํากาตั้งเป็นต่างเมียวย่อนน้ําฝนอันตกลงมาใส่นั่นก็มีถัดกล้องเฮ็ดให้ก้นเป็นตั้งเป็นน้ําเต้ๆในค่ะตอนตาลูกอ่อนแหลงหลูเลยด้วยลุ่มลาปันนิลียาเวปันเตอร์น้ําฝนย่อนเตนาวสิและเตจังจับตั้งเป็นหลอดลมติบแลอีกตั้งไข่วัดใหญ่ในค่ะอ้อหลูฟังย่อนโคของอันคือเหม็นมีแบคทีเรียฉะนั้นติดจับไว้อยู่เจ้าในกอดถุงดีเลยดูล้อมด้วยถึงรองมดเสือเซียนใส่นะคะพ่องลูกอ่อนยิบกำนั่นเตใส่ซวบเจ้านั่นอ่ำนั่นก็มือเขานั่นทูทูทูตาทูหังคำว่านั่นเตละเฮ็ดเธอเป็นตั้งเป็นตาแรงไล่ต้องเฮต้องกว่าขี้หักสองคนไล่กอบนั้นเดี๋ยวไล่มีรองตั้งมดเสือเซียนใส่ใกล้ๆล่างปัดมือดูล้อมด้วยถึงลูกอ่อนเขาคาจ้อมนะคะตอนตาก้นลงซ้ำกอพ่องขิงข้าวฟิงฟ้าแหลกลายอันเตพบยากำน้ำนั่นก็เจ้าหนังตั้งเป็นหลอดลมหูเจอไขวัดใหญ่คอเจ็บตั้งเป็นปอดเกลเจ้าหนังไหนค่ะพองออกเฮิร์นหื้อกว่าส่วนกว่าหน้าเจ้านั่นก็ไฮตื้อใส่แคบติ้นอันนั้นก็ซอกติ้นย้อนจังเหยียบย้ายเยี่ยวหนูตาได้ฟังเป็นตั้งเป็นเยี่ยวหนูกันไรนั่นค่ะอ๋อในก็เป็นลองตื้อตั้งแทงหนึ่งอันไหนค่ะมาฝากตอนทุ่ถึงป้อแม่ปีน้องๆเขาให้ได้ยินถ่อมจ้ำกันตั้งห้องปล่อยเสียงเขาค่ะ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์ไหนค่ะ

อ๋อค่ะเขาค้ามาถอมด้วยปืนหูตั้งหันอันหางเฮียนฝากตัวจนถึงพี่น้องเขาในวันเมื่อในเนี่ยค่ะอ๋อลุงฟ้าลุงในไม่เฮียงมาติ๊กติ๊กค่ะฟิงฟ้าฝนร่มก่อแปกเปิงเรียกไล่มาติ๊กติ๊กเย้าในแหล่เดลัยรู้เดลัยอ่านเดลัยด้วยในข่าวเงากันอยู่กูข้าวยามนั่นขนาดเนาะกำว่าเดเป็นย้อนเปออิงสันแผ่นดินไว้ว่าลอยไฟแตกว่าลิ้นหยัดผ้าผ่าเจอในไหลสังตูสัตว์เหนือกล้องเขาเลยตายจอมตั้งนำตั้งหลายย้อนฝนตกป่นดีน้ำน้องน้ำหลุบน้ำน้องเป็นจูนำเป็นสึนามิเขาว่าลอยน้ำแข็งเจิมเสน้าน้ำปังไหลสูงขึ้นมาเจอไหนเสซัดน้ำเขาก็เลยตายจอมตั้งน้ำตั้งหลายจอมหนังสภาวะฟิงตื้นเป็นอันเป็นอยู่นั่นในนั่นค่ะอ๋อกำกำเลยยินข่าวว่าล่มเลี่ยงลงปัดมาตั้งเมืองปุ่นเมืองไหนในเสและกูเมืองเมืองเลยต่อสู้ปัญหาลงอันในไว้อยู่กูข้าวย้ำนั่นเยาะค่ะหมวนตั้งในป้อเป็นข้าวใหม่ในฝนก็อ่ำตกผ้าผ่าผ้าหลังก็อ่ำมีค่ะเมื่อเหลวแต่ก็ย้อนฟิงฟ้ามันแปดเปิงแหลกลายมาแหละในข้าวใหม่ก็ฝนก็ตกผ้าก่อหลังน้ำก่อน้องล้มแรงลงปัดเป่าลงมาลินก่อลินกลดินหยดลินหยาดลินปังเจอในในเมืองเฮาขาก่อป้อใครจอดตัวลงกว่ากูตีเย้าในขาอ่อลองผ้าแมบในขาฝ้าแมบพ้องมือไม่แห้งหนานั่นล้มเตะอ่ำนิ่มเตียงไหลมือข้าวล้มมันหมุนซุนไปหอดมาเสียแล้วมือล้มอันลูกตั้งเสียงจ้านมันออกมาแล้วล้มอันลูกตั้งผายวันตกมาหบกันในนั่นล้มเตะอ่ำนิ่มเสียแล้วตกขึ้นกว่าเนื้อตั้งเหนือเหย่าเสียก็เฮ็ดให้หมอกกุมเขานั่นมาขับใหญ่กันไว้เมื่อล่มแล้วหมอกกุมอันกามมาญากันนั่นติออกเป็นผ้าแมบว่าไหนค่ะลองฝ้าผ่าไหนค่ะย้อนหมอกกุมเจอในมาดุมกันไว้เสียแล้วเนื้อหมอกกุมนั่นซ้ำมีถัดไฟอันผู้ตั้งอันแม่แลมือกว่าญาถัดเฮาไม่หลงนั่นเต็มหมับเป็นผ้าแมบมาพ้องเฮาเฮาขาวนั่นไม่หนาในนั่นล่มซ้ำมาผ่าญาสิแหละจังออกเสียงมาเป็นเสียงผ้าหลังปลึ้งปลั่งให้ในนั่นขนาดเนาะพ้องเมื่อถัดไฟอันผู้อันแม่อันมีอยู่ในหมอกกุมหนังกันหล่อกันญากันและสังกว่าตุ้มญาถัดอันมีตีตนไม่อําอยู่จอมห้องก่อไก่นั่นห้องว่าผ้าผ่าว่าเจ้าหนังไหนเหี่ยวไหนค่ะนึกว่าในผ้าผ่าอันลูกตั้งเนื้อกลางหาวเสผ่าลงมาเตมีหมอกหนึ่งเหงแปดปากปอกค่ะหนึ่งจะกันผ้าเตผ่าลงมาในมีหมอกหกปากปอกเสอันลงมาถึงเนื้อลิ้นแต่มีหมอกหนึ่งปากปอกกล้วยว่าเจ้าหนังไหนค่ะอ๋อตั้งไม้ของฝ้าผาในฮ้อนไม้เฮี้ยงถึง 30,000 ต่อ 50,000 ดีกรีฟาเรนไฮต์และไม้เหลือตั้งไม้เนลิน3ปุ่นต่อ5ปุ่นนะคะก้นอันเลยถูกเนี้ยผ้าผ่า3ปุ่นในตา2ปุ่นเลยถูกฝ้าผ่าเมื่อตึกมีตั้งนอกเฮือนในก้นอันเลยถูกฝ้าผ่าตา3ก้อนนั้นมีตาก้อนนึงก้อยอันติอําตายในก้นถูกผ้าผ่าตายนั้นตา85วากในเป็นก้นใจหนุ่มก้นอันไปก้นอันปลายฝ้าผ่าผ้าลังเสกว่าโซ่ไตคมไม่เสียเลยเนี้ยผ้าผ่าตายนั่นมีอยู่10วักต่อ15วักในก้นเนี้ยผ้าผ่าตายนั่นกำนำเป็นก้นเหตุการณ์ให้การหน้าว่าเจ้าหนังในคาออย้อนฟิงฝ้าหลากหลายแลล่มเลี่ยงปัดเป่ามาเฮ็บตกต้นไม้ล่มอีกตั้งเฮือเฮือนเยลู่แล้วตั้งนำนั่นอยู่ว่าเจ้าหนังในค่ะเฮาซ้ำติเลยเฮ็ดจึงหือตีรถฝ้าผ่าหลานในนั่นค่ะอย่าไปอยู่ใต้ต้นไม้อย่าไปลูกจุกสังมีในน้ำมีในนามีในเฮือเจ้าไหนจึงขึ้นหาเนื้อกว้างไว้ไว้คาแลสั่งเจ้าก็ยิบไว้เครื่องอันป้าทัดเล็กจึงว่าเจ้าไหนจึงหุดเป็ดไว้ไว้ค่ะอย่าไปขี่รถเครื่องอย่าไปขี่รถถิบอย่าไปยิบควันพัดกบในคณะอย่าไปยิบกันเม็ดป้าพ่อคนโหเจ้าเก่ารอตังมาเนื่นนางเจ้าเก่ารอเจ็บมาจังไหนจึงนางแปดเสกําเหลวค่ะแลย้อนว่าผ้าเตผ่าเจ้าเก่าเย้านางกองงองกอดโหเข่าเสกมโหไว้ค่ะอย่าให้ล้มปิ่นตะไคร้อย่าไปให้ล้มปิดตะไคร้ลงน้องกว่านั่นค่ะเนาะไปหาส่วนอยู่ในห้องก่อไก่ลงในกาเจอไหน

ในห้องก่อไก่นั่นก็อยู่ในกลางมันรถเพลหรือเสเปิลอย่าไปกะกับฟอนอย่าไปอุบโทรศัพท์อย่าไปยิบเครื่องอิเล็กทรอนิกส์อย่าไปยิบหลอดน้ำอย่าไปอยู่จำหู้แรงพักดูอมลมเจ้าไหนอย่าไปกะอยู่จำมันไหนค่ะย้อนนั่นแหละผู้เลอเผยใจอันป้อมคำในป้อมมาคือหลงไว้ประวัติถึงข้าวผ้าเมียผ้าผ่าผ้าหลังมาไหนถอดเป็ดไว้ไว้ค่ะนะกำดีอยากคานเจอในคะเนาะก้นเจออันอยู่เศร้าในวันเสียฮิตกินส่วนให้หน้านั่นไก่ยะผ้าผาหรือเสเปิ้ลแหละถูกปันตั้งหูลองผ้าผาในนำตีเขาเด็ดๆในค่ะอ๋อย้อนอารมณ์ฟ้าลงในไม่เฮียงมาติ๊กติ๊กเพสภาวะก่อตื่นเตะและทบอ่ำห้างเยี่ยวในแหละถูกรีโฮมหาล็อกไล่แห่ห้ามแก้ไขไว้ลงนายอยู่หนังฮือเตะอ่ำยะผ้าผานั่นถูกเลยเฮ็ดจอมคอฟังอันนอคาหมอกลัดปันพี่น้องเขานั่นอยู่ว่าเจ้าหนังไหนค่ะในก็เป็นพื้นคู่เที่ยงหนึ่งอันฝากตอนจุดถึงพี่น้องเขาค่ะอ๋อ

อันดาดีตื้อใจอําตื้อใจนั่นอยู่ที่ก้นก็นั่นหมอปล่อยวางไว้ค่ะเพราะว่าที่เอาเมาใส่ใจอยู่ติ๊กๆในก็ตินักโหนักเจอนักออกๆนั่นกุ้ยยินเพิ่นนั้นเลยสั่งหมอปล่อยวางและไว้ใจก็จะเย็นในซึ่งกูลองกูอันเราได้มีตั้งเสื้อค่ะตั้งเสื้อนั้นหาอะไรตีไรล่ะในอําหาอะไรตีไรค่ะหาอะไรตีตู้เจ้าเก่าล้วนๆอยู่ค่ะยินเพิ่นนั้นตีให้ตู้เจ้าเก่ามีตั้งตู้ค่าตีให้ตู้เจ้าเก่ามีตั้งเสื้อในอยู่ที่ตู้เจ้าเก่านั่นกุ้ยค่ะอัตตหิอัตโนนาโถในค่ะตู้เจ้าเก่าเป็นที่พึ่งตนตาตู้เจ้าเก่าค่ะตนตาในวันเมื่อไหร่ผัดยันพี่น้องเมื่อกว่าก่อนเยี่ยวค่ะนะส่งขึ้นมาหบมาทบจอมกันเพียงค่ะม่อนๆค่ะขอบใจค่ะ

0: ความเดือดร้อนของประชาชนเข้าหารือโดยต่างแสดงความเป็นห่วงปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งในช่วงฤดูฝนขอให้วางแผนแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
4: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: จากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สินค้าสร้างมูลค่าจากท้องทะเลสู่โอกาสที่ไกลกว่าเดิมสินค้าเกษตรและประมง3จังหวัดชายแดนใต้ไม่หยุดอยู่แค่ผลผลิตในพื้นที่แต่พร้อม

0: ใต้พลังความร่วมมือสู่เศรษฐกิจที่เติบโต
1: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: สภาผู้แทนราษฎรเปิดให้ส.ส.นำปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเข้าหารือโดยต่างแสดงความเป็นห่วงปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งในช่วงฤดูฝนขอให้วางแผนแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน
3: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้นายโสพลสารามประธานสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่ประธานการประชุมได้เปิดโอกาสให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหารือปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เพื่อส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขทั้งนี้ปัญหาส่วนใหญ่ที่ส.ส.นำเข้าหารือเป็นประเด็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนเนื่องจากหลายพื้นที่ประสบปัญหาระบายน้ำไม่ทันเมื่อเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องบางพื้นที่มีผักตบชวาปกคลุมลำคลองหนาแน่นส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังขณะที่อ่างเก็บน้ำหลายพื้นที่ตื้นเขินไม่สามารถจะเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งได้รวมถึงฝ่ายกั้นน้ำบางแห่งชำรุดและยังไม่ได้รับการซ่อมแซมจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งวางแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งอย่างยั่งยืนเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนในระยะยาววัฒนาตระเกตรายงาน
2: จังหวัดอุบลราชธานีขุดเจาะบ่อบาดาลทั่วจังหวัดช่วยประชาชนมีน้ำใช้และน้ำเพื่อการเกษตรสร้างความมั่นคงด้านน้ำลดผลกระทบจากภัยแล้ง
4: นายการกันตินันนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่าขณะนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีโดยกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่นำรถขุดเจาะบ่อบาดาลแก้ปัญหาน้ำอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตรให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอในเบื้องต้นได้เข้าช่วยเหลือประชาชนมาแล้วหลายพื้นที่เช่นอำเภอเขมราชศรีเมืองใหม่ศรีรินธรน้ำขุ่นนาจรวยบุญทลิกเขื่องในเมืองอุบลราชธานีและอำเภอพิบูลมังสาหารขณะนี้มีกลุ่มเกษตรกรและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยื่นคำร้องขอรับการสนับสนุนรถขุดเจาะบ่อบาดาลมากกว่า100กลุ่มองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีเร่งจัดหาเครื่องจักรกลและอุปกรณ์เพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำลดผลกระทบจากภัยแล้งและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนสำหรับการให้ความช่วยเหลือแบ่งเป็น2ส่วนหลักได้แก่การช่วยเหลือระบบประปาหมู่บ้านที่ขาดแคลนน้ำเพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดใช้อย่างทั่วถึงและอีกส่วนคือการช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรโดยเกษตรกรต้องรวมกลุ่มตั้งแต่3คนขึ้นไปและมีพื้นที่การเกษตรรวมกันไม่น้อยกว่า15ไร่โดยให้ยื่นคำร้องผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมายังองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่โทรศัพท์หมายเลข045210909กรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
2: สหราชอาณาจักรและโปแลนด์เตรียมลงนามสนธิสัญญาด้านความมั่นคงสำนักข่าว AFP รายงานว่าสหราชอาณาจักรและโปแลนด์เตรียมลงนามสนธิสัญญาด้านความมั่นคงที่กรุงลอนดอนในวันนี้เพื่อขยายความร่วมมือด้านการฝึกร่วมทางทหารการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านความมั่นคงและความมั่นคงทางไซเบอร์ท่ามกลางสถานการณ์ตึงเครียดในยุโรปและภัยคุกคามจากรัสเซียโดยนายโดนัลด์ทุสนายกรัฐมนตรีโปแลนด์ระบุว่าการลงนามครั้งนี้ถือเป็นช่วงเวลาแห่งประวัติศาสตร์ของทั้งสองประเทศทั้งนี้โปแลนด์ยังคงเดินหน้าเสริมสร้างขีดความสามารถทางทหารอย่างต่อเนื่องและเป็นประเทศสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ที่ใช้งบประมาณด้านกลาโหมสูงที่สุดเมื่อเทียบกับขนาดเศรษฐกิจของประเทศโดยในปีนี้โปแลนด์ใช้งบประมาณด้านกลาโหมมากกว่าร้อยละ 4.8 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเพื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาเจ้า
2: โอ้บูชอปเปอร์
1: มาซุงค่ะ
3: พวกว่า
1: เนียวซง
4: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: nga hư la hu ya cho chê tho ka thai mi gư vê dô mô o y lô a sa lê kai pơ vê tha pa to nga hư nhì ma lù gia vê yô nga hư mi vê o y lô lê mi dô mô vê o pa lô gê lô mù nô ma khô lô kô y pơ vê yô nga hư tê gà lê lê ka nga hư mi dô mô o y lô tha hạ vê o khô lô yô tha khá tha ka dô nô chê tu yô nga o tô lê la hu cho chê vê o ta ลาหุข้อเป้าเสมานาคาโบแพวิโย
1: จังหวัดจิ้มใหม่โอคโลเชตาเวงาคุ้มมียาติผาอามีไฟป่ามุคอมุยอมาแล้วจิมือดูแอคคาฝุ่น PM 2.5 จะได้ผ่ายอกเอกาจูออโปงาคือติแกนยิมาละเซจ้าดะและกาดะกยาวือแม่เฮปเปอร์แฮกคอลอามิตุเชเวติผาถะหมอเวลโกอามิไฟป่าพ่อกาติเชเวงาคือจาวะจิใหม่ออคอลเวเบอร์โทรศัพท์นาบะแม่ศูนย์งาแซเตเตงี่ฮีศูนย์ฮีโทรศัพท์นาบะเชเวถะติปิแพวิโยงาคือจาวะจิใหม่ออคอลแลอามิมากาตุแต่ก็แลฮาตาเวอญอฮาติผาตอลาปุวิโยฮาปาเซเตงี่เตฮาปาจันนาวารีฮาปาตาแลเซชเตงี่งาฮาปานี่ฮิงาฮาขอชกอขออญอยาเชเวออคอลเตจิลิลิอามิมากาตุแต่ก็แลฮาตาวิโยอากาจะตีจ้าเหมือนจะคือเฮปุเฮคโลอามีมากาตุแต่ก็แลฮาตาวิโยแม่อ๋อนี่อ๋อยาชอคโลโนฮูอามีข้อตุคือเวลาก็แลมีวิโอเลี้ยวข้ากฎไม่แต่ตาวิข้าสนโนฮูท่าอายุติไกตุโยเจงาคือจิ้มใหม่วิโอคโลกอดะเกดาวิมฮอซาติผาซากาหัวกิตุอโปโนฮูท่าฮะเลี้ยวทุระเชเวแลสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจิ้มใหม่เพวิโยแม่

ค่ะเวออเวียวนีลาหูยาติกาเลเลถะตะอยอยาเวียวคอลุละเสจ้าเลอไรกาอบุดะเจ้าคอลุหะอยู่ลาวิโยจะได้คือหนูคือกากาเชเวออคอเชแลงาคือคอยะหลอยะออคอตอกอติวจังหวัดจิ้งใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ เอ็มติฮิโอฮาสจิคอกิโรเฮิร์สต์ไลพอร์งาคือลาหูคอไรกาอบูดาจ้าต่อไปเชวิโยและงาลาหูคอป้อเชเซมานักคาโบเมวิโยตีนิเลเลตีชุดตีนาลิตาและซาฮุมหลอกอติชนาลิทักขะไกและมุ่งเผื่อวิโยยาฮินาลิควายตาและก้อนาลิทักขะไกตีฮาลิลิงาคือลาหูคอไรกาอบูดาจ้าต่อไปเชวิโย งาคือราหุยาติกาลิเลกาออกคือปืนตาแล้วออเลมือทักขะไกติแก่ราหุข้อพอนาเลอในคือราหุชอจึงแก้วติแก่ออกาปิดักไปเทวิโยงาคือสิบบาททองเยเชเวชอติผาโนคือนัชเยออติติผาจุปากาวิลโลโก งาคือกาเยโจเวกาสาติพายโยงาคือสิทธิ์และประกันสุขภาพแห่งชาติไม่กาสิบบาททองสิเซชบะเยเชเวชอติพาติขอวิออคโลงาคือออปโปนัชเยติพาจุปากาวิโยงาค่างาคือกาติกาวิโยออคาติพาแหลงไงจ้าแอปพลิเคชันสปสช.ไลน์สปสช.ไม่เลยกาโนฮืออตุโนฮือสถานีอนามัยมะโกศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองไม่กา อาจุยารัฐบาลวินาศเยนหรือสิบบาทโทเยเชวิโอติออคโลเกและจะปากาเพวิโยและออเลมือติคาแลนหรือสายด่วนสปสชก็เวเตเซเซศูนย์ชีวิตถาโทเกและหรือนาศเยออติติพาจปาเพวิโยและงาคือกาเยโจเวละไทยกับสาติพาแลบาประจำตัวประชาชนไม่กาอาจุยารัชกาโตลาตาเวไม่เล่บาประจำตัวประชาชนติจุเซเมโจเวบาติพากาเพวิโยย้ายบามาโจเหวิชอติพาโลโกใบเกอ ตาติเลเยเผวิไม่เก่าปอยเวบปชาโชเกียวเยนาบะทอรอติชอเกียวเยเผวิโยและงาฮือลุเยตาเวนัชเยติผานี่คือเวบปชาโชคัสโซมากาตาเวติผาโลโกโนฮือเชตาเวออติออคโลเยเสภาเวละโลลาตาเวลิมะไม่กาข้าคอลอคโลละโลลาตาเวคาเซไม่กาโนเวปอลิเมลีละโลลาตาเวลิมะติผาเยเผวิโยไม่เลกาโนฮือเยงาเชียเวโลโกเยงาเชียเวใบเส เยงาเชฟผู้เปียวิติภาอีกับฝ่ามีผู้เปียวิใบเสติภาออตาติและละท้าติภาเยเผวิโยเชลงาคือสิบบาททองเยเกือออคโลนาเชียติขอเวียวอปอจปากาและงาคือจปาวิตยาชากาเยโจเวลาทานอิกาสาติภาเผวิโย ยะเนลิยะเตผาเลออาปูเวกาโตวิพอนิมาปูเวชอติผาติกาลิลิถะกุลาปาลาวิโยงาคือไทมิโกโคโลดะจาวิคุมือละเมื่ออาปูเวกาโตวิพอดาวิโอเจติผามิงคือจะได้สอโคโลเพื่อมาเกกาตัวอโปกรมประชาสัมพันธ์ออกโคโลทอกะซอพาวเวอร์สาขาแฟชั่นจะได้ผาติไกตุโยเจไดตุเวออนี่แลฮาปัสตินตาเลเซนี้ขอฮาปาจูฮาปานิฮิงาฮาขอชะก็ขออติแลศูนย์การค้าเซ็นทรัลจิ้งใหม่ออกโคโลไวชเวออกโคโลแลอาปูเวกาโต วิพ่อออกแบบพ่อวิชื่อวิออกเมบุเวงาคือไทมิงก์ออกโคลเวไลกาลาและจามอดะลาจุโยและชเวออกคู่กางาคือมียาโมโตตาเวดาเวออกแบบตาเวไลจือเตผาทอกกาเตะและมาลักไอจุโยเจและรีปอยชเวออกโคลเลอาปูเวกาแฟชั่นโชติผากะวุเลจูมาลาตุโยจิแม่และอาปูเวกาโตวิพ่อจุยมาจิเตผาดอกคาเตผาซอพาวเวอร์แพกไอตัวอโปมิงก์จะได้สอโคลเพื่อมาไอตัวอโปกาดอกคาเตผาเจดักไอตุโยจิแม่และอาชีติจุยออกโคลโมโต เวลาเฉบติจูเวอคโลโมโตเวคาเคเตเลติแกปอดะเลเยแผกไกกาตัวอโปมาดักไกจูโยเจแม่ตาลือพี่แม่อาปูเวกาโตเวพอนิมาปูเวชอติผาติแกลาและดอกคาเจดะเลฮิอยู่และงาคือไทมิโกคโลอาปูเวกาโตเวอเมบูเวชอติผาติไขเปติไขอุลามูลาและมิเกชอติสอคโลงาคือไทมูมีเวละเมื่อติผาชุดะเพื่อมาเกียเวอร์

Obo da ja vi yo ya ni mo la ka te po tho ka da ja vi yo nyo ya cho ko lo nga hu te po ko ga mi la le yo yu we la le ka ma da ve ko ve rai ka ko lo nga hu ga phu ga mo da le yo o kho ga ko ka da ke che vi tha pa to o lo pe le te ga le le tha ta yu yo ya vi yo ko lo la se ja le yo rai ka obo da ja ko lo ha yu la vi yo me ha vi yo vi yo ni la hu ya ka pho che pho lo che ta vi kha ki phe che นะจ้าแม่ดอมแม่ซุแม่กาแม่ฮาเลดอซาเชียวล่ะจะได้เจอกาเลียวเจ้ายาปีปาวิโอยาวคอลุเชียวิโยมุยิขอยาลุลาปืมแม่จะรับปะตะมุยิใส่มาคาสึปอตอลาวิอานาอากอติพัทะนี่คือต่อดะและปูกากากิจุติกาลิเลกาจาเวดอเวเชเวจอเวติจิลิลิพอกาอายิเตและอาชิยอตุยอยะคาถะคาแดนยะฮาซาดักิสิแมมและยันยีเวียวยากาเลชุดิซอคอโลแลยันยีเลงาฮาปาติเมยะคางาฮาปาลิโคฮาปาพึเกโอลอลิเอเลยันยีงาฮาปาเมฮาปาคอโลยันยีซึปเซนยียันยีนิชสนิกาปวิโยเลยันยีแลนูนิเผวิโยและจะขอทอกันยีฮีนิชขอขออุ้มขอหาวิอวิอเนี่ยราหุยติเผาตีนี่เลเลมุหลอกกอวิอยาติชะตินาลิตาแลติชินาลิทาคะกายงาคือไรกะอบุดะเจ้าขอโลราหุขอตอไกเชวิโยวิทยุเรดิโอพอ AM ติฮิโอฮาสติกะกิโลเฮิร์สติไลพอเบื้อเลยกะ Facebook ไลฟ์สดพอกะสวทเชียงใหม่ AM 1476พอกะไลฟ์สดติดต่อไกเชียวปื้อตาเลยกะ TikTok เป้ากะนาคาโบช็อปก็วิพอไลฟ์สดติดต่อไกเชวิโยงาเฮือวิยาเนี่ยราหุยาติพาลุละและกะกะกะหมอปือวิลอโกตาลือปีแม่อชอปะทะแปปีเลยกดไลค์กดแชร์ติแล้วติแกในหือราหุชาวจิตาโอกาปิดักไปแพวิโยเอาวิเอาเนี่ยราหุยาติพาอมจะเบิดติจูวิเอาเยาโคโลแลนิเวติยาธาเรียกอ่ะหือราหุยากาอาชิยอราหุชาวจิตาหาวินมาจอมาเหล่าโลแม่เรียอาสาเซจขอคู่วิติมูแลราหุข้อคาเดยอและเรียราหุวิชอลิวาลีคาเดหาซาเชวิกามาแม่เรียงอ่ะคือราหุยาเซจขอคู่วิติมูนะยาข้ากอดหาดคิดตุจวิอย่ายาเนือตุลาวิติภาราหุแผการาหุข้อมายอปื้อเรียราหุแผการาหุวิอโลมาชเวเรียมือขอเรียฮีเลจีมาจิจาวิอขอโลอาชิยอราหุแผวิกาเลือกเชียวแม่เลยย้ายยันในอุตุลาวิอมอคโลเฮกงะคือปอยเตพาเลยปอยยะกะคอกะเผวิโยเลยงะคือยะปายะมีลาหูเผวิชถาเลยมากะเลือกไกตัวอโปลาหูขอคะเดยอปีเลยงะกะจุจาเชเวเลลาหูขอยอปีเวเลยาเลยยะคะเลยยาลาหูขอยอเลมานาละกูลาหูขอเยเลดีเปียนเลยไวกะเวเลขออลาเวเฮเลนากะเวเลยูยะคะมายอลาเวกูมาชิบยะเนติพาเลยกะกองะหือลาหูเผวิชเลเผกะเลกะเผวิมาหิแมลาหูกะเผวิชเลเลอบุกะวิทัปตองะหือลาหูกะเผวิเลขโกติกาลิลิกาลาหูเผวิทันยิคัสและอาชิยอลาหูชจิตาคาเดหะแม่และลิชกาไรกาอบุดะจักกางาคือลาหูชจืออปูจูจาเลติเชวิโยงาคือไทมิงกอคอลบอาจุยารัฐบาลคอลบเกกาตาวิเลวิทยุเรดิโอพ่อลาหูโคกาโตเชวิแลไทมิงกอคอลบคาเปติกาเจติจอวิเลสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ออคโลเจติจอวิโยเชเวลเรียกอ่ะคือไทมิงกอคโลอาจุยารัฐบาลกรมประชาสัมพันธ์ออคโลเชตาวิเมเรียกอ่ะคือออคโลตเกิดเชสำนักนายกรัฐมนตรีออคโลเชตาวิโยเจราปะโตเรียกอ่ะคือราหุยติกาลิเลกาลาหุเผวิทันคัสเมเรียติกาลิเลเฮโกยานี้วิอยากาอายุเวลาตาวิสาตาติพาไลลอจอตาวิโยลิคอยติพาลอนากาวิมาโกโตสาฟือดะตุวิออลอจอวิลอกกาจะได้คือเรียงาไลฟ์สดติเชเวเฟซบุ๊กออฮอพอกาลิบต้าลาเพอเลยไม่กับ TikTok อ๋อฮอพอไลฟ์สดเชเวลิบต้าลากับเพอไม่เลยกับเรียงาคือออเข้าตอกูบ่อยออขอลบโทรศัพท์ติลุลากับเพอแม่053276007 0งาแซนี่สขอ
004โทรศัพท์นำบัตรชวิตาติลุลาเพวิโยเบื่อเลยกาเลียอวิโยเนลาหุยติพาอวิโยเนอชอบปะเลียอย่าดูอปอิติพากาพะดักไอแลกาจาเวนาเลียไลกาลอกอวิโยเนกาจาวิโลแมลิมเพเป้ากือลาติโยเลียอวิโยเนกาจาเวติพาลอโกเลียลอโกมุซอพอชอวิทยุเรดิโอพอลอโกไกมาวือเลียไกมาวือแมเลียงาคือไทมิงกอคอลกาวือกือนากือมากาวิโยยาคำเผื่อเป้าที่นาริควายท่าแหล่มัมมีเป้าเรามีเลี่ยนู่ให้ปัมมีราชาติต่อพ่อขาแกกากาเชวิโลเลี่ยไก่วุ้นจาเววิทยุออกข้อต่อกอตีแผ่วิแม่เลี่ยงอ่ะคือจาวจิไม่ออกข้อโลกาแล้วก็ยันยี่เวียวยากกาเลี่ยงอ่ะคือลาหุยาลิบุกาลาเวอปินารีพอใจเลี่ยยกก็เลยจี้ให้ติต่อเต้นยี่เลี่ยมุชัดเลยหัวจ้าแม่เจจี้ให้เลี่ยจี้ให้วิโอจีมุชัดเลยหัวจ้าจีแม่จีแม่กาเต้นยี่เลี่ยมุชัดเลยหัววิโยลีตาวาวิโอยาแลมุยมาลาลากัวหัวชื่อหัวมุวิโอซาตามาวิโยแม่เลี่ยบูจาเลี่ยปินารีพอใจกาชมอเพกโอกาเลี่ยจูจาวิโอคโลลาหูเลี่ยคาเดบตาลาเชวีถากามอวิโยเลี่ยบูจาเลี่ยปินาริกาโอกาญูเวลาโกกาตัวฮะเลี่ยสวีมอเนสวีเอเลี่ยละโนปุลูปิลาวิกามาเลี่ยบูจาเลี่ยละโนปุลูปิลาเชวีติกาเลี่ยกาคาตัวฮะเลี่ยพุยเอเอปิลาไปจอเลี่ยเฮ้ยบูจาเลี่ยลิบวลาเวคิดจะติมอวิเลียลิบวลาเวียปีนารีนารีติกาเลียลิบวลาเวจะติมอวิโยเลียลูกหลอกกว่ากับตัวฮัสวีเอติฝึกตาลาหมอเลียแค่กว่าติ๊กต่อเป้ากับคนสาเลียมติ๊กต่อเป้าเลียยาเซธาติกาลิบวาหมอก็มาติคือเซมเลียบอยล่ะบอยกว่าเวติกาลีนายบอยคนหล่อเจเป็นอะไรนะครับเจมาเพลาเวลิเจเชสเชียวลีกับมาลาวิโกวิลิงาขอลีเฮ่เฮ่เลียวบูจาลีเตกาโกวิลีโครงการไทยช่วยไทยพลัสสมัยลีลงทะเบียนราหิราเจียมที่เกิดกุมาลาลีเตกาโกวิโอบาสวัสดิกาแห่งรัฐคาทะพอเลลงทะเบียนจราตูเลเจเลียมที่คือซาตาอยู่เวลาเลทูมาลาลีสลามาโอเจซาตาโลนาวิเมเจลีดออดอทูล่ะเห็นไงว่ามาจากโกตาตาดีลาเมล่ะอัทูคนอะไรอะโหลว่ามาจากกูการจบวิโยเล่วิบ้าจะตาตาลาเมเลี้ยวเมว่าพี่ว่าใหญ่แล้วก็เหตุการณ์ที่ต่อเป้ากันจะได้คือฮิชฮิกาเชียร์เราเลยฮิชฮิกาเลเชียร์เราไม่เลี้ยวบุญจะเลี้ยติดต่อเป้ากันเหรอเฟซบุ๊กไลฟ์สดพอฮิฮาสุดสุดกาวิทยุเรดิโอพอขมานาเชนามาสุริยาคากาอบุญจะลีติแก่ลาหุคอพอนาเลี้ยวซาตาพอหาอยู่ใกล้เชวีติการเลี้ยวบุญจะวิโยมเหรอเชติคือเลี้ยงาคืออโลซาตามาลุยหิตาอวิโยเนลาหุยติพัทธะดอกคาเจดักกาเวโกมาเลียอวิโยเนลาหุยติพาโอยาเซทังอพอแต่เมฆหิวโลกมาเมฆโกโก้มาลาเตเวเลียเวสละเตกาเลียยอติตาเวฮิยูกุดาจาเลียใครกว่าเวเลียโกโก้ยอโกเลเลียอิมลอกวอนะออคโนพอกาฟาวิเจอิมูเลอิมูชอทิลาวินะลิมูทิลาวิแมเลออคโนพอกาฟาวิเจออกาลอกวุสพอกาฟาวิเจขวากาฟาวินะเลแค่กว่าชอยาลอกเลเตพอเลลิกากาฟาวิเจเลก็ตุจอวิเลชอยาลอแมเลชอยาลอแมเลก็ตุจอวิแค่กว่าเลชอยาลอกเตพอเลลิกาฟาวิเจอิมูลอกอคโนพอกาฟาวิเลออกาลอกวุสพอกาฟาวิยาค่าชอยาลอกเตพอเลลิกาฟาวิเจเลลิชกาดนตุวิตคอเพวิโยเลียบูจาเลียเฟซบุ๊กพอติตาลาวิกาหมอวิทปาโตงาคือลาหุยติกาลิลิท่าวอเลียทูมาลาวิโยแม่จ้าเลยอย่างนี้อยู่เวลาวิสตาติพาอคโลลุยโยเรียกกว่าล็อปเตลองาคือติเกจอยู่เวลาแล้วกาดะเจดะกิตุวิสตาแล้ว
อาเจ้ายาคาสแพกไอเชเวมูชามูยีพ่อจ้าดาวิซาตาติผ่าออลอยู่เวลาเร็วไงคือติแกกาดาเจดาไกติโยแมชื่อจอปากรมอุตุนิยมวิทยาพ่อยูคือซาตาติผ่าปิกาลาวิแลงาคือไทมิงกอคโลกาลาติเวซอปอนี่ชื่อฮีนี่งาฮาปาตาแลฮาปาสตินี่ขอฮาปาจูฮาปาวิออยาชอคโลงาคือไทมิงกือเลออฮอติตอพ่อและไทมิงกือมุนีตอพ่อแลไลกาไลติออคโลมุยกอลามาติโยเจและลิงาคือไทมเหมียวนาติตอพ่อเตแลภาคอีสานพ่อไทมิงกือออก็จะติตอกาเตกาติติแลมุยลามาจากิตุโยเจเลนิชกอนตาแลฮาปาสตินี่ขอฮาปาจูฮาปาวิออยาชอคโลลิงาคือไทมิงกือคอลูกาติปอมุยติปลูกอลูลาวิเจมุยลาจาลาวิลอกอแลเลสติตาแม่ลาจะลาฮาแพตอลาวิให้ผู้ขอวิกาลูลูลาฮูลูฮาลูแพมีปะเวมิงกือยอเจลาวิชริภาถาซาตาพอหาอยู่แลกากูแฮกากูฟาวิโยเยฮอเยนากะคาเดนเชเลมีปะเวติภามิงกือยอเจลาวิชริภาแลก็ตูอิจาวิโยมาเวงาหือลาหุยะชอคอคำโกโอเชเวโกมาเลคอมกอติเชเวมีฮากัวเชเวกางาหือลาหุยะแมเลตอตอเลเชเวชอจะจะมาจอเลงาหือลาหุเชอยากให้เชเบชเบตกัวเดหือลาหุยะกะตอตอแลลีมีตอกอเตียวเชลาปอลออุทาลอโกแลเขาเปื้อนคนที่เชเวเลยเขาเปื้อนคนเชเวอย่ามีฮากัวเชเวเลี้ยงอ่ะคือเราอยากจะเลี้ยมีฮากะเยจิคือเลี้ยค่ะเดี๋ยวก็ดูตัวเลี้ยที่เชกาไปก็มาเนี่ยคือเราอยากจะเลี้ยเอกว่าเจ้าอยากจะเบื่อเขาเลยมุ่ยกันละกูลาจาวิทับปะโตเลี้ยมีปะเวมีคือยอดเจลาวิชได้ผ่าถากาฟาวิโยแมมเอกว่าอยากนี่กันงาคือไทมิงกอคโลเลียติพอเปิดติพอมุยีคาเทมาจวาเวียติแกโกนาแมยันยองาคือแทมมีออนาติตอพ่อแลมุยีติฮาเวียออเชเปเซเคจอตาวิโลแมติฮาเวียออเชเปเซมุยีแตกาตาวิโอติติพาจังหวัดเมฮอซอจีใหม่เลจีใหม่กับมุยีจอเพื่อเลียลำพูนจังหวัดพะเยาน่านอุตรดิตตากกาแพเพชรพิจิตรพิษณุโลกและจังหวัดเพชรบุรีต่อพ่อคาไก่เจเลติกาติเตียวคโลยะนิกาเลมุยีลามากไอตุโยเจอันนี้กาสาวุขอนอเลียงคือจิมัยวิออคโลกามุยีลุติปุเพเกลาเวเลียโกเลจอลียาซออาจจะโกลาเวเลียหอเชอหอมวิออซาอาจจะเคลาวิแม่แต่แล้วภาคอีสานพ่อกาเซชเปเซจิแม่เลียมุยีจอตาเวเคเตเลกาไทมิงเกิลมุยีต่อพ่อออชเปเซไทมิงเกอก็จะติดต่อออเชเปเซไทมิงเกอราชื่ออาดามาพ่อมุยจงมาจาลอสเชเปเซจิแม่ไทมิงเกอฮอติดต่อราชื่ออาไทพ่อออเชเปเซและกุฏิพ่อกะเซเชเปเซเคจอตาวิเจลียาคากะซอปอนชินตาเลฮาปาสเตนีขอฮาปาจูฮาปาอคอโลติปอมุยกอลูลาแลลามากิตุโยเจเลียเคกงาฮูเตกาลิเลกะเชซาจอซาพ่ออายิติแม่เลียวเจ้าอยากจะเคติปีปาลาโกเชหาจอฮาเวนาวิโกเวเลียอนาติพาลาอย่านี่คือชอยากเกี่ยวปอโตลาวิแม่เลียเคโกติกาลิลิกามุยีคือเอายาโคโลปอโตลาตาวิอนานาบุติเจลิลิทะปูเกกาปิแม่ก็จ้าเลกาเลียงาฮือลาหุยาเลนาลุลามาเวยันยอเซนตินกอวิโยโครงการไทยช่วยไทยพลัสออกคอโลแอปเป๋าตาพ่อพอเลลงทะเบียนลาเวยันยอเซนตินกับปุวิโยเรียกแค่โกคามาเลือเฮเลโกโกเลออลาเลออลาก็เซกาเลือเฮจิแมเซชลากาเบียลาโกเลหุเวเจเรียกโครงการไทยช่วยไทยพลัสเรียกโคชออชนั่นเลยแอปเป๋าตังออกคอลโลเยกไอตัวเวยันยี่วิออย่าออกคอลโลเซนติเนาะคอลโลเรียออลาก็เซอเหมืองาฮิตฮาเลออจัสกาเจติลู่เจเซชลากาบีลาอยู่ลอมเอลีบีอาลากโกเลฮุยวิเจยักฆ่าลงทะเบียนตัววิออย่าพอลาวิเลเลนิชกอนยิงาฮาปาคาไกมุสนาคอนาริตาเลมพือติชนาลิทาคาไกตินีเลเลพอวิโยเลนิชกอนยิคาไกโยแมเอกงาฮือราหุยาบาสวัสดิกาแห่งรัฐมาจอตาวิชอติภาโครงการไทยช่วยไทยพลัสโกเวเลขอชอชเชติภาหนอฮือ
แย่กักตัวปุ่นะเลยหาลงทะเบียนแม่เลยเลือกเหรอเลี้ยอลากะลักเงาลากะเหเลือกเหรอแม่เลยเซชลากะเบียละโกหูวิโยเจเคเตเลสติตะแม่เลยฮิเลฮิจ้าป่าอมุติภัชกาอาลุงอาหุมมียาเลยอลอบุเลอชอยากาทิกาอยู่กานากาติเชเวอยาโคโลฮิเลฮิจาปอมุชอกอจอลาเลมมียากเกอฮิจาลาวิเจโกมามมียาหาวอเลเลียจุยารัฐบากาลาวิคอชเปเซเลอมมียาปอกาออชเปเซตอเวโครงการเชเดพอโคโลกาทิลงทะเบียนเลอยู่เชเวอโคโลฮิเลฮิจาปาเลเนฮือชมัยจอวิกายอฮิจากาเกตอโปเลชเวเลเลลิงโครงการไทยช่วยไทยพลัสลงทะเบียนตุเวเลชเวนี่คือเลฮาลงทะเบียนหายืนยาลับสิแม่ชเวโกโนฮือติปอติสแกนาติตุกามาลูโกแลเลจะเคเตลาวิเจเลอวิอเนลาหุยาติพาโอเลสติเตแม่เลติฮาเลลิกาชิบุวิอจิอคโลกอตุจอจาลิฮิเลฮิจาปากังหุมมียาอธุมาอลอแม่บุเลมมียาอคโลกาติตุเชวิอยาอคโลยูกาอะหุมมียายืออายุติเชวิอจิทาเยเลลิเนหุมมียาฮิจาลาวิโยโอเลฮิเลฮิจาปาอโมติพาอคากาติจอลาเชโอลอจราปาตอลิสติตินะติกาเลลิกาMessenger พ่อมาโก LINE พ่อมาโกเรียกข้อความ SMS ออกคอลโลลิงก์ฟื้นละแหละเรียกลิงก์ฟื้นละแหละลิงก์ฟื้นละแหละโครงการไทยช่วยไทยพลัสลงทะเบียนวิโกเวจะเคยฟื้นละวิโลโกตานี้เลหัสบาอโลกวออาจุยารัฐบาโกเวโครงการไทยช่วยไทยพลัสออคโลลิงฟื้นละวิมาจอเจเลียเคกโนฮือออตุรวยและแอปเปาตังออคโลกาลงทะเบียนวิเจแอปเปาตังออคโลลงทะเบียนวิชกาออปิเตมุตุโกซาจาลอเลียค่ะได้ผ่าออปิเตมุกาแอปเปาตังสบาวิเจโกมาเบอร์โทรศัพท์กะปาวิทปาตอลุยมากาเรียกแค่กว่ายืนยาตัวโตแต่ก็แหละตะลาเวนะแค่กว่าธนาคารเลขตู้ ATM กรุงไทยวุฒิสอจะสแกนแล้วยืนยาตัวโตกับแผลเลขอยากเข้าเวทีแขกกับมากาเวลาโกธนาคารโคลกาลุยวิโยอันนี้อย่างนี้กันธนาคารชอเจจะหิเจเลชอลาวิมาจะหิเจแม่เลขกว่าแต่ละกว่าชเวแลลไล่กามานากาวิโลเลนี่คือลาหุยาเจติมาเฮไทยชอกามานากาหิโลกุมาบาสวัสดิกาแห่งราชจอวิชอติภาโครงการไทยช่วยไทยพลัสขอชอชชอคโลลงทะเบียนมากาคู่แลเลงคือกูลาหุยากูมาวินากาวเฮเลชุชอมานากาโลแม่เลธนาคารเกเลจะกดลงทะเบียนวิโลกุมาโครงการไทยช่วยไทยพลัสอคโลกาลิโยบาสวัสดิกาแห่งราชวินะยาค่าเกเลจะลงทะเบียนวิอยาโครมากาเรียลกว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสขอชอเชลแบาสวัสดิกาแห่งรับมาจวบวิชอติผ่าอโปเรียกก็ยกคือบาสวัสดิกาแห่งรับจวบวิติผ่าเลมากาเมเรติกาวิติยาเจติลึกาวิโยเรียกก็โทรศัพท์มือถือออกคอนโลลงทะเบียนมากาเวเรียปะฮักคาเคจอลินาเรียมากาวิเชกับปะฮักไล่จื่อจวบวิลอเรียติผ่าลกว่าโทรศัพท์เวอร์ชันเรียอัปเดตมากาเวยาคาติผ่าลกว่ามาอัปเดตเวเรียกก็สติมูลกว่าแอปเป่าตากาดาวโหลดเวลาเลกาติตั้งเวเรียกก็เมฟูปีปาใจเลยสักแกนามาผ่าเวจะเคติแขก็เลยลิธนาคารโคโลเจ้าหน้าที่ธนาคารเกี่ยวกับกวิโยเรียกก็ปะฮักก็กับฟุจารีไล่กับก็เวปโทผู้อหิบายกับท่ากับก็คือวิจัยมาจิตุขาวิจัยมาจิอยากกับเคลิกาวิแม่เรียอหิบายเรียอหิบายวิชาติฮับวิติฮิติฮินาเรียอยากว่าจะอยากรัฐบาลกุลาวิติฮิบายหน่อยเย่กับโลกนอป้ากับขอฮับพะกับปอกือเวียก็ติญิวิอาเรียเซฮาเซจเซบะเคมอปาจากะเกวิโยเรียกโครงการไทยช่วยไทยพลัสออคโลกาเคเตลังะฮุราฮุยะกอนาลุลาเวบาสวัสดิกาแห่งรัฐเมคาทากอพอเลลงทะเบียนตุเลก็เลนาลุลาเวเลมาสเซเลออวยอนเนลาฮุยะติพาโออาจุยารัฐบาลซาตาปิกาลาเวลอเวยาคาชินิฮาปาออคโลเลบาสวัสดิกาแห่งรัฐกอสติปอกพอเลอนาลิออเมกอเลลิออปิเตมุทากะคาเปกอชินิเตอินตุโยเจฮาหาเวชอติผาทะเจติลึกแต่ตุโยจิมหาวิชอแล้วก็ลึกบากตุโยจิแม่เรียกกว่าคาถาพอตุวิอเนียวห้ามาสเสเลสาตาลอนาคาเตลายืจาวิบาสวัสดิกาแห่งราติมุติชติตุมาลูเรียชติปอโคโลฮาปัสตินีโคฮาปาลโกเลโมโมปัจจเชวิอตีนะ
เรนูคือมอปาจาเชวิออตีเตหาปาเวียเซหาบาลูลาเวออโคโลสหาบาก็คือแทลาจุโยเจเคกว่าตีกาเวียเรียตีฮิปฟูนูคือมอปาจาปาเยกาวิโยเรนูคือนูคือเป้าปกคือตุกามาลูเรียบาสวัสดิกาแห่งรัติโมโครงการไทยช่วยไทยพลัสขอเชิญออสติมูเจตีเลนูเป้ากาต่อเวเคกว่าจะกาง่ะคือราหูยากุนาเกาลอลี่อยากให้ชุดชมานาเกาเห็นวิมาเลยธนาคารเกลียอยาสุวิกาไลกาโยเลจกาอยู่เวลาเลียววิญญาณราหูยาติพัฒน์เข้ามาลาวิโยแม่ฮะวิญญาณราหูยาติเผาง่ะคืออาซาตาพ่อนิเวติยาธาเลียชุดนี้คือแลย่านเนย่านยูติพาอมูเกลเลียย่านเนเลี่ยเจนแซ่ติมูแม่ลี่ดีชาจาวิโลจิแม่เลี่ยอะโลดีชาจาวิโลจิแม่เลี่ยแค่ก็ดีชาแล้วย่านเนชติหมูชอเลี่ยมาจอมาเสเลี่ยมาพอยวิจิมาจอเลี่ยมาเสเลี่ยมากะมากอพอยวิจิแม่เลี่ยชเวชติคือวิออย่าลี่ย่านเนเจนเซติมูอคโลจีชามาจาโลจิแมเรียอลาเคเตชิคอลาออชออเซลาพะคิชาวิโลเจนิเวติยาธายะเนเจนเซตอมูอคโลลีจีชาวิเลฮิชิคอปุเซเคจิแมโอเรียกวิโยให้แมเรียอลอกวอฟุติฮาจากะกวยจีเซวิโอฮิชิสบะกาวเลเลติตอปานะเลติฮาจากะกวยฮิชิสบะเคยจีเสียกูขันยิบติโลเวียนยิด้วนยิเลจามาหล่อเวจามาหล่อจามาหล่อเตกูจีจากอชจากองากูจีชาเกเวเลเฮกูมาเวจีชามาจาวิชอเยวุเชเวเจเลก้าวุจเวเตผาลกูลิฮิวิโอคลุพุชเลฮิอาเวทับปะโตจีแมลีจีชาเจเวเฮกูเตฮาปะเตฮาปะกาลีจากาเวมาหล่อเวนะดิเซกามากาลายูเจเฮโกเจนแซติหมูโควิชอรีอาสันชงะขอฮอวิติหมูลิเฮออปูเวนะเฮโกมาวิบะเครดิตเตผากะผู้อยู่เลยเยมาจาโลเจลิบะเครดิตเตผากออยู่แล้วเตปอเลมาโกลิโมวือเวนะโมวือเวเฮโกติฮาปาเตอปาโกขอเซเวลิชบุชออไลพอมอวือเวมาจาโลเจเลขกว่าจะได้คืนยิเวติยาธาเลียงอะหึมมียายาเน้นชงะขอฮอเวเจนแซดก็เวติมูชอจิชาจาวิอมุเพวิโลเจเลยไล่กาลโกนะอาชิยอวิตาเปียวอาลูเลียอามาติเลียก็คงโทรศัพท์เลี้ยวซ้อซ้อต่อละก็ฮึกาวินะฮึกาวิลก็เลี้ยมาจกาเลี้ยจะดาวอยู่เวจะเชื่อเลยอยู่เวน่าเลี้ยวเลยมือละก็จิติชาเกวิโยเลี้ยติดีเปิดติดีเกวินะเลี้ยแค่ก็กระทรวงศึกษาที่การพ่อกาดหาดอกขี้จ้าจีแม่ลียายดูไอติผาจะได้คือโทรศัพท์มือถืออยิจะใจวิโรจิโกมาเลี้ยปุราชาลีฮิจอยเพวิโอคโลเอาวิ่งเนี่ยละหุยายาป่ายามีโทรศัพท์มันยิบจ่อละโทรศัพท์มันยิบจ่อละเอาวิ่งเนี่ยละหุยายาป่ายามีจ่อเลยนะอ้าวงั้นคือกูมาจะจ่อเมลี่ยากูโทรศัพท์ยิบเลยโทรศัพท์ยิบถ้าปะโตเลยชุดนี้คือวิ่งยาวขอรบยาไอยาเนี่ยติผาลีโทรศัพท์มือถือว่าอยิจ้าเลยเลี่ยดอหาดอกคิดดูโลเวชอยาเอลิฮิมาราเวสมาธิมาจอเลี่ยเตเตโกเมสเมจะลูเวเคโกหนอเนได้ผากะเลี่ยมาละและเวลิฮิมาราปื้เวจะเคไกเวเจเลี่ยโทรศัพท์มือถือเกมได้ผาลิกึใจเวทปาตอยาไอญิมากะมาดะเวเลี่ยจะเคไกเวเจแมอะลุงาสาตาติมากะโมเวเลี่ยอะลุอเตเตโกมามากะมาโกกาโดเวเลี่ยยาคากะชิบึติจุยแมเคตตอกะหายโลแม่เลี่ยยาไปจะก็มาติชงะขอเลี่ยอยิจะปุวินาชื่อว่าเก้าจ้าแหลงงาดอวิชอมาเฮอลีตุนุตุสะอยู่เลี่ยจะเกติแขกเก่าลกโอชอยาชอลีตุนุตุสะปืดาวิชอชอยาชอเลี่ยตีจอมาตีจอดาวิมาดาวิอเจติพาฝึกไปปื้อเวเล่ชอยาเพวิหอคอโลยาคาตุนุตุสะมาสแม่เลี่ยดาวิมาดาวิตีจอมาตีจอวิยูหูฝึกไปมากาเลวเวเล่ตุนุตุสะก็เวนะเลี่ยแขกว่ายาไปชติกากาตุนุตุสะเพวิโยเลี่ยลกโอโยเอโยกาลีโยเอากาโยติปอ
น้ำน่ะต่อยทีวีเจ้าก็มาวิ่งเหนือละหุยยาตีเผาโอ้ยจ้าวิทับปะโตลีชกมาโนเลโอ้ยกันเบวิเจชดติดวะฮิลีเฉลี่ยชอยาเผวิลก็ชมาตีลีโอ้ยเผวิตีกันยิ่งมาเสียเลยเชมาเกาเฮลีเชบุวิอ้อยเอาคโลโอ้ยจ้าปุวิลุลามันเจวิทับปะโตชัวกาลีตีลุเลชอเผวิกาลียิ่งมาลูกตุนุตุสะเผกเอโลเมลีหายจาลีเชบุวิอ้อจือคโลยายยันเนติภากาเฮกงะฮือยาปายามีจอวิยากาเตผาลอกุกายาออยาคะเดปิเลฟูเยเลยาฮูเวเจติมาเผ่แมเลเนฮอปออินิมากายาเกลเชเลยาออยากาปิเลดามาดาวิออเจติผายาทะคะเดกะกุมาปิวิโยเลออจอยาเจติคือออคโลจะเคเตแขกาเกาลอเลซาตาโพโกวิออคโลปโทคือจะกันยวยเกลาวิเลเคโกยายเตผาเกมออยิจะเวเลเฮโกยายเตผาเลมาไตกะเตวิโรเจเรียออนไลน์พ่อเรียอโลชอกกะมาเฮียวเรียชุลีดอเวชุลีไฟฟ้าติผาข้อชอเวอโลเตเตกอย่ายันเนติผาลูกไอเซไกมาเจ้าจิแมเรียจะได้คือวิออย่าออยิจ้าปื้อเวบีตูลอตูเวไฮเวออเจจะได้ผาทะปะตอย่ายดวยติผาลูกไอเซไกมาเจ้าจิเรียกกอมนิเวติยาทาเลียอสติเชวิออย่าคโลงาคือละหุยาติผาทกาอายาปายามิทากะออยาคะเดปิแมผู้ชื่อจอเลยาฮูดาวิมาเฮเลผู้ชื่อจอมาจากะยาออยาปิมากะกอยามามาลอกอยาลูไกลาวิโยเลคะกอจักะยิวะละเลงาฮือละฮูยาสติปิลาวิโยโทรศัพท์มือถือวือปิกาวิลอโกโทรศัพท์มือถือลิกือวิออยากะกาฟือแปปิวิโยแมฮาวิออวิออเนราฮูยาติพาโอจะบือวิออยาเลเลโซเชียลมีเดียพอเฟซบุ๊กมากอติ๊กต๊อกปอยูทูปปอวีแชทพ่ออาลุลิกึจ่าอินสตาแกรมพ่อคะไกกะเลียงะฮึตโกอินสตาแกรมจะมาลิกึปึกโกมาลียาเนเตผาลิกึจ่าลอเลียาเนเฟซบุ๊กจะมาลิลิติดต่อเลอินสตาแกรมเตผาลิกึเวลอแมเลียเฮกวอนิเวติยาทาชิบึชเลียเยปุลอกโกพุกะจากาวิแมเลียติดต่อเป้ามาโกเฟซบุ๊กเป้าครีเอเตอร์เตเลเลียโพเตผาจากาวิยาคะทอกะงะฮึพุจาวิมาโกเฟซบุ๊กลิกึเวเลติดต่อลิกึเวอินสตาแกรมลิกึเวจะได้ผาคะเปยกามีเวอเลียวคะกฎหมายอุปวิจวิแม่ชเวลเลี่ยวเลี่ยวข้าวพรบคอมพิวเตอร์โคเวลิดอคโลเลี่ยวข้ากฎหมายบุกตาวิโยเฮกวอลี่ชนิดคือวิโอยาเลี่ยเตผาผาลอกวอมาดอกาวินาไม่เลกฎหมายมาสเวเลนาเลี่ยเตผาผาลอกสากาลิฟูกากาวิทัปตอมาดอนโยวินาเลี่ยสติเตแม่ถกคอกาเชลาแม่ลี่มือวิโอฟูกากาคือเลถกคอกากาเชลาวิโยเฮกวอลี่งาคือมาติจวิโอจินะเลี่ยโซเชียลมีเดียพ่อนะงะคือออหากามาทอคือจอแลเลี่ยงะคือกดไลค์กดแชร์กามาติจอวินะเลี่ยออจะจะได้พาหมอเวลาก็มาติจอวิออจะออยากจอวิเจออลอติอยากเชลี่ย Facebook เป้ามากด TikTok เป้าไลค์สดเตวินะพอขายยามีติเกจาเลยเลเตดาวิจะเคเตียเลไลค์สดติดต่อเวมาเพจิแม่ลิ้มมีวิออ

แต่ปอตาเลวุสพ่อเราคงอะคือมีวิอเลียวค่ากฎหมายแต่แหละรีมาไล่สุดจะจัวค่ากูวิเจเลยชิบุวิอเจ้ายาวเขาเราชอบหายเจ้าวิอก็มาอยากต้องข้อกับมาสวินยานี่เลยชอบยาเผ็ดวิอเราก็เลยอยากต้องข้อสุดเจ้าเลยอยากค่ะชอบยาวเขาเราหายวิอเขาเราเลยอยากต้องข้อกับมาโน่เราเลยจะเขวิอช่วยติมาตุมาเฮเลยชูโมวิโนอยากต้องเจ้าวิเลยชอบมาโมมาเผ็ดเลยมีก็คุ้มโมเจ้าตัวปุกกะติตาวิเลยอยากต้องข้อกับมาโน่เราเลยจะบุชอบเลยจะให้กับเจ้าเราแม่เลยใครแต่ละเลยเฟซบุ๊กเขาเรากับมาก็เลยติดต่อเป้ามาก็เลยไล่เป้ากาเลยชัวดีเวนะเลยชัวดีชัวไข้เวเลยอเมทีเอาฮาตาเลยชัวกูดีกูไข้เวอยากต่อตัวอเมียวผู้รู้ตัวเดวิชกาเลยไงหุ้มมีเวพรบคอมพิวเตอร์พ่อกฎหมายมีประมาทกูเวติเข้าแย่แล้วตาเพวิจิแม่เลยชัวจากกูจะไข้เวชัวอยากต่อตัวอเมียวผู้อเมรู้ตัวเดวิชกาคอพิจอวิเจเลี้ยวเมเทียเลี้ยวฮาตาเลี้ยจะเคยเตวิลก็เลี้ยวข้อพิจวิจิแม่เลี้ยวมือกับมือเลี้ยวทอคอกับอยู่กับเพวิจิเบื่อเลี้ยวชเวียวคู่กับเลี้ยวชเวียงอ่ะโมมาจ้าเลี้ยวเวียนเนี่ยละหุยติพาวก็อยากก็คุณรู้หมดทุกการที่ดาวิโอคุณรู้โอฮาทอวีวิดีโอทอวีนะชอสาวิอากาทอวีเรียหมดทุกการที่ดาวิอากาวอทอเลกือวีนะเรียจะเคยได้ผักกติมาเพจเจมมีวิโอเรียกค่ากฎหมายอาญามาตราเซฮาเซฮาขดเฉพาะทับอ๋อคอลกว่าวิลีชอสาวิมอทกาทีดาเลลีชอสาวิแม่ผู้มาฟ้าเลคติเพตะวิลกูอหาถอวิมากวิดีโอถอวิลกูกะข้อพิจวิเจถอข้อกาเซฮาปายูฮอลเลมือวิโอผู้กางาฮิบักขะแก่มือเพวิเจเจลลิมมีวิโอเลี้ยวขากุไม้จอลอลีอยากขามอทกาทีดาวิชอสาวิจะเคติผาลีวิดีโอถอกก็ชนกาปื้นจากุมาลีอยากขาติพอกอดวนีเลี้ยววิเลนหัววิโอนีเนาะคืออยากชอบเพื่อวิลกูนิมาค่ะคิดตากันดูเลยเรนิมาหนักนะนั่นเลยว่าจะคิดความแล้วก็สารเล็กกันนิมาสชิจิลาอยู่เลยวิ่งเนี่ยละคุยติพาวคิดว่าแต่ก็เล็กๆลี่ยันตาเลยกูสพอลกูมอทกันที่ด่าเลยชอบสชอบนาวิมอวิลกูแม่ฟูวิดีโอโอฮาทอวีมากกะโอฮาทอคือวิจะคิดผ่ามาติจอลอคอพิกะจอวิจิเลยก็เพื่อเลยอ้อยอยากได้อย่าเลยชอบมูลเชกอตีเลยสาธารณะก็เวลื่อมูวิอตีออกคนรู้ชอบจะมามาเชียวินะชูเวไม่ฟอฮักคลิปวิดีโอถอเวลาเลยอยากต่อตูเลยมันซาเวตีเชเวต่อป้าเดี๋ยวนี้แค่ใกล้เชเวไม่ก็จะแค่บิเชเวจะแค่ได้ผ่าเลี้ยวฮักถอเลต้าเลยชูอยากต่อตูเตวิลโกอายีเตแพวิจิแม่เลี้ยเชเวแหละละเมื่อสิทธิความเป็นส่วนตัวก็วิจิเลี้ยอยากต่อตูแพเลอยากต่อวิอจะได้ผ่าไม่ก็เมลูวิอจะกาลาวิลก็อายุเตเพวิจเลี้ยงก็เวียนเนี่ยละหุยติพาวสติเตเลี้ยงจะได้พากาวิจาวิจมาหิแม่ลีเน่หัวเป่านี่จาวิจโยหรือรายการเลี้ยคลิปรับก็เวลีคลิปลับเลี้ยไม่กะลิงก์ลับก็เวนะกลุ่มลับเลี้ยจะเคยได้ผ่าลิงก์ฝึกลับกูกะตาจะรู้จิแม่เวียนเนี่ยละหุยติพาวเลี้ยมที่คือหนูคืออาจารย์นี่คืออาจารย์กดไลค์กดแชร์จอยลูกกูกะหนูคือเตียวิไม่กะข้อพี่หนูคือเกี่ยวกับลับผู้วิโยเลี้ยอย่ากดชะกานะอย่านิ่มหรอกก็วิโยย่อเขาลงไงคือละหุยติพาท่าอยู่เวลาแล้วเรียกเขามาดาวิซาตาอรอติผาเพวิโยอบูจอวิอรอเพวิทัปปะตออยากกะเยมาแลเรียงอ่ะคือละหุยติผาทะโทมาละเชวิโยแม่ยะกัวยะนิกะเรียก Facebook เป้ากะติฮิติฮากะพะเรียกติต่อเป้ากะติหันชินิกะเคลุลาแลนาเชลอเรียกกะยะนิมละกอวิอยะลุลาเลออกะปิละเชวิงอ่ะคือละหุยะติ๊กต็อกเป้ามากู Facebook ไลฟ์สดเป้าเตเลกาลีวิทยุเรดิโอพอนาเชเวเตกาลิลิกาอบูจาแม่ใครก็อย่านิมลกอวิออยาอยู่เวลาตาวิซาตาติพาแลจะใครไม่จะได้โยอามือข้าวิออยาฮีนาลิควายตาเลกอนาลิวิออยาคอลงหือติปอติแกกอมอดาแม่เรียกใครก็อย่างนี้อยู่เวลาแลเลยเขามาดาวิซาตาลอติพาจะใครไม่จะได้โยเตกาลิเลอบูจาแมลิจาแมดอแมฮาเลดอซาปิอบูจา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลพร้อมให้การต้อนรับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการเพื่อร่วมฉลอง50ปีความสัมพันธ์ไทยเวียดนามกรมควบคุมโรคเตรียมพร้อมสถานที่กักกันผู้เดินทางจากดีอาร์คองโกและยูกันดาเข้าไทยทุกรายเป็นเวลา21วันเริ่มตั้งแต่เวลา18นาฬิกาวันนี้
1: รัฐมนตรีต่างประเทศจีนเรียกร้องให้สหรัฐและอิหร่านเคารพข้อตกลงหยุดยิงระหว่างกันหลังสหรัฐเปิดฉากโจมตีฐานยิงขีปนาวุธในพื้นที่ทางตอนใต้ของอิหร่านการแข่งขันเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีรายการ LTAT ATF Asian 14 and Under อินทัศสุภาจันทระสุขเอาชนะมือวางอันดับ8ของรายการผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: รัฐบาลพร้อมให้การต้อนรับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการเพื่อร่วมฉลอง50ปีความสัมพันธ์ไทยเวียดนามยกระดับหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์รอบด้าน
2: นางสาวรัชดาธนาธิริโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายโตเริ่มเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมภริยามีกำหนดการเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลวันนี้ถึง28พฤษภาคมนี้เป็นการเยือนประเทศไทยครั้งแรกของนายโตเริ่มภายหลังเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและประเทศไทยอย่างเป็นประเทศแรกในอาเซียนที่ผู้นำเวียดนามเดินทางเยือนอย่างเป็นทางการในฐานะประธานาธิบดีเวียดนามการเยือนครั้งนี้มีความสำคัญเนื่องจากตรงกับโอกาสครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามเพื่อขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นครอบคลุมความร่วมมือด้านความมั่นคงเศรษฐกิจและการค้าผ่านการดำเนินยุทธศาสตร์ความเชื่อมโยง3ด้านตลอดจนความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมและการส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับประชาชนสำหรับวันพรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีจะให้การต้อนรับนายโตเริ่มและภริยาอย่างเป็นทางการณธรรมเนียบรัฐบาลพร้อมพิธีตรวจแถวกองทหารเกียรติยศและการหารือข้อรัศการทั้งในวงเล็กและวงเต็มคณะเพื่อหาแนวทางส่งเสริมความร่วมมือในทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนความมั่นคงและการเชื่อมโยงระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศภายหลังการหารือทั้งสองฝ่ายจะร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจระหว่างหน่วยงานของไทยและเวียดนามรวมถึงร่วมเปิดตัวตราสัญลักษณ์ครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ไทยเวียดนามและแถลงข่าวร่วมกันนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีและนายโตเริ่มจะร่วมเป็นประธานเปิดงาน Thailand Vietnam Business Forum เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการลงทุนระหว่างภาคเอกชนของทั้ง2ประเทศเพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจแบบ Win-Win Partnership ระหว่างไทยและเวียดนามในระยะยาวภริษณาขวัญแสนสุขรายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเสนอวิสัยทัศน์สร้างความแข็งแกร่งให้ระเบียบและกติกาโลกผ่านที่ประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติน
3: ายเสียศักดิ์พงษ์เกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศให้สัมภาษณ์ภายหลังกล่าวอภิปรายในที่ประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือ UNSC ณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาว่าการประชุมในครั้งนี้เกิดขึ้นภายใต้หัวข้อการทำรงรักษาวัตถุประสงค์และการรักษาหลักการของกฎบัตรสหประชาชาติเนื่องจากในห้วงที่ผ่านมาวิกฤตโลกต่างๆที่เกิดขึ้นบั่นทอนระเบียบกติกาความร่วมมือระหว่างประเทศโดยเฉพาะในกรอบ UN ไปจำนวนมากการประชุมครั้งนี้จึงมีเป้าหมายเพื่อระดมความเห็นจากประเทศต่างๆในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของระเบียบโลกที่มีกติกาเป็นพื้นฐานและการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับ UN โดยประเทศไทยได้นำเสนอแนวทาง3ประการด้วยกันโดยเฉพาะเรื่องของการรักษาระเบียบโลกทั้งนี้ในการประชุมที่เกิดขึ้นนายเสียศักดิ์เปิดเผยว่าได้ชี้แจงต่อที่ประชุมกรณีที่นายปรักสุคนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชานำเสนอเรื่องความขัดแย้งการหยุดยิงและเขตแดนซึ่งยังคงเป็นความพยายามที่จะแสวงความได้เปรียบฝ่ายเดียวหรือบางครั้งก็เบี่ยงเบนประเด็นของปัญหาและไม่สร้างสรรค์การกระทำดังกล่าวยังไม่ก่อให้เกิดความคืบหน้าในการเจรจาเรื่องเขตแดนร่วมกันของทั้งไทยและกัมพูชาด้วย
4: รองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชาก็มีการนำเสนอความขัดแย้งไทยกัมพูชาเรื่องของการหยุดยิงเรื่องของเขตแดนดินแดนอะไรทั้งหลายก็ต้องใช้ โอกาสเนี้ยชี้แจงด้วยเราจะปล่อยให้เขาพูดฝ่ายเดียวก็ไม่ได้ผมก็บอกว่าคือประเทศไทยเนี่ยแน่นอนเราต้องการหยุดยิงแล้วเราไปไกลกันนั้นคือสันติภาพที่ยั่งยืนจะเป็นความพยายามของไทยฝ่ายเดียวก็ไม่ได้สมมติกัมพูชาเขาบอกเขาต้องการแล้วเขาก็พูดในเวทีแต่ขณะเดียวกันก็ยังพยายามที่จะแสวงความได้เปรียบฝ่ายเดียวหรือบางครั้งเบี่ยงเบนประเด็นอันนี้ก็มันก็ไม่ได้สร้างสรรค์อะไรถ้าเขาอยากจะคืบหน้าในเรื่องของเขตแดนเรื่องของชายแดนมันก็จะต้องหยุดถ้ามันไม่หยุดแล้วเราจะเดินหน้าได้ยังไง
3: ด้านการรักษาสมดุลความสัมพันธ์ระหว่างมหาอำนาจอย่างจีนและสหรัฐอเมริกาได้เสียสักกล่าวว่าไทยไม่เลือกข้างและใช้จุดยืนคืออยู่ตรงกลางระหว่างทั้งสองประเทศโดยเลือกประโยชน์ของประเทศไทยว่ามหาอำนาจแต่ละประเทศมีผลประโยชน์ต่อไทยอย่างไรรวมนั้นไทยยังสนับสนุนในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับขั้วอำนาจอื่นๆและสนับสนุนบทบาทของขั้วอำนาจเหล่านั้นด้วยปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: รัฐบาลเดินหน้าแก้หนี้ครัวเรือนเชิงรุกโดยกระทรวงยุติธรรมร่วมกับสถาบันการเงินจัดมหากรรมไกล่เกลี่ยหนี้ทั่วภาคเหนือภาคอีสานสำเร็จกว่า 1,900 รายช่วยลดภาระประชาชนกว่า 1,310 ล้านบาทนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงยุติธรรมโดยกรมบังคับคดีและสำนักงานยุติธรรมจังหวัดร่วมกับสถาบันการเงินกว่า47แห่งจัดงานมหากรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมแล้วกว่า12ครั้งเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการไกล่เกลี่ยหนี้และการช่วยเหลือทางกฎหมายอย่างใกล้ชิดผลการดำเนินงานที่ผ่านมามีประชาชนเข้าร่วมงานกว่า 20,000 รายโดยมีลูกหนี้ยื่นขอไกล่เกลี่ยจำนวน 11,279 รายและสามารถไกล่เกลี่ยสำเร็จได้ถึง 1,919 รายคิดเป็นทุนทรัพย์รวมกว่า 3,200 ล้านบาทช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนได้กว่า 1,310 ล้านบาททั้งนี้ในกลุ่มก่อนฟ้องศาลสามารถไกล่เกลี่ยสำเร็จได้กว่า 8,670 รายคิดเป็นร้อยละ 96.74ขณะที่กลุ่มหลังศาลมีคำพิพากษาแล้วสามารถไกล่เกลี่ยสำเร็จได้กว่า 2,249 รายคิดเป็นร้อยละ 97.07 สะท้อนถึงความร่วมมือที่ดีระหว่างภาครัฐสถาบันการเงินและประชาชนในการร่วมกันแก้ไขปัญหาหนี้สินอย่างยั่งยืนรัฐบาลยืนยันว่าจะเดินหน้ามาตรการแก้หนี้ครัวเรือนอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านการไกล่เกลี่ยการปรับโครงสร้างหนี้การให้ความรู้ทางการเงินและการอำนวยความยุติธรรมเพื่อช่วยให้ประชาชนสามารถกลับมาตั้งหลักทางเศรษฐกิจได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไปบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมขับเคลื่อนบสย.ควิกบิ๊กวินค้ำประกันสินเชื่อเพื่อ SME และผู้ประกอบการรายย่อยเสริมสภาพคล่องรองรับกำลังซื้อจากไทยช่วยไทยพลัสนายสิทธิกรดิเรกสุนทรกรรมการและผู้จัดการทั่วไปบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบสย.เปิดเผยว่าบสย.เร่งขับเคลื่อนมาตรการบสย.ควิกบิ๊กวินเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME และกลุ่มพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยที่เผชิญปัญหาสินเชื่อหดตัวและถูกปฏิเสธสินเชื่อในระดับสูงวงเงินค้ำประกันรวม 50,000 ล้านบาทเพื่อเป็นกลไกเสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจอยู่รอดท่ามกลางวิกฤตต้นทุนพุ่งและเตรียมพร้อมรองรับกำลังซื้อจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสโดยมุ่งเป้าผู้ที่ต้องการวงเงิน 10,000 ถึง 1 ล้านบาทฟรีค่าธรรมเนียมค้ำประกันใน3ปีแรกพร้อมนำระบบเครดิตสกอร์ริง TCG Score มาประเมินความเสี่ยงและกระตุ้นความมั่นใจให้กับสถาบันการเงินด้วยการชดเชยหนี้เสียในอัตราสูงซึ่งล่าสุดมียอดค้ำประกันแล้วกว่า 26,048 ล้านบาทขณะเดียวกันยังมีมาตรการบสย.พร้อมช่วยสำหรับดูแลลูกหนี้ NPL ให้สามารถปรับโครงสร้างหนี้ลดเงินต้นยืดเวลาผ่อนสูงสุด7ปีขั้นต่ำเพียง500บาทต่องวดยกเว้นดอกเบี้ยและตัดเงินต้นก่อนดอกเบี้ยทั้งนี้ผู้ประกอบการที่ขาดสภาพคล่องหรือต้องการคนค้ำประกันสามารถติดต่อขอรับคำปรึกษาฟรีผ่านศูนย์ FA Center ทาง LINE OA @tcgfirst หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่บสย. Call Center 02-890-9999 และสำนักงานเขตทั้ง11สาขาทั่วประเทศประชาชนและร้านค้าจำนวนมากลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสอย่างต่อเนื่องสะท้อนความสนใจตอบรับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ
5: บรรยากาศที่ธนาคารกรุงไทยสาขากระทรวงพาณิชย์วันนี้ซึ่งเป็นวันที่3ที่รัฐบาลเปิดให้ประชาชนและร้านค้าลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40พบว่ามีประชาชนทยอยเดินทางเข้ามาสอบถามข้อมูลลงทะเบียนและยืนยันตัวตนเพื่อใช้งานแอปพลิเคชันเป๋าตังอย่างต่อเนื่อง ดยประชาชนที่ลงทะเบียนสำเร็จเปิดเผยว่าตื่นมารอลงทะเบียนตั้งแต่เวลา5นาฬิกาโดยระบบปีนี้ใช้งานง่ายและเสถียรมากขึ้นพร้อมเตรียมนำสิทธิ์ไปใช้ซื้ออาหารและของใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพและเห็นว่าเงื่อนไขรัฐช่วยจ่ายร้อยละ60และประชาชนจ่ายร้อยละ40ถือว่าคุ้มค่าและอยากให้มีต่อเนื่องในอนาคต
6: ค่ะก็รู้สึกตื่นเต้นมากเลยค่ะที่จะได้ใช้ไทยช่วยไทยพลัสรอบนี้ค่ะตื่นมารอลงทะเบียนตั้งแต่ตีห้าพอ6โมงรีบกดเลยก็คิดว่าปีนี้การจัดการระบบค่อนข้างดีค่ะไม่ได้ล่มขนาดนั้นแล้วก็ระบบเข้าใจง่ายเหมาะกับคุณยายค่ะที่บ้านที่แบบว่าลงเองได้ง่ายๆเลยค่ะก็รอใช้เงินนะคะแล้วก็หวังว่า1มิถุนายนนี้จะได้ใช้เงินค่ะ
5: ขณะที่นางสุภัทราอาบวานิชเจ้าของร้านขายอาหารตามสั่งย่านสนามบินน้ำเปิดเผยว่าเคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสในรอบที่ผ่านมาซึ่งช่วยให้ยอดขายเพิ่มขึ้นกว่า3เท่าสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 รอบนี้ทางร้านได้กดยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมเรียบร้อยแล้วและคาดว่าจะช่วยกระตุ้นยอดขายได้ดีเช่นเดิม
7: เท่าค่ะคราวที่แล้วก็เข้าดีกว่าปกติ3เท่าคราวที่แล้วน่ะดีมากค่อนข้างดีมากพอหมดแล้วก็คือเงียบลงค่ะน่าจะดีขึ้นเพราะเห็นคนตื่นเต้นกันเยอะมาที่ร้านได้ทำเหมือนเดิมไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็บอกทำเหมือนเดิมนั่นแหละเพราะลูกค้าเรียกร้องกันเยอะเราก็ขายของเราปกติอยู่แล้วแต่ถามว่าถ้าขายดีเราก็แฮปปี้กันหมด
5: ขณะที่ข้อมูลล่าสุดเมื่อเวลา10นาฬิกาที่ผ่านมากระทรวงการคลังเปิดเผยว่ามีประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า25,390,000คนโดยลงทะเบียนสำเร็จแล้ว24,350,000คนและยังเหลือสิทธิ์สำหรับประชาชนอีกกว่า4,900,000สิทธิ์ส่วนผู้ประกอบการมีร้านค้าลงทะเบียนสำเร็จและพร้อมใช้งานกว่า 566,566 รายทั้งนี้ประชาชนและร้านค้าที่สนใจสามารถสอบถามเงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.thaichuaythai.th ปุริมปัตโสภาภาครายงาน
0: กระทรวงคมนาคมสั่งเสริมอุปกรณ์ความปลอดภัยจุดตัดรถไฟเน้นใช้เทคโนโลยีทดแทนบุคลากรพร้อมวางแผนระยะยาวพัฒนาโครงการ Missing Link ปิดปัญหาจุดตัดทางรถไฟอย่างเบ็ดเสร็จในอนาคต
2: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงแนวทางเร่งด่วนการแก้ไขปัญหาจุดตัดทางรถไฟว่ากระทรวงคมนาคมจะเลิกใช้วิธีการถอดบทเรียนแต่จะเปลี่ยนเป็นการลงมือทำทันทีโดยจะนำงบประมาณจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกกท.มาใช้ในการติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัยเช่นสัญญาณไฟเตือนเสียงหวูดและระบบไม้กั้นอัตโนมัติมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยี AI และระบบตรวจจับเพื่อทดแทนการเพิ่มบุคลากรซึ่งเป็นการลดความผิดพลาดจากมนุษย์และลดภาระงบประมาณระยะยาวโดยจะนำร่องในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลก่อนขยายผลทั่วประเทศนอกจากนี้ในระยะยาวกระทรวงคมนาคมยังมีแผนพัฒนาโครงการ Missing Link เพื่อแก้ไขปัญหาจุดตัดทางรถไฟในกรุงเทพให้เป็นรถไฟยกระดับหรือทางลอดซึ่งจะช่วยปิดตำนานปัญหาจุดตัดทางรถไฟอย่างเสร็จในอนาคต
8: ระยะยาวมีการพูดถึงเรื่องของการทำ missing link ที่ควรจะดำเนินการคือในความเป็นจริงการเดินทางระบบในเมืองใหญ่ๆเนี่ยในอุดมคติเนี่ยระบบรางเนี่ยควรจะแยกจากระบบล้อคือไม่ควรจะมีจุดตัดอย่างบางทีเราไปดูเมืองใหญ่ๆเราบอกเอ้ยทำไมเขาขี่แทรมกลางเมืองได้ไม่เห็นมีรถชนอันนั้นคือแทรมเข้าขนานไปกับทางถนน คือจะเขาจะหลีกเลี่ยงจุดตัดทุกจุดดังนั้นเนี่ยจุดตัดเหล่านี้ที่มีเนี่ยเราจะต้องเอารอยฟ้าให้ได้มากที่สุดก็จะมีตัวอย่างอย่างเช่นบางซื่อไปถึงรังสิตอันนี้เราจะเห็นแล้วว่าพอเป็นรางสองระบบทั้งระบบใหม่ทั้งระบบเก่าเนี่ยรถไฟเนี่ยก็จะสามารถวิ่งได้ทั้งสองระบบเลยดังนั้นในฝันของเราเนี่ยนะครับในกรุงเทพทั้งระบบเนี่ยจะต้องสามารถแยกระหว่างล้อกับรางจัดการให้ได้เพื่อจะลดความเสี่ยงเหล่านี้ครับ
2: ส่วนความคืบหน้าการเยียวยาสำหรับเหตุการณ์รถไฟชนรถประจำทางเมื่อวันที่16พฤษภาคม2569ได้มีการอนุมัติเงินเยียวยาให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตแล้ว6รายจากทั้งหมด8รายรายละ 2,900,000 บาทโดยเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างขอสมกและการรถไฟและกำลังดำเนินการขออนุมัติเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมจากกองทุนคุ้มครองสิทธิ์อีกรายละ 300,000 บาทส่วนการดำเนินคดีทางกฎหมายกรมการขนส่งทางรางได้แจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีกับผู้ขับรถไฟในข้อหาประมาทและที่สำคัญคือมีการสั่งดำเนินคดีกับรถยนต์ทุกคันที่จอดทับบริเวณรางรถไฟฐานฝ่าฝืนกฎจราจรเพื่อสร้างบรรทัดฐานความปลอดภัยทางรางให้เข้มงวดขึ้นนพศรแก้วคำรายงาน
0: การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยปรับอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินอัตราใหม่เริ่มต้น17บาทสูงสุด44บาทลดลงจากเดิมเล็กน้อยมีผลบังคับใช้วันที่3กรกฎาคมนี้ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ข้อบังคับการรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.ว่าด้วยการกำหนดอัตราค่าโดยสารรถไฟมหานครสายเฉลิมรัชมงคลหรือรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินเพื่อให้สอดคล้องกับสัญญาสัมปทานโดยจะมีการปรับอัตราค่าโดยสารใหม่จากเดิม 17-45 บาทเปลี่ยนเป็น 17-44 บาทซึ่งบางสถานีมีราคาถูกลงจากเดิม1บาทและกำหนดเพดานสูงสุดไว้ที่ไม่เกิน44บาทโดยจะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่3กรกฎาคมพุทธศักราช2569เป็นต้นไปสำหรับอัตราค่าโดยสารใหม่จำแนกตามจำนวนสถานีมีดังนี้เดินทาง1สถานี17บาท2สถานี20บาท3สถานี22บาท4สถานี25บาท5สถานี27บาท6สถานี29บาทลดลงจากเดิม30บาท7สถานี32บาท8สถานี34บาทลดลงจากเดิม35บาท9สถานี37บาท10สถานี39บาท11สถานี42บาทและเดินทางตั้งแต่12สถานีขึ้นไปคิดให้อัตราสูงสุดเพียง44บาทซึ่งลดลงจากเดิมที่สถานีที่9ขึ้นไปจะคิด45บาทสำหรับสิทธิพิเศษผู้พิการและเด็กที่มีส่วนสูงไม่เกิน120ซมรวมถึงเด็กเล็กที่สูงไม่เกิน90ซมจะได้รับการยกเว้นค่าโดยสารส่วนกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปและเด็กที่มีอายุไม่เกิน14ปีหรือมีส่วนสูงไม่เกิน135ซมได้รับส่วนลดร้อยละ50ส่วนกลุ่มนักเรียนและนักศึกษาที่มีอายุไม่เกิน23ปีได้รับส่วนลดร้อยละ10กระทรวงมหาดไทยยกระดับความปลอดภัยจุดตัดทางรถไฟทั่วประเทศสั่งติดตั้งกล้องตรวจจับผู้ฝ่าฝืนปรับระบบไฟจราจรป้องกันการเกิดเหตุซ้ำรอยนายชัยวัฒน์ชื่นโกสุมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งวางมาตรการป้องกันอุบัติเหตุรถไฟชนรถโดยสารไม่ให้เกิดซ้ำรอยเหตุการณ์บริเวณแยกอโศกดินแดงโดยร่วมกันเสนอแนวทางแก้ปัญหาอาทิการตีเส้นจราจรให้ชัดเจนติดตั้งกล้อง CCTV ตรวจจับการฝ่าฝืนปรับระบบไฟสัญญาณจราจรให้สัมพันธ์กับการปล่อยรถเพื่อป้องกันปัญหาการจอดคล่อมทางรถไฟบังคับตรวจวัดแอลกอฮอล์และสารเสพติดในกลุ่มผู้ขับขี่รถสาธารณะอย่างเข้มงวดและวางแผนบริหารจัดการตารางเดินรถไฟขนส่งสินค้าเพื่อลดความแออัดในช่วงเวลาเร่งด่วนของเมืองขณะที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งคุมเข้มทั่วประเทศแก้ปัญหาละเมิดกฎหมายผ่านจุดตัดรถไฟป้องกันอุบัติเหตุพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติหรือรองผบ.ตร.ในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าที่ประชุมขับเคลื่อนงานด้านการจราจรเพื่อกำหนดแนวทางป้องกันอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟทั้งนี้จากการสำรวจพบว่าประเทศไทยมีจุดตัดทางรถไฟจำนวน 1,478 แห่งและมีทางลักผ่านซึ่งประชาชนเปิดใช้เองโดยไม่ได้รับอนุญาตมากถึง249จุดส่วนใหญ่ไม่มีเครื่องกั้นหรือสัญญาณเตือนมาตรฐานทำให้เสี่ยงเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงผบ.ตร.จึงสั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งบูรณาการแก้ปัญหาร่วมกับการรถไฟแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งการติดตั้งเครื่องกั้นกล้องวงจรปิดและระบบแจ้งเตือนรวมถึงตรวจสอบจุดเสี่ยงและพิจารณาปิดทางลักผ่านที่อันตรายพร้อมเข้มงวดการบังคับใช้กฎหมายโดยกำชับผู้ขับขี่ให้ลดความเร็วหยุดรถห่างจากทางรถไฟไม่น้อยกว่า5เมตรและห้ามจอดรถคล่อมทางรถไฟหรือบนเส้นทแยงสีเหลืองเด็ดขาดพร้อมกันนี้ให้ทุกพื้นที่เร่งประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชนและนำเทคโนโลยีมาใช้ตรวจสอบการจราจรแบบเรียลไทม์เพื่อป้องกันความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟทั่วประเทศ
9: แสงอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: กระทรวงศึกษาธิการเตรียมยกระดับการควบคุมการใช้หน้าจอผ่านแพลตฟอร์มต่างๆหรือสกรีนไทม์ของเด็กไทยให้เป็นวาระเร่งด่วนนำร่องออกแนวทางปฏิบัติภายใน2สัปดาห์นี้นายตติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่า จากข้อมูลของประเทศผู้นำด้านการศึกษาเช่นสวีเดนและสิงคโปร์ต่างมีแนวทางลดการใช้หน้าจอของเด็กนักเรียนซึ่งสอดคล้องกับบริบทของไทยที่พบว่าเด็กมีการใช้หน้าจอผ่านแพลตฟอร์มต่างๆมากขึ้นแม้จะมีข้อดีในการเปิดโลกกว้างแต่ก็มีสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังก่อนจะกลายเป็นภัยคุกคามทั้งนี้ภายใน2สัปดาห์ข้างหน้าจะมีการกำหนดแนวทางปฏิบัติเรื่องระยะเวลาการใช้หน้าจอที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยโดยอ้างอิงจากข้อมูลทางการแพทย์และผลงานวิชาการรองรับส่วนการนำไปปรับใช้นั้นจะเริ่มจากโรงเรียนในการกำกับดูแลก่อนโดยจะเน้นให้เด็กได้ปรับตัวและเข้าใจถึงเหตุผลโดยมองว่าเป็นเรื่องของวินัยไม่ใช่การออกข้อบังคับเพื่อต่อต้านนอกจากนี้ในระยะ3เดือนแรกจะให้ทุกโรงเรียนมีแนวทางที่ชัดเจนเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์มือถือโดยจะพิจารณาตามความเหมาะสมของระดับชั้นเช่นเด็กโตอาจยังต้องใช้ค้นหาข้อมูลส่วนเด็กเล็กมีความจำเป็นน้อยและให้นักเรียนทุกคนรับรู้ถึงภัยที่อาจส่งผลกระทบต่อสมาธิในการเรียนลดลง
10: การนำไปใช้เนี่ยเราจะเริ่มจากวิชาที่เหมาะสมและวิชาใดที่ไม่มีความจำเป็นในการใช้เครื่องมือสื่อสารเนี่ยเราก็จะให้เด็กงดไปซึ่งเรามองว่าอันนี้จะเป็นฝึกเรื่องของวิธีคิดของเด็กด้วยในเชิงของเหตุผลแล้วก็ที่สำคัญก็คือจะฝึกในเรื่องของวินัยเราลองเห็นแล้วแหละต่างประเทศเนี่ยเขาก็เริ่มมีการเก็บโทรศัพท์ในบางวิชานะครับก็คือเป็นข้อตกลงร่วมกันทำให้เด็กเนี่ยเรียนรู้การอยู่ร่วมในสังคมได้ด้วยซึ่งอันนี้ผมว่าการที่เราจะทำในเรื่องของการใช้สกรีนไทม์หรือการใช้ device เครื่องไม้เครื่องมือในการเรียนเนี่ยเราต้องแฝงเรื่องพวกนี้เข้าไปด้วยเพื่อที่ทำให้เด็กๆ เข้าใจว่าสิ่งที่พวกเราทำเนี่ยคือความเป็นห่วงกับตัวเขาเอง
1: นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการยังเตรียมจับมือกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE รวมถึงกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI และสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ EDDA ในการขับเคลื่อนระบบเซฟโหมดบนแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆเพื่อคัดกรองเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมและป้องกันการคุกคามเยาวชนโดยย้ำว่ากระทรวงศึกษาธิการมุ่งเน้นผลลัพธ์ของเด็กเป็นหลักในการกำกับดูแลควบคู่การยกระดับการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันกรมควบคุมโรคเตรียมพร้อมสถานที่กักกันผู้เดินทางจาก DR คองโกและยูกันดาเข้าไทยทุกรายเป็นเวลา21วันเริ่มตั้งแต่เวลา18นาฬิกาวันนี้พร้อมย้ำผู้ที่ฝ่าฝืนมีโทษทั้งจำทั้งปรับ
2: นายแพทย์มนเทียนชนาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่าจากการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติครั้งที่3ทับ2569วันนี้มีมติเห็นชอบให้ยกระดับมาตรการสำหรับผู้ที่มีประวัติเดินทางมาจากหรือผ่านประเทศที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายกรณีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาใน2ประเทศคือสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและสาธารณรัฐยูกันดาโดยปรับแนวทางเพื่อให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อนำไปดำเนินการเปลี่ยนจากคุมไว้สังเกตเป็นการแยกกักหรือกักกันผู้เดินทางเป็นระยะเวลาอย่างน้อย21วันโดยกรณีไม่มีอาการให้กักกันณสถานที่ที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อกำหนดกรณีมีอาการให้แยกกักณสถานพยาบาลของรัฐที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อกำหนดและเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้กำหนดให้ผู้เดินทางที่มาจากหรือผ่านสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและสาธารณรัฐยูกันดาเดินทางเข้ามาประเทศไทยผ่านทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพียงแห่งเดียวโดยทางกรมควบคุมโรคได้จัดเตรียมความพร้อมสถานที่กักกันสำหรับผู้เดินทางเข้ามาประเทศไทยตั้งแต่วันนี้เวลา 18:00 นเป็นต้นไปสำหรับผู้เดินทางที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อมีบทกำหนดโทษที่สำคัญเช่นกรณีฝ่าฝืนคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อที่สั่งให้แยกกักหรือกักกันมีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาทและกรณีฝ่าฝืนคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อที่สั่งห้ามไม่ให้ออกจากสถานที่แยกกักหรือกักกันมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนฤมลอุดมพรรายงาน
1: อย.เตือนการใช้ทองคำเปลวหรือผงทองคำตกแต่งอาหารไม่มีประโยชน์หรือคุณค่าทางโภชนาการใดๆหากทองไม่บริสุทธิ์ยิ่งเสี่ยงปนเปื้อนโลหะหนักเป็นอันตรายต่อสุขภาพแนะหลีกเลี่ยงเพื่อความปลอดภัยเภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเปิดเผยว่า จากการที่พบมีการนำทองคำเปลวหรือผงทองคำมาใช้ในการตกแต่งหรือใส่ในอาหารเช่นผลิตภัณฑ์ขนมอบและขนมหวานเพื่อเพิ่มความหรูหราและสร้างมูลค่าให้อาหารนั้นสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.มีความห่วงใยในการใช้วัตถุตกแต่งอาหารเพื่อความสวยงามผู้ประกอบการควรคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นหลักสำหรับอาหารแปรรูปในภาชนะบรรจุที่ต้องขออนุญาตจากอย.ก่อนจำหน่ายทั้งนี้อย.ไม่อนุญาตให้ใช้ทองคำเปลวหรือผงทองคำเป็นส่วนประกอบของอาหารส่วนอาหารที่ปรุงเพื่อจำหน่ายโดยตรงแก่ผู้บริโภคแม้จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตจากอย.แต่อย.ไม่แนะนำให้นำทองคำเปลวหรือผงทองคำมาใช้ตกแต่งอาหารเนื่องจากไม่ได้ให้คุณค่าทางโภชนาการและอาจเสี่ยงต่อความปลอดภัยหากเป็นทองคำที่ไม่ได้มาตรฐานซึ่งหากได้รับการสะสมเป็นเวลานานอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ดังนั้นผู้บริโภคควรหลีกเลี่ยงการบริโภคแผ่นทองคำเปลวที่ไม่ทราบแหล่งที่มาหรือไม่แน่ใจในความปลอดภัยหากพบเห็นผลิตภัณฑ์อาหารใดที่สงสัยว่าไม่มีคุณภาพมาตรฐานหรือไม่ปลอดภัยในการบริโภคสามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนได้ที่สายด่วนอย.1556หรือที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศกรุงเทพมหานครเตรียมความพร้อมรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครย้ำมาตรการเข้มงวดโปร่งใสและอำนวยความสะดวกอย่างเต็มรูปแบบนายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครพร้อมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครร่วมแถลงข่าวและจัดกิจกรรมซักซ้อมเสมือนจริงเพื่อเตรียมความพร้อมการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครณอาคารไอราวัตรพัฒนาศาลาว่าการกรุงเทพมหานครดินแดงโดยเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้มีการเตรียมความพร้อมของบุคลากรทั้งในเรื่องการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภายนอกอาทิกองบัญชาการตำรวจนครบาลและสถานีตำรวจในพื้นที่ในการคัดกรองบุคคลเพื่อดูแลความปลอดภัยรวมถึงจัดระบบการจราจรโดยรอบอาคารรับสมัครเพื่อรองรับสื่อมวลชนและผู้เกี่ยวข้องเนื่องจากช่วงเวลาการเลือกตั้งอยู่ในช่วงฤดูฝนจึงเตรียมแผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่โดยเน้นย้ำแนวทางให้หน่วยงานสำรวจระบบระบายน้ำวัสดุอุปกรณ์และช่องทางการสื่อสารแจ้งเตือนประชาชนหากเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นในส่วนของการรับสมัครสก.ปลัดกรุงเทพมหานครได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการประจำเขตทั้ง50เขตเป็นผู้ดำเนินการรับสมัครซึ่งจะช่วยให้ผู้สมัครสก.ในแต่ละเขตสามารถยื่นใบสมัครณโต๊ะประจำเขตของตนเองได้อย่างสะดวกรวดเร็วและลดความแออัดในวันนี้จะเป็นการทบทวนกระบวนการตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้ายเพื่อให้การรับสมัครเป็นไปด้วยความเรียบร้อยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีลุยเจาะบ่อบาดาลทั่วจังหวัดช่วยประชาชนมีน้ำใช้และน้ำเพื่อการเกษตรสร้างความมั่นคงด้านน้ำลดผลกระทบจากภัยแล้ง
11: นายการกันตินันนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่าขณะนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีโดยกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่นำรถขุดเจาะบ่อบาดาลแก้ปัญหาน้ำอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตรให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอในเบื้องต้นได้เข้าช่วยเหลือประชาชนมาแล้วหลายพื้นที่เช่นอำเภอเขมราชศรีเมืองใหม่ศรีรินธรน้ำขุ่นนาจรวยบุญทลิกเขื่องในเมืองอุบลราชธานีและอำเภอพิบูลมังสาหารขณะนี้มีกลุ่มเกษตรกรและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยื่นคำร้องขอรับการสนับสนุนรถขุดเจาะบ่อบาดาลมากกว่า100กลุ่มองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีเร่งจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำลดผลกระทบจากภัยแล้งและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนสำหรับการให้ความช่วยเหลือแบ่งเป็น2ส่วนหลักได้แก่การช่วยเหลือระบบประปาหมู่บ้านที่ขาดแคลนน้ำเพื่อให้ประชาชนมีน้ำสาดใช้อย่างทั่วถึงและอีกส่วนคือการช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรโดยเกษตรกรต้องรวมกลุ่มตั้งแต่3คนขึ้นไปและมีพื้นที่การเกษตรรวมกันไม่น้อยกว่า15ไร่โดยให้ยื่นคำร้องผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมายังองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่โทรศัพท์หมายเลข0452109กรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
12: หลายคนเลือกทางลัดเพื่อความสะดวกแต่ทางลัดนั้นอาจทำให้ระบบทั้งระบบพังลง
13: ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุวิชาเบ้ารีครับเป็นผู้มีการสูตรสำรวจความเห็นนิดาโฟสินบนเล็กๆน้อยๆฟังดูเหมือนไม่เยอะเนาะแน่นอนครับมันจะเป็นจุดเริ่มต้นของการนำไปสู่สินบนขนาดใหญ่ที่ดูว่าถ้าเราทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆมันจะเกิดความเคยชินจริงๆเยาวชนไปเห็นพ่อแม่ทำอย่างนี้ไปเห็นเจ้าที่รัฐทำอย่างนี้เนี่ยจิตสำนึกของเยาวชนเหล่านี้เมื่อเห็นบ่อยๆเนี่ยผมเชื่อว่าอำนาจการต้านทานมันจะสู้ลำบากสิ่งเหล่านี้เนี่ยสักวันนึงเนี่ยมันก็จะไปสู่เรื่องใหญ่ๆเช่นเรื่องของการประมูลถนนประมูลสร้างรุ่นสร้างนี่ก็เริ่มจะมีการจ่ายใต้โต๊ะหรือแม้กระทั่งกระทำความผิดก็มีการจ่ายเพื่อให้ลดความผิดลงเหล่านี้เป็นต้นและแน่นอนทำให้ประเทศชาติเสียหายแน่นอนครับ
14: หยุดทางลัดเริ่มต้นความยุติธรรมส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะ
15: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถมแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
0: กลับมารับฟังข่าวต่างประเทศครับนายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนกล่าวระหว่างการอภิปรายแบบเปิดของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาที่เรียกร้องให้สหรัฐและอิหร่านเคารพข้อตกลงหยุดยิงระหว่างกันซึ่งบังคับใช้ตั้งแต่วันที่8เมษายนที่ผ่านมาพร้อมคาดหวังว่าทั้งสองฝ่ายจะยอมประนีประนอมกันในบางประเด็นเพื่อให้สันติภาพกลับคืนสู่ภูมิภาคตะวันออกกลางโดยเร็วที่สุดนายหวังอี้ยังเน้นย้ำว่าจีนพยายามผลักดันการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางรวมทั้งยังคงรักษาการติดต่อสื่อสารและการประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพสหรัฐเปิดฉากโจมตีฐานขีปนาวุธในพื้นที่ทางตอนใต้ของอิหร่านและโจมตีเรือของอิหร่านในช่องแคบฮอร์มุซเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาขณะที่อิหร่านประนามการโจมตีดังกล่าวโดยกล่าวหาว่าสหรัฐเป็นฝ่ายละเมิดข้อตกลงหยุดยิงกับอิหร่าน
1: คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือ UNSC ออกแถลงการประนามการโจมตีโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์บารากาของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนจำนวน6ลำจากอิรักเมื่อสัปดาห์ที่แล้วถือเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศอย่างจงแจ้งและก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อพลเรือนโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมUNSC ยังแสดงความกังวลต่อสถานการณ์ที่ยกระดับความรุนแรงในภูมิภาคพร้อมเรียกร้องให้ยุติการโจมตีทุกรูปแบบโดยทันทีและขอให้ทุกรัฐปฏิบัติตามมาตรฐานสูงสุดด้านความปลอดภัยความมั่นคงและการคุ้มครองทางนิวเคลียร์ตลอดจนละเว้นจากการกระทําที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ด้านนายโมฮัมเหม็ดอาบูชาฮับเอกอัครราชทูตสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ประจำ UNSC กล่าวว่าการโจมตีในครั้งนี้ถือเป็นการยกระดับสถานการณ์ให้อันตรายยิ่งขึ้นท่ามกลางสภาพแวดล้อมในภูมิภาคที่เปราะบางอยู่แล้ว
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายบรูโน่โรดริเกสรัฐมนตรีต่างประเทศคิวบาระหว่างการอภิปรายแบบเปิดของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่เรียกร้องให้ประชาคมระหว่างประเทศเร่งให้ความช่วยเหลือแก่คิวบาซึ่งกำลังเผชิญกับมาตรการปิดล้อมทางพลังงานจากสหรัฐเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดหายนะด้านมนุษยธรรมนอกจากนี้นายโรดริเกสยังปฏิเสธข้อกล่าวหาของรัฐบาลสหรัฐที่อ้างว่าคิวบาเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐทั้งนี้การที่สหรัฐดำเนินมาตรการทางการค้าต่อคิวบาหลังจากที่อดีตประธานาธิบดีฟิเดลคาสโตรเริ่มปกครองประเทศด้วยระบอบคอมมิวนิสต์ในปีพุทธศักราช2502ส่งผลให้คิวบาประสบกับภาวะเศรษฐกิจย่ำแย่มานานหลายปีขาดแคลนอาหารยารักษาโรคและเผชิญกับเหตุไฟฟ้าดับทั่วประเทศเป็นประจำ
1: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ารัฐบาลแคนาดาประกาศห้ามพลเรือนที่อาศัยอยู่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกยูกันดาและซูดานใต้เดินทางเข้าประเทศเป็นเวลา90วันโดยเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเพื่อลดความเสี่ยงการแพร่กระจายเชื้อไวรัสอีโบลาภายในประเทศ ขณะเดียวกันกระทรวงสาธารณสุขของแคนาดาประกาศให้พลเรือนแคนาดาผู้พำนักถาวรและชาวต่างชาติที่เคยอยู่อาศัยในพื้นที่ที่พบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเข้ารับการกักตัวเป็นเวลาอย่างน้อย21วันโดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่30พฤษภาคมนี้ทั้งนี้องค์การอนามัยโลกยกระดับความเสี่ยงของการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวไดดีอาคองโกและยูกันดาอยู่ในระดับสูงมากและเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
16: ศึกมวยสากลไอโฮเฟนบ็อกซิ่งคัพ2026ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์นัทนิชาจงโปร่งกลางนักชกสาวลูกครึ่งไทยนิวซีแลนด์ชนะคะแนนกาเบียล่าเวียฮามนักชกเจ้าถิ่นเนเธอร์แลนด์3ต่อ2เสียงคว้าเหรียญทองรุ่น54กิโลกรัมหญิงมาครองได้สำเร็จพร้อมคว้ารางวัลนักชกยอดเยี่ยมหญิงประจำทัวร์นาเมนต์กลับบ้านมาอีก1รางวัลด้วยรายการต่อไปของทัพมวยสากลทีมชาติไทยจะเดินทางไปลุยศึกใหญ่ World Boxing Cup China 2026ระหว่างวันที่15ถึง20มิถุนายนนี้ที่เมืองกุ้ยหยางประเทศจีนการแข่งขันแบดมินตันสิงคโปร์โอเพ่น2026 World Tour Super 750ประเภทหญิงเดียวครีมบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์แพ้ฮินะอาเคชิมืออันดับ22ของโลกจากญี่ปุ่น1ต่อ2เกม22-20 23-25 และ17-21 หยุดเส้นทางไว้ที่รอบแรกเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมเอเชียเกรด2LTAT ATF Asian 14 and Under ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบ2ชายเดี่ยวอินทัศสุภาจันทระสุขที่มาจากรอบคัดเลือกหวดชนะเบรนแนนวิยันโตจากอินโดนีเซียซึ่งเป็นมือ8ของรายการได้สำเร็จ6ต่อ2และ6ต่อ1ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับอิมจีโฮมือวางอันดับ1จากเกาหลีใต้ด้านหญิงเดียวพักจิราหอเลิศสกุลเยาวชนหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน12ปีเอาชนะอาเลกรายังจากสหราชอาณาจักร6ต่อ1และ6ต่อ0พักจิราผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับอลิสคาโดซี่มือวางอันดับ4จากออสเตรเลียต่อไปศึกเทนนิสแกรนด์สแลมรายการเฟรนช์โอเพ่นที่สนามโรรองการโรสกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสในประเภทชายเดี่ยวรอบแรกยานิกซินเนอร์มือหนึ่งของโลกจากอิตาลีหวดชนะเกลมองตาบูนักหวดเจ้าถิ่นขาดลอย3เซตรวด6ต่อ1 6ต่อ3และ6ต่อ4ผ่านเข้ารอบไปพบกับฮวนเชลุนโดโลจากอาร์เจนตินาที่เอาชนะเจคอบเฟอร์ลี่จากสหราชอาณาจักรมาได้3เซตรวด6ต่อ4 7ต่อ6ไทยเบรก7ต่อ0และ7ต่อ6ไทยเบรก9ต่อ7บาสเกตบอล NBA เพลย์ออฟสายตะวันออกรอบชิงชนะเลิศเกมที่4นิวยอร์กนิกเปิดบ้านถล่มคลิฟแลนด์คาวาเลีย130ต่อ93ส่งผลให้นิกปิดซีรีส์ขาดรอย4ต่อ0เกมผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ NBA ได้สำเร็จเป็นครั้งแรกในรอบ27ปีนับตั้งแต่ปี1999โดยในเกมนี้คาวแอนโทนีทาวเซ็นเตอร์ตัวเก่งของทีมโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมทำ19คะแนนกับ14รีบาวด์ขณะที่แลนดรีชาเมตทำเพิ่มอีก16คะแนนส่วนจาเรนบรันสันและมิคาวบริดเจสช่วยกันทำคนละ15คะแนนพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานวางแผนส่งนักกีฬาทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นทั้งประเภทถนนลู่เสือภูเขาและ BMX ไปตระเวนแข่งขันเพื่ออุ่นเครื่องสร้างบรรยากาศการแข่งขันและทดสอบพัฒนาการของนักปั่นหลังจากเข้าแคมป์เก็บตัวฝึกซ้อมมาตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาพร้อมทั้งเก็บแต้มสะสมเพื่อลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาไปในคราวเดียวกันสำหรับนักปั่นทีมลู่ระยะสั้นทีมชาติไทยมีใจอังสุธาสาวิทนรเศรษฐาดาบุญมาและยืนยงเพชรรัตน์รวมไปถึงจุฑาทิพย์มณีพันธ์ที่จะไปฝึกซ้อมที่ประเทศจีนเป็นเวลา2เดือนและจะกลับมาแข่งขันจักรยานลูกนานาชาติ Track Asia Cup 2026ที่เวโดโดรมหัวหมากกรุงเทพระหว่างวันที่28-30สิงหาคมนี้ ฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีเดินทางมารายงานตัวเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่อง3นัดที่จะพบกับคีร์กีซสถานเกาหลีใต้และ UAE ในช่วง FIFA Day เดือนมิถุนายนนี้โดยได้มีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อ1คนโดยได้เรียกบุคารีเหลมดีกองหลังจากชลบุรี FC เข้ามาแทนชินเงินผู้ต้นหยงตัวรุกจากสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดที่มีสภาพร่างกายไม่สมบูรณ์โดยโค้ชวังธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่า FIFA Day ครั้งนี้จะเป็นการทดลองทีมก่อนลุยศึกเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นปลายปีนี้โดยทั้งคีร์กีซสถานเกาหลีใต้และ UAE เป็นทีมคุณภาพและอยู่ในกลุ่มคู่แข่งเอเชียนเกมจึงถือเป็นโอกาสที่ดีในการทดสอบนักเตะทั้งหน้าใหม่และแกนหลักเพื่อประเมินความแข็งแกร่งของทีมส่วนนักเตะตัวหลักหลายคนที่ FIFA Day รอบนี้ได้ขึ้นมาติดทีมชาติชุดใหญ่มองว่าจะช่วยเพิ่มประสบการณ์และกลับมาเป็นกำลังสำคัญของทีม U23 ในเอเชียนเกมต่อไปสโมสรพลังการ FC น้องใหม่แห่งศึกไทยลีก2ประกาศแต่งตั้งพักฮังซออดีตหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติเวียดนามเข้ารับตำแหน่งเฮดโค้ชคนใหม่ของทีมสำหรับฤดูกาลหน้าโดยนายแพทย์ประวัติกิจธรรมกุลนิตประธานสโมสรพลังการ FC เปิดเผยว่าภายหลังทีมตกชั้นจากลีกสูงสุดลงมาแข่งขันในศึกไทยลีก2สโมสรจึงมีแผนปรับโครงสร้างและวางรากฐานทีมขึ้นมาใหม่ซึ่งการดึงตัวพักฮังซอเข้ามารับงานครั้งนี้เนื่องจากเล็งเห็นถึงประสบการณ์และผลงานที่ผ่านมาในการพัฒนาทีมชาติเวียดนามจนก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในทีมชั้นนำของอาเซียนซึ่งเชื่อว่าจะสามารถช่วยยกระดับสโมสรได้ทั้งในระดับเยาวชนและทีมชาติชุดใหญ่
17: ด้วยความที่สแตนดาร์ดของเกาหลีมันสูงกว่าเราพอสมควรแหละแล้วก็ผลงานที่ผ่านมาของตังก็บอกเห็นชัดเจนแล้วว่ามันสามารถยกระดับของเวียดนามมาได้จริงทั้งทีมชาติชุดใหญ่ทั้งระบบเยาวชนอะไรอย่างก็ผมก็คิดว่าการที่เราลงทุนไปกับโค้ชก็น่าสนใจที่จะทำให้มาตรฐานของคนเยาวชนกาญจนบุรีรวมทั้งตัวสโมสรเองเนี่ยมันน่าจะดีขึ้นได้
16: นายแพทย์ประวัติกล่าวเพิ่มเติมว่าการตัดสินใจด้านการเสริมทัพผู้เล่นของสโมสรในฤดูกาลใหม่นั้นจะมอบหมายให้พักฮังซอเป็นผู้ดูแลเกือบทั้งหมดขณะเดียวกันนักเตะต่างชาติของทีมในฤดูกาลที่ผ่านมาจะมีการปรับเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดรวมถึงแอนดรอสทาวเซนซุปเปอร์สตาร์ประจำทีมที่ได้แยกทางกับสโมสรหลังหมดสัญญาเป็นที่เรียบร้อยแล้วสหรัฐอเมริกาหนึ่งในเจ้าภาพร่วมฟุตบอลโลก2026รอบสุดท้ายได้ประกาศรายชื่อนักเตะ26คนสำหรับลุยศึกเวิลด์คัพที่จะถึงนี้ออกมาแล้วเรียบร้อยนำโดยคริสเตียนพูลิซิชตัวรุกจาก AC มิลานเวสตันแมคเคนนี่กองกลางจากยูเวนตุสทิโมธีเวอาร์กองหน้าจากโอลิมปิกมาร์เซยแอนโทนีโรบินสันแบ็กจากฟูลแลมโดยสหรัฐอเมริกาอยู่ในกลุ่มดีร่วมกับปารากวัยออสเตรเลียและตุรกีด้านทีมชาติโคลอมเบียได้ประกาศรายชื่อออกมาแล้วเช่นเดียวกันนำโดยฮาเมสโรดริเกสกัปตันทีมหลุยส์ดิอาสปีกจากบาเยิร์นมิวนิกและดาบิดออสปีนานายทวารวัย37ปีที่ลงเฝ้าเสาทีมชาติไปแล้ว130นัดโดยโคลอมเบียอยู่ในกลุ่มเคร่วมกับอุซเบกิสถานดีอาร์คองโกและคอสตาริกานางสาวรุ่งทิพย์จารุสิริพิพัฒน์นางสาวรุ่งทิพย์จารุสิริพิพัฒน์หัวหน้าฝ่ายงานธุรกิจเอนเตอร์เทนเมนต์ AIS เปิดเผยว่าAIS Play ได้รับสิทธิ์ถ่ายทอดสดมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20และเอเชียนพาราเกม2026ครั้งที่5ที่ประเทศญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการบนแพลตฟอร์ม OTT ออนไลน์และ IPTV ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
18: วิกฤตพลังงาน
19: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
20: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
21: วันนี้เสนอคำว่ารู้มากยากนานสำนวนรู้มากยากนานประกอบด้วยคำว่ารู้มากยากและนานสำนวนนี้มีความหมายว่ามีความรู้มากมักตัดสินใจยากและอาจผิดพลาดทำให้ลำบากยุ่งยากมีผู้สงสัยว่าเหตุใดมีความรู้มากแล้วต้องลำบากเป็นเวลานาน คำว่านานในสำนวนรู้มากยากนานอาจไม่ได้หมายถึงเวลายาวมากก็ได้ในภาษาจ้วงใต้มีคำว่านานซึ่งหมายถึงนานและลำบากคำว่านานในสำนวนรู้มากยากนานอาจหมายถึงลำบากรู้มากยากนานจึงอาจมีความหมายเพียงว่ารู้มากทำให้ลำบากมิใช่หมายถึงต้องลำบากเป็นเวลานาน
20: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
3: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
4: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
3: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
4: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
3: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
4: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเอา1ช่วงวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายน2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือ วันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 2:41 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.12 เซนติเมตรและเวลา 17:18 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 54 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:12 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 36 เซนติเมตรและเวลา 20:37 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 43 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:40 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41 น.
0: 12:50 น.รับฟังข่าวบริการครับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอรุพงศ์เลขที่174019713 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02534 7533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปกลุ่มบริษัท BTS ร่วมกับพันธมิตรจัดงานคลินิกลอยฟ้าปีที่21 Beyond the Strong ออกแบบสุขภาพที่ใช่ในสไตล์คุณ

0: สุขภาพและสินค้าชุมชนจากวิสาหกิจชุมชนในแนวรถไฟฟ้า BTS เช่นลูกประคบสมุนไพรน้ำมันนวดสมุนไพรผลิตภัณฑ์จากน้ำตาลช่อดอกมะพร้าวตลอดจนต้นไม้ออฟฟิศสวนถาดสวนขวดเป็นต้นผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่29พฤษภาคมนี้ณสถานีรถไฟฟ้า BTS วังว่าเปิดให้บริการตรวจสุขภาพฟรีตั้งแต่เวลา 10:00 น.เป็นต้นไปต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องเสิร์ฟเมนูอร่อยกับพัฒนาการของลูกน้อยท่านผู้ฟังคะอาหารกับพัฒนาการของเด็กเป็นสิ่งสำคัญการเลือกสรรเมนูอาหารเพื่อให้เหมาะสมกับเด็กวัยอนุบาลรวมถึงพฤติกรรมการเลือกรับประทานอาหารจะส่งผลต่อสุขภาพและการเจริญเติบโตเช่นกันค่ะวัยอนุบาลที่เริ่มตั้งแต่3ขวบจนถึงอายุ5ขวบเริ่มรับประทานอาหารได้ด้วยตัวเองอยู่ในวัยเริ่มเลือกรับประทานมากขึ้นสำหรับความต้องการพลังงานและสารอาหารของเด็กวัยนี้คือพลังงานเด็กในวัย 3-5 ขวบมีความต้องการพลังงานเฉลี่ยที่ 1,200 กิโลแคลอรี่เพื่อให้เพียงพอต่อกิจวัตรประจำวันและการเจริญเติบโตของร่างกายและต้องการโปรตีนเพียง 1.2 กรัมต่อน้ำหนักตัวกิโลกรัมต่อวันหรือเฉลี่ยประมาณ25กรัมต่อวันทั้งนี้ที่มาของพลังงานและโปรตีนหลักๆควรมาจากอาหาร3มื้อหลักคือข้าวมื้อละครึ่งถึง1ทัพพีเนื้อสัตว์หรือไข่มื้อละ 1-2 ช้อนโต๊ะน้ำมันปรุงอาหารมื้อละ 1-2 ช้อนชาและเสริมด้วยนมกล่อง 1-2 กล่องต่อวันส่วนในกรณีที่มีน้ำหนักตัวต่ำกว่าเกณฑ์ควรปรึกษากุมารแพทย์เพื่อให้คำแนะนำเพิ่มเติมค่ะเมื่อพบปัญหาว่าเด็กไม่ยอมรับประทานอาหารอยากดื่มแต่นมหรือรับประทานแต่ขนมมีวิธีแก้และแนะนำคือแนะนำให้ลองเลือกเมนูที่มีส่วนประกอบของนมค่อยๆสอดแทรกเข้าไปในมื้ออาหารเช่นคาโบนาร่าหากทำอาหารเองสามารถใช้นมจืดแทนครีมครึ่งหนึ่งเพื่อให้ได้กลิ่นและรสที่คุ้นเคยได้ค่ะสร้างสัมพันธ์ที่ดีให้กับเด็กและอาหารผ่านการเจรจาแลกเปลี่ยนแทนการดุหรือตีเช่นหากรับประทานข้าวได้ครึ่งชามค่อยดื่มนม2อึกสลับกันไปพยายามให้รับประทานข้าวให้ได้เสียก่อนจึงให้ดื่มนมหรือขนมผลไม้ในกรณีเด็กติดเล่นหรือทำกิจกรรมอื่นๆไม่รับประทานอาหารด้วยตัวเองแนะนำให้สร้างวินัยในการจัดสรรเวลาค่ะเมื่อถึงมื้ออาหารควรนั่งรับประทานอาหารที่โต๊ะมากกว่าการเดินไปป้อนไปหรือเล่นไปป้อนไปส่วนนี้จะช่วยเรื่องพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กในการควบคุมช้อนรับประทานเองหากเด็กเลือกรับประทานไม่ยอมรับประทานผักผลไม้หรือเนื้อสัตว์หรืออาหารใดๆอาจเกิดจากประสบการณ์ที่ไม่ดีเช่นเนื้อเหนียวไปชิ้นใหญ่ลองกินแล้วติดคอหรือเคยรับประทานผักที่เหนียวกลิ่นแรงหรือขมไปให้ค่อยๆแนะนำผักหรือผลไม้แต่ละชนิดอาจทำผ่านกิจกรรมเช่นหั่นผักเป็นชิ้นๆลวกให้สุกดีให้เด็กลองทายสีหรือเล่นจัดจานอาหารตามจินตนาการจากนั้นค่อยลองนำผักที่เด็กชอบไปปรุงอาหารก็ได้ค่ะส่วนกรณีเนื้อสัตว์ควรหั่นชิ้นเล็กเลือกส่วนที่นุ่มๆหรือสลับเป็นเต้าหู้ไข่บ้างเพื่อให้ง่ายต่อการเคี้ยวถ้าเด็กชอบอาหารจานด่วนเช่นไก่ทอดมันฝรั่งทอดแนะนำว่าอาจตั้งเกณฑ์เป็น1ครั้งต่อเดือนเพื่อลดโอกาสเด็กมีภาวะน้ำหนักตัวเกินเกณฑ์เพิ่มความเสี่ยงในการเป็นเบาหวานและหากเด็กๆติดหวานน้ำหวานขนมหวานหากยังไม่เริ่มให้ลองดื่มนมรสจืดก่อนจะดีกว่าหรือใช้วิธีสลับขนมหวานเป็นผลไม้สดใส่น้ำเล็กน้อยปั่นให้เข้ากันแช่แข็งหรือหั่นเป็นชิ้นแล้วแช่เย็นจัดเป็นของว่าง1มื้อเวลาอากาศร้อนๆและไม่แนะนำให้ใช้น้ำผลไม้กล่องสำเร็จรูปนะคะท่านผู้ฟังคะหากเด็กในความดูแลของท่านรับประทานเปรอะเลอะเทอะไปบ้างควรสอนอย่างใจเย็นอาจมีเสื้อกันเปื้อนให้เด็กเพราะกิจกรรมนี้จะเป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีให้กับเด็กและอาหารด้วยค่ะจบบทความประจำวันเรื่องเสิร์ฟเมนูอร่อยกับพัฒนาการของลูกน้อยรีบเรียงโดยนฤนาถแข็งขันจันทิมาเจษดาจิตพัฒนานำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th

0: หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
1: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
2: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
3: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
2: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
3: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
2: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
3: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
4: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกริตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและชลธรจัญญาอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ไหลอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอปเปอร์
1: เบอร์สุงค่ะ
2: ก็ว่า
1: เนาะจง
3: โอดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได
4: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโล

0: กลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเป้า
1: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
0: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
1: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
2: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
1: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์ผู้คนเร็วๆผู้คนเก็บของเร็วๆแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหว
4: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี่
3: เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเบื่อเลย
4: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสต์ส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
3: ใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะน้อง
4: โอเคร
5: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

งต่อไม่ว่าอันเซรูมแฟนฟังเวจามาใจกี่เงาป่วนลอยเฟียวใส่หน้าโยสุนจางอาโอวาชางโออินยายามสู่อาหอบอยู่ลอยลอยสู่เพียนอาอินอโยลอนานนาโออาญินโนลอนานแม่จีญานนาจอยทิ้งเอเอนอยันให้เอ้ยที่ยายันอีสีอู่อาโออาตาโนเวียนท่อแสงยันตรงแมงเล่าตรงอายันตรงมีนาแมงนาโนอาตรงอย่อมาเสียต่อฟุกเวแมงเล่าย่อหน้ามาจินแมงอาเสียต่อโอ้อาเจ้าฟุกเวเข้าจันนาจอยจานเจ้าละเจ้าว่ายันรอมามาสอจ้าโออาเสียมอยทอแสงอา

ยามหิวใจนากันแมงแล้วว่าให้ยามมินแม่ทินปุ่นมายามแกว่แต่เลย

你那东东都拉哦，接大奥阿乔，呀，这里看喽。

ยอย่างจำแม่เวลาอ้างหน้าไปตู้แย่สังตัวเงินจ้างจะคู่ขาโออาก็แล้วเต่าเร่ผายังเดียวจูหินเลยเมาก็แปลินของเจ้โออาหงอยตั้งข้าวอาสองมาอาอาหงอินเจนเออเย็บเปลี่ยนมาเปลี่ยนมาเจสองเปลี่ยนเอาอาเจนเลยแมงเลเลให้เว

托巴林布阿金阿乌阿乌阿扎方咧亚法安那伦多杰奥杰奥亚马尊摩托阿乌阿因奈摩杰奈阿哈阿祖叫阿罗罗

Thiên tiêu hoa mà tiêu on lo tiêm phai phai đây.

三比千那三波诺那哦啊呀妈呀都哎妈因那这一道

เมร์เจ้าตาอย่าแสงเล่าเล่าอยู่ไปจะมาจีหอยแมงโออาคอขอเลียนเจ้าตอาเดออมเต้าเลยจังอานอยึดเสมาหูงาโออาอินเนนินเสียงยอเกวะมูยันฟุยโอตายยันมาเข้าอย่างแปลงเท้าโออาเซียนใจรอแม่ทุนตาโออาเฟียวแกงจังเลยตุ๊กแบงอ่ะเท่านา

啊，羡慕长辈莫道啊，也莫靠楼，也那在南疆也在欧啊，云来为咱们民庄啊，都人也来。ยัดยาทินายังตุนแมงโออาชอเป็นโยนทอสุนนาสังยันยันโอโยดามาเสียยังตุนแมงโออาชอตุกินเนยโยคาตุนลิว

阿宾可怜又快让渡有了这么本好比啊有口

ตวาปางทินเดียละเออมอญาณโออาเวแกงสร้างเวเสียตัวสิ่งเข้าเที่ยวเราเที่ยวตุ้มให้ลางยามตัวโออาธาโมเจ้าตัวยามเจนนายามตัวสายเรายัดใส่เข้าอาเรียนยามลิวโออาเพียนยุดใจเรียวรออาเจียความนาดิวเราเบว่าฟังยามเจียลาเสียวคงโออาวินยามหิวสีฝุ่นหน้าตายก้าวแย่ต่อเรายามหิวจะมาต้องยุ่นยาวอาทุยเบลเยียยันยังหน้าเสียวโหเสลาตัวฟังทินเดียลาก็ผ่าโออาฟุนสินปีนา

มิวที่เป็นอาด้วยตาโออาโปเท่านี้เองข้ามที่หน้าก็ยันเซ็ตโอยามทั้งอาโยนาพาจอดจวงโออาจอยตู้กินเนื้อยามตาแห่งเกียเล่าเล่ายามามาพาก็ใจมีหัวโออาควาจิวจิวาควาขี้ยาโยพามินเล่าข้ามาโจข้ามโซยันโจโออาปิงเย่แล้วเผาจองนาตู้มองกินเลยมองกินยาวาพาจังเสียวโอ้าชุนเนาะตอนนั้นจุนดาวไอ้ยี่กำเจี๊ยฟิมเก่าจะน่ามีเยียตัวเสียบเนี่ยโอ้กินฟีงาวิยางนายำกินมินเลยดงทั้งอาลายอาโตตาจาโออาเฟียมจองตาอ้อมก็ไม่ยินเลยจ้าลาโตลิวเจียนาปุยเนียนยามาโออาเปโยพาจอแอจอแอจังตายลิวลาโยตัวเจ้านินฟุนคู่โออาฟยอกจาเลเอข้อยันนาเจียตู้ยันเลยามหิวเลียมาเจสุแปโออาแควเยตู้แม่ยันยาโอทาโลเนี่ยเสียวเลยเยาไปเนี่ยนาจังอีเกมโออาเซียมยังหงปุ่นแพ้จอเสจางแล้วปินอ้อยเยนาโยนางยามโออาจิวจังก็อ้อยุตาวาจิวทินเดียแล้วจังอาจิวก็สุยยุงเย็นโอมันตู้กินแม่จังจิ๋วอาเย็นโยจอยเราโอ้คุยอาเวจินหินอาเสียวต่อโอ้อาเจ้าทิ้งแพ้

โมเจโยคาลุนโตเจโลเสยาจัมโมแมงเยนเยโออาญาณเหลียวเทือนอาเยี่ยมเหมือนมายำทั้งจัมโอกินนาเยนเยนให้เอจิมต่อโออาเจ้าแกงจังคอยมาอายาโมเนียนเที่ยวเราโอ้เบลจานาทุนนาเตาทั้งบ่โออาจองตั้งสู่โอใจกันนานินโลลิวก็ยังกงอาปอยังหุยาโออาฟยอท่านยันนาจอมีเอ็นนาคุ้มยินคาโลจิวาจิวงอมด้วยเอ็กเย็นอินนาโออาจโจจับจางนาฟุนตาเป็ดเจียบเฟยโลปวนนาเสียนตานาอามเจนินนาโออาจโจตกเย็นที่อินยานาตกเย็นเยลาตุกินจวงอาเย็นเย็นให้โออาฟยอผู้เกวจีนาจอจาเจลาจาวาเย็นลอนามจอจาโออาจาวสิ่งที่

มายังสิ่งเชียโออามังจองเทียนอาตุทิงอาอีสิอีตันเยสิวโออีสิวโลอายันลุนเข้าโออาคอยยันโลเฟียมเจยามชิงโทลมาวาวันมาอุวาฟาฟามาโออาทินเจ้าเจ้าต่อจากว่ามอยางไปแล้วไปทั้งกว่างสุยมวยเย่มาโออาฟานชาวเต่าตุกีน่าหยุ่นหล่อลิ้วเช่นแม่ฟานาเฟยล้วนแล้วโออาโยฟังเท้าจินเท้าว่าเว้ยคู่เจ้าเล่ยท้าวโลต่ออาจาวนำเจ้าโออาดินยันเอ็นฝันแต่เหลือเจียบยันเล่ยยามาไม่ทางยันอาตุเย็นนะโออาเฟียมนำเจ้าเอ็นควันเฟียมาชินจางยันเล่ยยันอาจางยามเจียเงยจางโออาทิมแปลงแขวนเสียมตังนิมตังเจ้าเลยเสียมาเจเลี้ยวลุนาเยียจาวโออาฟางูนักกินดาวสิ้นเก่าอย่าตังโลเยียวเจียจ้าเจียนายามเจ้าเจ้าเลยสิงอาตายตุแปงเท้าเสียนนะโออาปินจ้าเสียนนี่อาเควียเสียงเฟียวเจียนโอยามกินหน้าแปงเราแห่งจ้าสงนะโออาเสียมโมเจมาหออาเขาหยวนเย่เผาเราเชียวเขาอยู่นาตองเขาอยู่โออาเอเออยู่อาฟินแซงอาตาติ้มเนี่ยแปลงแล้วอย่ามามาไทยตัวแปลงเลยอาเซียนจอยเชียวฟาร์มจางอามุ้งฟางแต่แล้วเชียวเท้าอยู่นาตองเขาอยู่ว่าโออาเอจริงไหมอะอยู่ต้องอะสังเชียวเจียนเลยอย่ามามาไทยตัวแปลงเลยอาเซียนอย่าทิ้งยันจูนนะแม่ไอแต่แล้วมาก็ต้องอะยันเจียนเจ้าโออาลิงจอยเชียวฟาร์มจางแม่ไอ้แต่แล้วยามาจินสายเลี้ยวเจียต่อโออาเซียมคุ้งว่างอาเฟจินนาสายเห็นอาเท่าไรยามามาไทยตัวแปลงเลยอาเซียมเสียนจางตายมาเจือทงแต่งเลยอวเชียวพายอาปินเจือปอโออานานจูญนาอาจอยปินนาทิ้งปิ้วพินเอจ้างโลกิงอาสิงจำจอโออาตาวสิ่งเซนแปะพี่อูอาเดียวเดียวพินลาโอยินเลยพ่อนาพันลอมินโออาจินแบ่งควันเสียมตัวนานินตังเจ้าเล่าเสียมาจีเลี้ยวลุนโตฟานาเฟนินินต้องเจ้าอานินินเจ้าเล่าอย่ามามาทาฟุยตุอ่อนนาเฟียม
先长大嘛反奔嘛喽呀嘛嘛汤年嘛汤年到抓老门子嘛看飞红喽空军装啊人人黑哦啊飘飞渡啊天奔啊带车转喽比武丹莫白相恩那边共今年多人要走了飞渡城门汤转欧啊酒为何城门啊要变满了为何城市要变满了就就大胆接您那桥谁长难进啊难先输了做都也那张卖你哦张难进卖多难也再了谁长难难进过过哦卖亲人满有尊严就了杨家旧人都来哦阿飞家旧人们啊切标也来做阿手金标阿飞听阿张做手改哎呀莫问无了拜阿呆杨到阿旧人阿飞家就不到杨家一楼大胆人啊大卖呀嘛哦啊亲问乌啊聪明啊杨不住了不住啊那人难住啊哦啊白一大有位呀杨秀偷了你啊在有位莫问啊张方大有位呀莫心切哦呀妈妈心切啊

0: 有人甲早啊大啊酒酒无老酒酒干那人啊热哦啊脏，太天哪啊很多眉头，欢乐太富贵那郎眉头啊摘。เจ้าอาบยินนายันไปเดี๋ยวละโอ้ยยามทั้งเจ้าอันยันเต้าแล้วอาฟีตอนใจจูยถึงต่ออันจริงจีบนายตัวตาเชียร์ยามเป็นวังยามตัวเตะตาเก่าเป็นวังป่านให้ฝนโจต่อถึงต่อทุกจีโอ
1: ยันนายมีเยี่ยงตุ้ดเตียนเย่ยี่ปุยอีเต้ายิ่งเจนจะเหนียนเนี่ยจะหลุดไม่วางโอ

借马借别有啊顶天那将啊天将就起呀干家呀红啊哦人干家呀到水干他那沙林干出

不贵啊，加拿大最猫哦，叫念娃就啊听听的啊，大哦，严冬念诺菲马跟大哦，听啊。买家为买就那偏羊问哦买呀。

0: quanh nhà anh mà.
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับพิญญ์รุ่งสมัยประธานสภาผู้แทนราษฎรระบุรัฐสภามีส่วนร่วมขับเคลื่อนการแก้ปัญหายาเสพติดผ่านการจัดเวิร์กช็อประดับชาติรวบรวมข้อเสนอส่งต่อรัฐบาลอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
7: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
6: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
7: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนด้วยความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
8: วิกฤตพลังงาน
9: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
1: ประธานสภาผู้แทนราษฎรระบุรัฐสภามีส่วนร่วมขับเคลื่อนการแก้ปัญหายาเสพติดผ่านการจัดเวิร์กช็อประดับชาติรวบรวมข้อเสนอส่งต่อรัฐบาล
10: นายสมพงษ์จารำประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงบทบาทรัฐสภาในการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดภายหลังนายรุ่งเพชรศรีกาญจนาสส.หนองบัวลำภูพรรคเพื่อไทยหารือต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรถึงสถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภูที่ยังน่าเป็นห่วงโดยเฉพาะอำเภอศรีบุญเรืองซึ่งปีนี้มีการจับกลุ่มยาเสพติดได้แล้วกว่า5ล้าน9แสนเม็ดขณะที่ภาพรวมทั้งจังหวัดจับกลุ่มได้กว่า30ล้านเม็ดพร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งดำเนินมาตรการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและยั่งยืนโดยประธานสภาผู้แทนราษฎรระบุว่าเมื่อ3สัปดาห์ที่ผ่านมาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้จัดโครงการสภาผู้แทนราษฎรพบประชาชนเพื่อส่งเสริมบทบาทของสภาผู้แทนราษฎรในการแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการพร้อมจัดเวิร์กช็อประดับชาติเพื่อรวบรวมข้อมูลและข้อเสนอจากทุกภาคส่วนส่งต่อให้รัฐบาลไปประกอบการกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหายาเสพติดต่อไปวาสนาตระเกตรายงาน
1: อย.ไทยต้อนรับผู้แทนสปป.ลาวแลกเปลี่ยนระบบกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพเดินหน้าความร่วมมือเศรษฐกิจสุขภาพสองฝั่งโขงเภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยากล่าวต้อนรับคณะผู้แทนจากกระทรวงสาธารณสุขแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในโอกาสเข้าพบเพื่อหารือความร่วมมือด้านระบบกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพทางด้านมาตรฐานการกำกับดูแลและแนวทางสนับสนุนการค้าผลิตภัณฑ์สุขภาพระหว่างสองประเทศการหารือครั้งนี้สะท้อนถึงความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมือที่มีมาอย่างต่อเนื่องระหว่างหน่วยงานด้านสาธารณสุขของไทยและสปป.ลาวโดยทั้งสองฝ่ายมุ่งร่วมกันพัฒนาระบบกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพให้มีประสิทธิภาพทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกและเอื้อต่อการคุ้มครองผู้บริโภค ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจสุขภาพของภูมิภาคการแลกเปลี่ยนในครั้งนี้นอกจากจะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการคุ้มครองผู้บริโภคของทั้งสองประเทศแล้วยังเป็นอีกก้าวสำคัญในการสนับสนุนผู้ประกอบการและส่งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและสปป.ลาวให้เติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกันทางการฟิลิปปินส์ยืนยันว่าผู้นำเวียดนามมีกำหนดการเดินทางเยือนประเทศฟิลิปปินส์อย่างเป็นทางการในสัปดาห์หน้าสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของทำเนียบประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ที่ยืนยันว่าประธานาธิบดีโตเลมผู้นำเวียดนามพร้อมกับภริยามีกำหนดเดินทางเยือนประเทศฟิลิปปินส์อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่31พฤษภาคมถึงวันที่1มิถุนายนนี้ตามคำเชิญของประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์ผู้นำฟิลิปปินส์โดยผู้นำทั้งสองประเทศจะพบหารือเกี่ยวกับประเด็นต่างๆอาทิประเด็นความมั่นคงความร่วมมือด้านการค้ารวมทั้งกิจการทางทะเลระหว่างฟิลิปปินส์และเวียดนามทั้งนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นขณะที่รัฐบาลฟิลิปปินส์ภายใต้การนำของประธานาธิบดีมาร์กอสซึ่งเป็นพันธมิตรของสหรัฐพยายามที่จะสร้างและขยายเครือข่ายความร่วมมือด้านความมั่นคงเพื่อรับมือกับจีนที่มีท่าทีแข็งกร้าวมากขึ้นคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.
11: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
12: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงาน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล

ไหลอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์

0: ระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูโชเฟอร์
1: เบิร์ซุงค่ะ
3: กบว่า
1: เนาะจง
4: โอ้ดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได
5: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476

0: ลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเป้า
1: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
0: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
1: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
2: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์จังหวัดเจียงใหม่ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนงดการเผาเพื่อลดปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศจากการเผาป่าและการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรตามประกาศมาตรการสำคัญเพื่อควบคุมการเผาในพื้นที่ต่างๆโดยมาอนุญาตเพื่อมีการเผาใดๆทั้งสิ้นเพื่อเป็นการลดมลภาวะจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ตั้งแต่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569หากจำเป็นสามารถลงทะเบียนขออนุมัติผ่านระบบไฟดีดหรือเบิร์นเช็คฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกและปรับหรือทั้งจำทั้งปรับจังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการขยะและเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อลดการเผาในอนาคตและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นในระยะยาวหากพบเห็นการเผาในพื้นที่ห้ามเผาหรือพบผู้กระทำผิดสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่053-112-808หรือ191ตลอด24ชั่วโมง

0: ำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยถ้าจะดูแลเปิ้นยังไงดีเจ้า
1: ฮู้ก่อผู้สูงวัยเปิ้นไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้นแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้นก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
0: นฮะอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตุ๊กกาแล้ววันนี้นะเปิ้นก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
1: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่คล่องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับข้าวกับปลาจะได้หมองอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
0: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
1: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
0: เจ้า
2: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

写画不来画画啊，你们怎么了啊？你莫画你啥梦啊？我历史我读这的话不拉我啊。我历史我把个国家进买啊，สถานีวิทยุอ่ะกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ว่าโดจะวิทยุว่ามือจะมองบัญญัติว่ายี่ระบบยังไงเอเอยี่ครึ่งความเถียงไปเฮที่ตัวลีฮยาชีสจูว่าจูเนี่ยเฮดูหลังทิ้งถามว่าระบบไลฟ์สูงไงฟิสบุยเพ่งไปเฮสวทเชียงใหม่ไงเอเอ็มหนึ่งสี่เจ็ดหกกิโลเฮติเลยไลฟ์สูงจัดอาวุลิสงูดมังงบัญญัติในในริจงบัญญัติชมมุขวันยิ่งเจมุติความดูที่มุลัญญาหนีมุขวันยิ่งสามโมนาทีเนี่ยวันยิ่งนาเนี่ยเธอที่นี่เนี่ยตัวจังนี่เมื่อที่นี่งูบัญญัติอาวุลิสุอาบอมบัญญัติลีฮะสติงานี่มีถึงจะว่าคืออ่างยิ่งยี่คนยี่ตัวยี่ตัวโคอาวุบยาบังบัญญัติอาวุธาบับบะคือว่าฮะว่าให้ยึดสิ่งนี้นี่มีถึงยังไม่เคยน่าสั่นยี่หัวงอช่วงนั้นที่นี่งานนี่มีจิมุลวะคือนั่นแหละก็เรียกมาปีมากงานที่สุดท้ายจีเชื่อทำมาคือนี่เนี่ยคือเนี่ยเราต้องควรเนี่ยปีมากงานที่นี่คือเมียจิมุลวะก็ต้องควรปีมากงานที่นี่คือนี่มีจิมุลวะก็ต้องควรปีมากงานเชื่อปุ๊บไปทายาชูเรียกว่าคืออะไรมาที่เอาไปเฉพาะมาซึ่งมันบ่เคยที่เลยเงี้ยเงี้ยที่เลยปีมากบ่หลงอ่ะแต่บ่เคยว่าเคยจะคว้าที่เลยปีมากเอาไว้ชอลังอ่ะนั่นละปีมากมังงูไม่อยากเที่ยวมาสั่งอ่ะเอายึดตึงยิสุยึดตึงยิสุมาแบบที่นี่กว่าว่ากบไล่กบแช่สงวนสุรนิกามังอ่ะเออทำไมครับว่าเคยมีความผิดจอบ่หลงอ่ะอะไรบ้างเนี่ยเคยอันนี้เสียตัวยากอะเนาะอันนี้เสียได้กดไลค์กดแชร์มาพิจารณาถือว่าอ่ะโมกดไลค์ถือกดไลค์ที่ไหนบ้างอะว่าอย่าไลค์สวัสดีจุปาจีจำเมื่อจริงอะว่าพอบุชิมเซลุยนี่ว่าตัวยิ่งมาข้ามว่าตัวยิ่งเพี้ยนซ้ำอะเอติสิยิ่งมาชิงว่าที่เป็นอย่างคือเอตาควันยิ่งสวยที่เลยจะมาเจนตัวเราอย่างไงถึงกระทุกกระทั่งสมัครซึ่งก็คือเอาตัวจำมังอ่ะเอาสลับยี่เกลมังอ่ะที่นี่เธอยี่ไล่สุดขึ้นยี่พิยาชกงานที่เป็นยาวจะเมื่อมาแบงอ่ะจูป้าเหมาแบงอ่ะที่เอาเหงอ่ะที่บิบจิมส์เลี้ยงสุดเลยมามังกว่ากุลีมาที่มันมามังอ่ะจะเมื่อจูป้าแบงอ่ะที่มันก็จะยี่งอ่ะมันก็เนี่ยคือมีความผิดจอชกงานที่ยากกุมไม่ถูกแบบนั้นมังอ่ะอามาที่เรียกพายังงอบังยังงอคูเบลคือเนี่ยคือคือมีอะไรบังยังคืองอคูเบลงอ่ะมีอะไรที่นี่ฟุบะโคจามังงอบังยังคือคือมีอะไรงอบังยังคือที่ชาติโคจังอ่ะที่นี่คือโคจังอ่ะคูเบลเบลงอ่ะที่เป็นอย่างเดียวไล่สุยมังไงว่าว่าจะเหมือนเป็นสุพรรณเป็นไงที่ตัวนี้มาขันจะมาหาที่ไทยเย่บ่หรอกนะที่นี่ครับที่ยี่ตัวยี่สูงนะมาคือมีความผิดคือจวบหรอกนะที่นี่คือคนยี่แช่สูงนะมีความผิดจวบนะทำไมถึงมาแจ้งเตือนนะจ้าว่าผมที่เกิดว่าเออมาเสื้อไปเนี่ยคือที่เรศุระยี่มากมั้งว่าที่ดีเย่คือยี่ตัวยี่สูงเนี่ยจวบเป็นงอปุติตานงอย่อวินเนี่ยมาคือเอติชีสอนีอาจารย์พันเย่ไปเนี่ยคือทำไมกลุ่มหมายจวบไงพันยี่บังแกสูยามบริยังอดมาคือหัวขู่หัวเบื่อที่ชาวโคจังอ่ะอาเมื่อสายไปสุดตันหนูบางวันที่ตำรวจใส่ไปว่าเธอโน่ที่เธอยี่บังเธอเสื้อเงาละเชิงเงาสูเสื้อเชิงเงาหน่อยเลยกว่าจะนอนลี้ยมังอ่ะอาที่ยังคืออาบุยตีสูยี่กดไล่กดแชร์สุดยังคืออ่ะอามาคือที่ชีพพ่อหมู่บ้านเขาหัวตัดตัวนี้ตัดเชิงอ่ะอาที่ยังคืออาบุสุดสุดแพงว่าพอเที่ยงจะร้อนเลยปีมากงานที่มาสัญญาสูวุฒิชิพเยี่ยมไม่ยังเงาะมาคือกลุ่มหมายและช่วยบางงานมาแต่ทำมาปีมาเจนเตยช่างงานอาทิตย์นี้งานทำมาแต่เชียงโง่ไม่ยังทุยามาซากรมอุตุนิยมวิทยางานที่มีแต่พวกกูยิสุเตยยิสุทำมาแจนเตยพลังงานอย่าไปคือเท่าพื้นที่ภาคเหนือไงเท่าจิ้งไห้งอจิ้งหมายตรงที่คือแม่ฮ่องสองที่อยู่จังหวัดน่านไงที่นี่คือลำพูงงอจังหวัดลำปางงอพะเยาบ้างไง
阿妈个在伢发拉不行啊，就我就把家属啊，阿弟伢就阿弟六口一个没家属不和，阿们什么我们和伢办平地伢和木哈阿克里龙啊，阿克里是了我们伢的，那我就把块伢啥事啊日夜拉忙啊拉不起，我也拉忙个天里啊做阿不容伢么给那不行啊，阿弟不伢我的平地我啊没关系啊。我啊，那米切古的小巴加斯伯和阿马赫在法拉，咱们不行啊！啊，咋对啊？我啊，我哈克里班啊！啊，咋我老巴切古也帮我安全就嘛的，跟他爸爸讲怎么讲对付人啊？啊，对，就看我和啊，一考一读哎，就考三和在啊，我好难难的读进去啊！啊，里提本地嘛和民用的哈卷嘛哈的嘛啊！啊，对呀，我可都是和啊里多些和啊，我对一考三和在我哈过年个，我哈难念去啊！阿弟，你那时候他妈在学什么？阿弟，你这他妈比嘛？啊，时间下我晓得啊。哎，他妈我们人家啊，丹奴啊，啊，丹奴塞班啊，他妈真得不拉少啊。阿妈说，我们这古鲁米查钦啊，啊，拉苏马哈苏的么个？也不是，不好，我呀，啊，阿詹我伊玛苏，阿爸我这要不龙图也么个？อังกว่าวูที่ยี่หุ่นกันยังมาสมัยยาสลิมมาไปชิงไงอามาพะกันยังของมันยังคืออาลียังยังคือนุปัตส์วันละไปชิงไงนุพายกุลยังคือยานี่นักว่ายาบ่หอยลินมาส่งฟงยิงกว่ายี่แอมาคือที่ตั้งจะมังอ่ะเอติลีเบญญาวัติลีอีจะมาจวบนะอาที่เบญญาชกงะอามาคือจามงะอามาเสียเห็นยี่ไปที่กลุ่มมิชาชิบะว่าอยากเลยยิ่งสูงอ่ะน่าจะต้องคิดแบบนี้อ่ะที่ลุงทุยมังอ่ะว่าอะไรสิขยันยิ่งฟังว่ามังอ่ะอยากที่จะเปิดมาไม่ใช่ไงอธิบายนะว่ายี่ยี่แอปอ่ะว่ายี่หุ้นกันยังมาคือนอตโทรศัพท์ติดตั้งจะใช่ไงอย่าเว็บไซต์ส่งฟลังอ่ะยี่ลิงส่งฟลังยิ่งว่ายี่ดีเนี่ยคือถ้าติดตั้งยิ่งอ่ะถ้าสมัยยี่เป็นยังไงมาคือจะมองช่วงงานมาสักคือยี่บ้าคือเครื่องยาที่จะมังอ่ะอาววิธีการป้องกันมองว่ายังไงอาวว่าอาชีพมาดาวโหลดเยอะขึ้นกว่าวิธีแอปเนาะแอปที่ใช้กว่าแอปสตอร์มันก็ชื่อเพลย์สตอร์ก็คือเอราวันยินดาวโหลดก็ดาวโหลดยังไม่ใช่ไงกว่าวันยังไงที่จะมองว่ายังอาวฟุตบาทว่าบัญชีบุตรคงไงริเชคือถ้าอุ้งคือบ้างไงทำให้อาตียังสมองไงอาตีที่จะมองว่ายังไงโน้สามารถตรวจสอบไงแฟลตฟอร์มอ่ะว่าวลงทุนยังมองว่าเบอร์อาชีพเสริมงานมันว่าที่ยาเว็บไซต์กอลต่อไปงานเออที่มองว่าเป็นยังยิ่งมีอาชีพเสริมเป็นยังคืองานสนับสนุนงานคณะกรรมการว่ากำกับหลักทรัพย์ไปเช่นไงที่ยังคือตลาดหลักทรัพย์ไปงานเออท่านยิ่งคือว่าที่สามารถสอบถามมีนักเชิญงานมายี่แอดมาคืออาชีพเสริมงานมันงานบางงานว่ายายี่ลีความเงียบว่าส่งความยิ่งว่ายี่ดีเนี่ยคือดารุยจะไม่เคยขึ้นยามีความเสี่ยงไงมีแชร์ไปเช่นไงปีข้าวสุยแอปอาศัยสมองมากกว่าเธอว่าเพลย์สโตร์ไงมันก็จะเรียกว่าแอปเพลย์สโตร์ว่าอิสิกาข้อนี้ตลอดนับไปเช่นไงที่แอปสมองไงอาจจะเป็นอย่างคือไงมันก็แต่เนี่ยละมันละวายไงมันสามารถกลุ่มมิชาชีพว่าทุกฝรั่งเนี่ยคือกุลีเจ้ามาไงที่เลี้ยงเจ้ามาคือจวักไงทำมาเช่นเตยช่างไงอาทิตย์ทำมาเตยช่างว่าเป็นยังไงมาบอกว่าสมัยยามาเรียบวอีโครงการเงาะเอารัฐบาลไงที่ไทยช่วยไทยไงพลัสมังงานรัฐบาลสดซึเอาลิซึบมังงานมาคือนี่มีก็พวกคนยี่ยี่ซึยี่ซึกุญยังไงยี่ซึกุญยังมาคือหมกเกี่ยงไงยี่เห็นยี่กุลงไงยี่ซึกุญยังก็พวกยังมาวอสมัยเราไงอธิบายเรียบวอีเบสุงมังงานนึกว่ายี่แอปกระเป๋าตาจีเหอยืนยันถึงไงช่างไงวอีชิงมาคือจะคว้าหมอสมัครสมังงานนึกว่ายี่แอปกระเป๋าตาดูยังเหอยิ่งสมัยยังไงเมื่อสมัยยิ่งก็ไม่เคยละสัญญาหุ่นยังไงสัญญาหุ่นยังไม่แน่กว่ายี่ข้อความสูบเราเช่นกันเนาะว่ามันก็มันว่ามันไงอาทิตย์เป็นยังไงเอาที่จะกัดจังก็ถือว่ายี่แอปกับปอตาข้อนี้สมัยงานกว่านี่เป็นแบบข้อนี้ยี่ลีข้อนี้สมัยมาสูว่าสูสูฝรั่งไงยูเว็บไซต์ฝรั่งนี้สมัยว่ามาดูเฉพาะไงไอที่เฉพาะภาษาไม่เคยเนี่ยไม่เคยเนี่ยอาทิตย์เนี่ยจำมองไงดูยากลุ่มมิชชั่นเชียร์เวลาคือ
ส่งพลังยีทำไมเฮยลิงอ่ะไม่ยีถ้ายีดีเนี่ยคือสมัยยีไปเฮงไงทำไมถ้าถ้ายีง่ะเอามาใส่ว่าสมัยมาเฮงไงถึงกระจองกว่ายีแอปกระเป๋าตังอ่ะไอถ้าดีเนี่ยคือสมัยกระจองง่ะทำไมเขาจะเฮงไงจำมองง่ะมาใส่ไปเฮกลุ่มมิชาชีไปเฮยีลิงมาส่งพลังทำไมส่งพลังว่ายีข้อมูลเดียวมามันก็เชื่อใจนะทุกพลังยีงอดูที่เจ้าหน้าที่ง่อกระทรวงการคลาไม่ยังไงรัฐบาลเป็นยังเอาวสานอสมามาเคยยี่ข้อมูลแต้มาโลงอมาค่อยไปเฮอาทิตย์ดีอาทิตย์ยี่ข้อมูลดีแล้วมาเฮจวงอ่ะมันก็ใช่แต่ก็ถือว่าเฮในรัศมีเยอฟุบาวยี่สวัสดีเดียมาเฮจวงอ่ะมาเฮจะมองอ่ะชั่วงอ่ะเอามาสาธุย่าเจ้าหน้าที่เป็นยังเฮเอาละทุกฝรั่งยี่ฟุบาควาจามากุลีจะทีนี้จะมาเฮทีนี้ประสมจวงอ่ะมาเอออามากดเดือมากว่าโวยแอปกระเป๋าตายี่เออทีเดียวยิงใจยังมังไงยี่เบว่าโวยี่เบสุยังไงที่ยาวยี่ชิบกว่ายี่สมาร์ทเอทีเลดองอ่ะมาเออแต่ปีมาอ่ะอันนี้ไปเฮงอ่ะมาโมว่าสมาร์ทโซโมว่ายิงใจสบายอ่ะแต่ไม่ได้งานที่ยี่สกุลยี่สเปียงอ่ะหัวหางอ่ะยี่สกุลยี่สเปียงเฮอหมออยู่สมัยยี่มันดังอ่ะอันนี้เราสมัยยิงโง่ไม่ยังอ่ะเอาโวยมันเป็นยังไงเธอโชฮะโชฮะทีเนี่ยกับพวกยังมังไงที่โชฮะทีเนี่ยกับพวกคนยี่ที่กูหาซะอลาบาลีมาซะว่ายังไงมาเฮทีวามาจิตตุบังอ่ะอาบัติมาทีว่างอ่ะอาบัติมาเฮจิตตุบังอ่ะมาเฮทีวามางานที่นี่ครับโหยามงมาเฮยะมาเฮจินิมาเฮนี่ฮะบัตซังอ่ะขึ้นยามังอ่ะอะไรแบบนูปิควาโนผัวพัตเตอร์บังไงนูติงฮะบัตพัตเตอร์บังจะสุภาพวันยังออกจะสุมาติงฮะบังนูลิซบะบูชาชังไงรัฐบาลเฮชดสติเลยเบื่องานมาเฮงอทีเลยมาหน้าที่ปีบ้างเอาชอดังอ่ะอาทิตย์นี้ก็ทำมาซะเอาชัวร์ได้เหงาหมดว่าตัวขวากันหนังอ่ะเอาชัวร์ถ้าวิทยุน่าจะสุดไงไลฟ์สวัสดีสุดละคือขวางงอ่ะ

Tí nhìn ngài thêm mơ thầy sơ hư thầm mà bị mơ ngài tí sơ ta chỉ sang ạ. À mà sở rìa cơ xuân cơ xuân sư xá thị ca ngài sổ thò thì bây giờ ngài tí mà hơi tối dọn ạ. À mà sao vô thêm mơ ảo vô thêm mơ ngài dạy nguệ thì bây giờ ngài mơ hơi yi bánh hà khứ dô mẹ thư sở mạch thị xay mà ngài quay yi sư xư nhò mà ngọ thì lì bác của ngài ảo lì xung ngài quay yi sở mạch thị xay mà ngài Asi budu di samati saya manga mianyi ngo banya the kwa wo a tholasa thomi a tholasam bango appen ba talent bangai eti shi khanyi tuni sale manga ka tung tu nyaw ro nga thosa ka nyamanga zanwe the ma sawo theme zanwe nga ali ba eti shi budu khanyi ya kwa samati ma akhe a nyaw ro nga อธิบายงบัญญัติยาสอทองอ่ะสอทองบัญญัติคือกระทรวงศึกษาธิการคือสันนิษฐานว่าถูกสรุปว่ากว่าชิสุไงว่ารัฐบาลอเมริกาคือธรรมดาหน้าปฏิกิริยาที่อาริยามังไงที่เรียกขึ้นยาวันแผ่นดินจัดโดยชกงาอธิบายงบัญญัติงาอาบามายุสุงาอาชุมุสุอาชุมุหงาอามาลีปาลีมาอาสันนิษฐานชื่อละคือตัวยิงงาถ้าเกิดการย่างงอไม่ยากคือเอาอยู่แล้วคือแต่ทีนี้จ่ายเงาะอเมจุโม่เงาะอเมจุโม่การย่างมังงะที่เกิดตัวไปเงาะเอาสัญญาว่าที่นี่ก็เลยการเจ้ามาคือตัวเชิงไงทุกอย่างคือเอาไม่เสือมาฆ่ากันเลยเงาะไม่เสือใส่ตาคือเบียร์เงาะจ่ายแต่ว่าเราไปเที่ยวเอาไว้ตามโจงเงาะที่อย่างคือตื่นใช้ระเบิดเงาะสมัยที่มาใส่เงาะอันนี้ไปคือเอาบางมาอยู่สูงเงาะเอาชุ่มคือเอาอยู่เวลาเขาแต่ทีเลยจะยังอ่ะทีนี้มาว่าทีจุ่มโม่แบ่ว่าเนเน่ทีจุ่มโม่มันเคยจุ่มโม่กันมาเอาแล้วได้ใช่ไงว่าเรื่องเธอการย้อมว่ายังไงมาเนี่ยสมาธิทีเลยสายมาเกลี่ยแบ่งอ่ะอันนี้ไปเกิดมาเนี่ยคือมาเขาแต่จะรับหมดช่วงงานแต่มาถึงช่วงโม่ไม่ยังไงมาคือเมียน่าไปยังไงไปคว้างอ่ะเอาจัดเนื้อจัดเชื่องอ่ะอาวุลิปันมันเป็นก็อาวุจันยิงก็ไม่เออทำไมอ่ะยุกูจุดยังก็ยุกูยิ่งแม่มามังอาชีที่เขาบอกว่าโวยาพี่ยังมีกว่าจะจุดจะรู้บ้างไงอาวุที่พ่อหมอก็ไม่ยังไงอาวุลีจอมก็คืออาวุปริศัยใช่ไหมไงที่หน่วยงานนี้ยาละลายยี่ตัวจุดใช่ไหมไงมังอาชีหน่วยปริศัยใช่ไหมไงยี่บทูเนี่ยคือทีซาเหตุโฉงไง1386ไงทําไมครับทีนี้โทฟูยังงอทีนี้สอบถามเนาะทีนี้ปรึกษานะเป็นไงยากทีนี้ยืนยันนะเป็นไงว่าวิธีบําบัดยังงอยละตัวยังงออธิบายเหรอถ้าชุบได้ไงปีกว่าว่าจะเรียนชื่อว่าลิปเปอร์มาที่อย่าพี่ยังมีกว่ามาเชื่อมาจาวที่ทําไปยังไงอุทิศชีวิตของมันยังคือยาสิเหตุคือมุทุชกที่เบียร์กับรุ่งอาทิตย์พี่ยังมีความยิ่งอ่ะอันนี้เป็นมาจากยิ่งอ่ะพี่ว่าว่าจะเนื้อที่แบบมีไอ้บุตรมาทุ่มฟุ้งยังคือที่เปิดสายยิ่งอ่ะยาที่ได้ยินจ้าไม่ใช่ไงทำมาปีมาเจนตัวยังอ่ะอันที่เป็นมันยังเชื่อความงานนะปีมามันคืออันที่เรียนจ้างงานนี่มีถึงหรือบ้างอ่ะอันที่เป็นมาทำเป็นยังอ่ะที่บอกว่าไทยช่วยไทยไง60สี่สิบง่ะทำไมเออเราที่พี่ยังไม่อาจจะเนื้อจืดกู้เนื้อสเปลง่ะอาจจะเป็นเอออามามองว่ายืนยันสุบังง่ะเอายี่บีสุบังคือยืนยันถึงเนื้อคือยืนยันยังง่ะเอาหัวยี่สิบบังคือว่าหัวยี่แอกระเป๋าตาอยู่ถึงเนื้อคือที่เดียสามัญง่ะทำไมยังคือเนื้อจืดกู้เนื้อสเปลง่ะทำไมเนื้อจืดกู้เนื้อเปลว่าเขาสามัญยังมาลง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับพิญโญรุ่งสมัยรองนายกรัฐมนตรีย้ำเร่งหาวิธีการที่เหมาะสมให้คนไทยได้รับชมการถ่ายทอดสดมหกรรมฟุตบอลโลก2026อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
1: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
5: พามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
1: รองนายกรัฐมนตรีย้ำเร่งหาวิธีการที่เหมาะสมให้คนไทยจะรับชมการถ่ายทอดสดมหกรรมฟุตบอลโลก2026แม้ค่าลิขสิทธิ์จะสูงมาก
6: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับการถ่ายทอดสดมหกรรมฟุตบอลโลก2026โดยระบุว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมุ่งหวังอย่างยิ่งที่จะให้ประชาชนชาวไทยได้สัมผัสประสบการณ์การรับชมฟุตบอลโลกครั้งนี้อย่างทั่วถึงแต่จากข้อมูลที่ได้รับทราบมาค่าลิขสิทธิ์นั้นอยู่ในระดับที่สูงมากเกินไปปัจจุบันจึงอยู่ระหว่างการแสวงหาวิธีที่เหมาะสมโดยมีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับผิดชอบหลักในเรื่องนี้ส่วนความหวังของคนไทยที่จะได้รับชมการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ในทรงศักดิ์ชี้แจงว่าขณะนี้ยังไม่ถึงช่วงเวลาที่มีการแข่งขันเพียงแต่มีผู้เกี่ยวข้องกำลังอยู่ในขั้นตอนของการเตรียมความพร้อมเท่านั้นสักติดประดับสินรายงาน
1: ขณะที่วันนี้กรมประชาสัมพันธ์รายงานความคืบหน้าการเจรจาค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกต่อคณะกรรมาธิการการกีฬาสภาผู้แทนราษฎรว่าอยู่ระหว่างประสานฟีฟ่าเบื้องต้นยังไม่ได้ข้อสรุป
7: การประชุมคณะกรรมาธิการการกีฬาสภาผู้แทนราษฎรที่มีนายจักรพันธ์ปิยพรไพบูลย์เป็นประธานการประชุมวันนี้ได้พิจารณาแนวทางการซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026โดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกสทช.กรมประชาสัมพันธ์และการกีฬาแห่งประเทศไทยเข้าชี้แจงข้อมูลต่อที่ประชุมโดยนายพรพิทักษ์แม้นสิริรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เปิดเผยว่าภายหลังคณะรัฐมนตรีมอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์ประสานความร่วมมือกับกสทช.หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชนเพื่อดำเนินการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ให้เป็นไปตามกฎหมายกรมประชาสัมพันธ์ได้ตั้งคณะทำงานขึ้นติดตามและขับเคลื่อนกิจกรรมดังกล่าวอย่างใกล้ชิดพร้อมระบุว่ากรมประชาสัมพันธ์ได้หารือกับกสทช.รวมทั้งผู้แทนจากสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาที่สถานีโทรทัศน์ NBT เพื่อเจรจาแนวทางดำเนินการแต่ยังไม่ได้ข้อสรุป แม้ค่าลิขสิทธิ์จะเป็นไปตามมาตรฐานสากลแต่ยังมีปัจจัยการเศรษฐกิจรวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นทั้งภาษีค่าเทคนิคและค่าใช้จ่ายด้านปฏิบัติการที่ต้องใช้งบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติมและอาจกระทบต่อกรอบเวลาการดำเนินการที่ค่อนข้างกระชั้นชิดวาสนาตระเกตรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีมอบนโยบายหน่วยงานในสังกัดทำงานร่วมกันดูแลประชาชนป่าน้ำมลพิษอย่างสมดุลและยั่งยืน
8: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดราชบุรีมอบนโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมการจัดการน้ำที่ดินและการรับมือภัยพิบัติโดยกล่าวว่าทุกหน่วยงานต้องบูรณาการทำงานภายใต้หลักทศ.1เดียวโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงตั้งแต่การดูแลป่าไม้สัตว์ป่าน้ำบาดาลมลพิษและการจัดการที่ดินไปจนถึงการป้องกันภัยพิบัติเพื่อการแก้ไขปัญหาในพื้นที่เกิดผลจริงรวดเร็วและโปร่งใสตอบโจทย์ประชาชนด้านป่าไม้กำชับกรมป่าไม้ดำเนินงานด้วยความจริงใจยึดหลักกฎหมายอย่างเคร่งครัดต้องเข้มงวดการดูแลพื้นที่อนุรักษ์และสัตว์ป่าพร้อมสร้างความเข้าใจกับประชาชนด้านน้ำมอบหมายกรมทรัพยากรน้ำดูแลระบบน้ำอย่างยั่งยืนลดความเสี่ยงภัยแล้งและเพิ่มความมั่นคงด้านน้ำการจัดการที่ดินลดการบุกรุกป่าและเชื่อมโยงสู่เศรษฐกิจสีเขียวส่วนปัญหาด้านมลพิษกำชับกรมควบคุมมลพิษฝุ่นและเสียงขอให้จังหวัดราชบุรีพิจารณาพื้นที่ธรรมชาติเป็นแนวกันไฟและรองรับการป้องกันไฟป่าในภาคตะวันตกโดยบูรณาการข้อมูลพื้นที่เสี่ยงจุดความร้อนและการบริหารเชื้อเพลิงเพื่อลดผลกระทบจากไฟป่าและฝุ่น PM2.5 สุภพรเทเจมอารีสวทราชบุรีรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านแล้วฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล

ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์

0: บารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานาประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์โอบูดาจ้า
2: โอบูชอปเปอร์
1: เบอร์ซุงคา
2: ปอกว่า
1: เนาะจง
2: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
2: ทันสมัยเชื่อถือได
3: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: ลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
1: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
0: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
1: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
2: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
1: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์ประกันไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจที่เอามาขายคุณเพื่อเงินแต่ประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงของคุณไปให้บริษัทประกันถ้าไม่เชื่องั้นลองฟังนี่
4: ผมชื่อประกรณ์มีบ้านอยู่หนึ่งหลังอยู่มาวันหนึ่งแก๊สระเบิดบ้านผมก็หายไป
3: คุณว่าใครจะรับผิดชอบให้ประกรณ์ถ้าเขาไม่ทำประกันทำประกันเถอะครับจะประกันไหนๆก็อุ่นใจเมื่อมีประกันคปภ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
5: ช่วงเกร็ดความรู้กับคปภ.ช่วงนี้กระแสรถยนต์ไฟฟ้าค่อนข้างมาแรงแต่ก็อย่าลืมทำประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้ากันนะครับถึงแม้รถยนต์ไฟฟ้าจะให้ความคุ้มค่าและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแต่ภายใต้เทคโนโลยีที่ทันสมัยก็มีความเสี่ยงเฉพาะที่ต่างจากรถยนต์ทั่วไปซึ่งประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้าจะเข้ามาช่วยลดความกังวลเหล่านี้ได้ครับการดูแลแบตเตอรี่และระบบไฟฟ้าแรงสูงส่วนสำคัญของรถยนต์ไฟฟ้าซึ่งมีมูลค่าสูงและต้องการการดูแลรักษาอย่างถูกวิธีนอกจากนี้ยังมีค่าใช้จ่ายอะไหล่และการซ่อมที่แตกต่างไปอะไหล่ของรถยนต์ไฟฟ้านั้นจะมีโครงสร้างและระบบที่ต่างจากรถยนต์ทั่วไปและการซ่อมแซมมักต้องใช้อุปกรณ์พิเศษซึ่งอาจมีราคาสูงเทคโนโลยีใหม่ต้องใช้บริการเฉพาะทางรถยนต์ไฟฟ้ามาพร้อมกับระบบที่ซับซ้อนและทันสมัยมีการอัปเดตอยู่เสมอซึ่งหากเกิดปัญหาจะต้องใช้บริการศูนย์ที่มีความพร้อมและช่างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเท่านั้นดังนั้นการมีประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้าที่จะครอบคลุมก็จะช่วยเพิ่มความอุ่นใจช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมหรือความเสียหายจากระบบไฟฟ้าและแบตเตอรี่ได้สำหรับสิ่งที่ควรรู้ก่อนทำประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้าอย่าลืมที่จะอ่านเงื่อนไขความคุ้มครองให้ครบถ้วนทำความเข้าใจข้อยกเว้นในกรมธรรม์ตรวจสอบวงเงินคุ้มครองและความคุ้มครองพิเศษเปรียบเทียบแผนประกันจากหลากหลายบริษัทส่วนเคล็ดลับการเลือกประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้าให้ตรงใจและคุ้มค่าเลือกแบบที่ตรงกับการใช้งานจริงเช่นหากขับขี่ในเมืองบ่อยหรือใช้ระยะทางสั้นอาจไม่จำเป็นต้องซื้อความคุ้มครองสูงสุดทุกกรณีแต่ควรเลือกที่ครอบคลุมระบบไฟฟ้าแบตเตอรี่และความเสียหายจากอุบัติเหตุเป็นหลักอย่าลืมพิจารณาให้รอบด้านอย่างเช่นการให้บริการต่างๆการช่วยเหลือ24ชั่วโมงการเข้ารับบริการศูนย์ซ่อมเฉพาะทางสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า EV ระยะเวลาในการเคลมหรือความสะดวกของการใช้งานผ่านแอปพลิเคชันเป็นต้นดังนั้นควรเลือกประกันรถยนต์ไฟฟ้าที่ตรงกับไลฟ์สไตล์ของคุณดูความคุ้มครองที่ตอบโจทย์บริการเสริมที่ครบครันสามารถเคลมได้สะดวกเพื่อความคุ้มค่าในระยะยาวสามารถติดตามข่าวสารความคุ้มครองสิทธิและประโยชน์ต่างๆที่ประชาชนควรได้รับจากการทำประกันภัยจากสำนักงานคปภ.ภาคที่1เชียงใหม่อย่าลืมกดถูกใจเพจ Facebook และกด4 First หรือเห็นโพสต์ก่อนติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่สำนักงานคปภ.ภาค1เชียงใหม่053-112-7302
6: สบายใจช่วงเวลา15:10 น. ถึง16:00 น.

0: พี่มวยเจ้าท่านล่ะควันหนาแซ่บหูแซ่บตาไปหมดเจ้านี
1: ่นั่นนะช่วงนี้ต้องระวังไฟป่านะปอเช็คจุดฮอตสปอตกับค่า AQI ผ่านแอปเช็คฝุ่นถ้ามันเริ่มขึ้นสีส้มก็ว่าสีแดงแสดงว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพอันตรายละต้องใส่หน้ากาก N95 ได้แล้วก็ว่าเจอไผ่เผาขี้เหง้าหรือเศษวัสดุตามการเกษตรก็แจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยและที่สำคัญช่วงนี้ห้ามเผาเด็ดขาด
0: แล้วถ้าฝนตกหนักๆแล้วเจ้าพี่ปอจะมีวิธีสังเกตดินโคลนถล่มจะใดเจ้า
1: ก็สังเกตง่ายๆถ้าฝนตกหนักๆตลอด24ชั่วโมงน้ำในห้วยขุ่นมีสีเข้มๆมีกิ่งไม้ไหลมาพื้นดินเริ่มมีหอยแตกและปอพอก็แจ้งเตือนภัยพิบัติผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์จะไปรอจ้าเนอะเตรียมฝนกวนย้ายตี้เลย
0: โอ้เข้าใจแล้วเจ้าพี่ต้องสังเกตห้วยประเมินให้เป็นจะได้รับมือตันกับภัยต่างๆนะเจ้าเนาะ
1: แน่นแล้ว
2: สาธารณภัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนลดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกจงเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกริ่งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: กลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเป้า
1: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
2: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
1: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
3: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
4: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 นกับพิญญรุ่งสมัยหัวหน้าพรรคประชาชนระบุระบอบสีน้ำเงินเป็นการกล่าวถึงโครงสร้างอำนาจทางการเมืองชี้ทางออกคือการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ยึดโยงประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
5: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
7: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
6: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
7: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
8: เรารักประเทศไทย
1: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์หัวหน้าพรรคประชาชนระบุระบอบสีน้ำเงินเป็นการกล่าวถึงโครงสร้างอำนาจทางการเมืองชี้ทางออกคือการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ยึดโยงประชาชน
9: นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนเปิดเผยถึงกรณีที่ถูกหลายฝ่ายออกมาตอบโต้และวิพากษ์วิจารณ์ต่อการสื่อสารเรื่องระบอบสีน้ำเงินโดยระบุว่าประเทศไทยจำเป็นต้องมีระบบถ่วงดุลและตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพยึดโยงกับประชาชนและมีความโปร่งใสในการบริหารราชการแผ่นดินพร้อมแสดงความเห็นว่าปัญหาการรวมศูนย์อำนาจทางการเมืองยังคงเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาประชาธิปไตยซึ่งเป็นผลพวงมาจากรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2560ที่เปิดช่องให้เกิดข้อกังขาเกี่ยวกับที่มาขององค์กรอิสระและสมาชิกวุฒิสภาหัวหน้าพรรคประชาชนกล่าวว่าการสื่อสารเรื่องระบอบสีน้ำเงินมีจุดมุ่งหมายเพื่อสะท้อนให้สังคมเห็นถึงโครงสร้างอำนาจทางการเมืองที่อาจไม่สอดคล้องกับหลักประชาธิปไตยและทางออกของประเทศจำเป็นต้องอาศัยการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่มีความยึดโยงกับประชาชนไม่เอื้อประโยชน์แก่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งทั้งนี้นายณัฐพงษ์ยืนยันว่าการแสดงความคิดเห็นดังกล่าวเป็นการวิพากษ์เชิงโครงสร้างและกติกาทางการเมืองไม่ได้พาดพิงบุคคลใดหรือสถาบันใดเป็นการเฉพาะพร้อมระบุว่าประชาชนทุกคนควรมีสิทธิวิพากษ์วิจารณ์ระบบการเมืองและสถาบันทางการเมืองได้ตามระบอบประชาธิปไตยและพร้อมชี้แจงข้อเท็จจริงผ่านกระบวนการยุติธรรมหากมีการดำเนินคดีจากกรณีดังกล่าวสวิสาประทุมมารายงาน
1: จังหวัดบึงการคัดกรองเข้มผู้ถูกส่งตัวกลับจากสปป.ลาวพบเกี่ยวข้องกับกระบวนการแก๊งสแกมเมอร์หลอกลวงประชาชน
10: นายสุรพลเจริญภูมิผู้ว่าราชการจังหวัดบึงการพร้อมหน่วยงานความมั่นคงพื้นที่รับมอบตัวชาวไทยจำนวน106คนจากแขวงบริคำไฟสปป.ลาวหลังถูกควบคุมตัวจากคดีที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายสแกมเมอร์การพนันออนไลน์และการค้ามนุษย์ก่อนนำตัวเดินทางผ่านสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5เข้าสู่ประเทศไทยล่าสุดเมื่อเวลา 11:30 น.ขบวนรถนำตัวชาวไทยทั้งหมดเดินทาง างถึงหอประชุมศาลากลางจังหวัดบึงกาฬท่ามกลางมาตรการรักษาความปลอดภัยเข้มงวดโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนตำรวจไซเบอร์สถานงานจังหวัดแรงงานจังหวัดและสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬร่วมตรวจสอบข้อมูลทำทะเบียนประวัติและคัดแยกบุคคลเบื้องต้นหากพบว่ามีหมายจับหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติจะถูกควบคุมตัวดำเนินคดีตามกฎหมายทันทีส่วนผู้ที่เข้าข่ายเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์หรือถูกหลอกไปทำงานจะเข้าสู่กระบวนการช่วยเหลือและคุ้มครองก่อนส่งกลับภูมิลำเนาต่อไปจีรพันธ์แสงกล้าสวทบึงกาฬรายงาน
11: รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยติดตามการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เน้นย้ำเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ตามโครงการได้อย่างทั่วถึง
12: นายประยูนอรันรุตรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ณธนาคารกรุงไทยสาขาหน้าศาลากลางอำเภอเมืองเลยจังหวัดเลยซึ่งเป็นวันที่3ของการเปิดลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเพื่อรับฟังปัญหาและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนจำนวนมากที่เดินทางมาใช้บริการโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนพร้อมจัดกำลังเจ้าหน้าที่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนมาช่วยดูแลความเรียบร้อยจัดเก้าอี้สำหรับประชาชนนั่งพักคอยระหว่างรอคิวรวมทั้งประสานการสนับสนุนน้ำดื่มจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลยเพื่อบริการประชาชนบรรเทาความแออัดและสร้างความสะดวกสบายให้แก่ผู้มาลงทะเบียนโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนร่วมกันอำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำแก่ประชาชนอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยรวดเร็วและประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ตามโครงการได้อย่างทั่วถึงปันภัทรแสงสีเรืองสวทเลยรายงาน
11: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านแล้วฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล

ไลสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์

0: บารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานาประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอปเปอร์
1: มาซุงค่ะ
2: กอกว่า
1: เนาะจง
2: โอ้ดูธรรมะ
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
2: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโล

0: ลองป่ะกลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
1: หยุดเลยนะแกรู้ป่ะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
0: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
1: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
2: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
1: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: จังหวัดเจียงใหม่ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนงดการเผาเพื่อลดปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศจากการเผาป่าและการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรตามประกาศมาตรการสำคัญเพื่อควบคุมการเผาในพื้นที่ต่างๆโดยไม่อนุญาตเพื่อมีการเผาใดๆทั้งสิ้นเพื่อเป็นการลดมลภาวะจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ตั้งแต่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569หากจำเป็นสามารถลงทะเบียนขออนุมัติผ่านระบบไฟดีดหรือเบิร์นเช็คฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกและปรับหรือทั้งจำทั้งปรับจังหวัดเจียงใหม่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการขยะและเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อลดการเผาในอนาคตและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นในระยะยาวหากพบเห็นการเผาในพื้นที่ห้ามเผาหรือพบผู้กระทำผิดสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่053-112-808หรือ191ตลอด24ชั่วโมง

了大天，不提了。

Nhiệt độ nó chưa tồn nào và đi.

ันจะถึงแล้วตั้งวารีนาลีวันนี้

Oh,

punya nanti ya.

是三修看起哦呀那罗维拉那起春草修

cháu nạn tạo cháu.

อธิยมอะลีโอตองอาทิยิ่งเกิด

那提哟，因那哦，那呀，这呀。Yeah.

เวทนาอิโอจาเตกตัณโหเวทาเจนาติเวอะกะเตโสเวทเนียนะลิโอตเนียนานันตะกาเมยามเจโน

0: また会おう。Yamayun Yanta
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับพิญญรุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีผลักดันไทยสู่ศูนย์กลางอาหารแห่งอนาคตของโลกพร้อมเดินหน้าสู่เกษตรอัจฉริยะและนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคตอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานนาฏศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
3: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
6: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
7: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
8: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
9: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
8: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
9: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
8: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
9: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
1: นายกรัฐมนตรีเปิดงานไทเฟกอนุกาเอเชีย2026ผลักดันไทยสู่ศูนย์กลางอาหารแห่งอนาคตของโลกพร้อมเดินหน้าสู่เกษตรอัจฉริยะและนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต
10: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดงานไทเฟกอนุกาเอเชีย2026พร้อมระบุว่าปัจจุบันอาหารไม่ได้เป็นเพียงสินค้าอุปโภคบริโภคแต่เป็นทั้งความมั่นคงเสถียรภาพและยุทธศาสตร์สำคัญของโลกโดยไทยกำลังก้าวจากครัวของโลกไปสู่ศูนย์กลางอาหารแห่งอนาคตผ่านการพัฒนาเกษตรอัจฉริยะเทคโนโลยีชีวภาพอาหารฟังก์ชันโปรตีนทางเลือกการผลิตที่ยั่งยืนและการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลตลอดห่วงโซ่อุปทานภายใต้แนวทางเศรษฐกิจ BCG เพื่อสร้างการเติบโตควบคู่ความยั่งยืนดังนั้นงานไทเฟกอนุกาเอเชีย2026จึงมีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงภาครัฐภาคธุรกิจนักวิจัยเกษตรกรและผู้ประกอบการจากทั่วโลกเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนอนาคตอุตสาหกรรมอาหารและตอกย้ำบทบาทของไทยในฐานะหนึ่งในผู้ส่งออกอาหารรายสำคัญของโลกเนื่องจากปีที่ผ่านมาไทยมีมูลค่าการส่งออกอาหารกว่า 38,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งภายหลังพิธีเปิดนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะได้เยี่ยมชมบูธจัดแสดงสินค้าภายในงานพร้อมหารือและแลกเปลี่ยนมุมมองกับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงานจากหลายประเทศปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขยกระดับมาตรการขั้นสูงสุดสั่งคัดกรองเข้มผู้เดินทางจากประเทศเสี่ยงไวรัสอีโบลาที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิพร้อมบังคับใช้กฎหมายกักกันและแยกกักมีผลทันทีตั้งแต่เวลา 18:00 นวันนี้เป็นต้นไปนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจความพร้อมด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยระบุว่าได้กำชับให้เจ้าหน้าที่เดินหน้ามาตรการคัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา2ประเทศอย่างเคร่งครัดคือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและสาธารณรัฐยูกันดาโดยล่าสุดกรมควบคุมโรคได้ประสานความร่วมมือกับกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง2สายการบินและสำนักแพทย์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิบังคับใช้มาตรการตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อพุทธศักราช2558เพื่อให้อำนาจเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในการสั่งกักกันผู้เดินทางที่ยังไม่มีอาการและสั่งแยกกักทันทีสำหรับผู้เดินทางที่มีอาการเข้าข่ายสำหรับสถิติล่าสุดในรอบ6วันที่ผ่านมาพบมีผู้เดินทางสะสมจากทั้ง2ประเทศเข้ามายังประเทศไทยแล้วจำนวน64คนซึ่งทั้งหมดจะถูกติดตามอาการอย่างใกล้ชิดทั้งนี้มาตรการดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการตั้งแต่เวลา 18:00 นของวันนี้เป็นต้นไปสำนักงานคลังจังหวัดพะเยาร่วมกับธนาคารกรุงไทยลงพื้นที่อำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนเผยยอดสะสม2วันแรกประชาชนใช้บริการทะลุ 3,000 รายขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยพลัส
11: นายประโมทบุญตันจีนคลังจังหวัดพะเยาในฐานะประธานคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดพะเยานำทีมบุคลากรลงพื้นที่บูรณาการร่วมกับธนาคารกรุงไทยณสาขาบริการในจังหวัดพะเยาเพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสโดยจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าช่วยให้คำแนะนำขั้นตอนการลงทะเบียนตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นและแก้ไขปัญหาหน้างานเพื่อลดความแออัดและอำนวยความสะดวกสูงสุดแก่ผู้มารับบริการที่มีจำนวนหนาแน่นสำหรับการดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดพะเยาระหว่างวันที่25-26พฤษภาคมที่ผ่านมาได้รับการตอบรับจากพี่น้องประชาชนและผู้ประกอบการเป็นอย่างดีมีประชาชนเดินทางมารับบริการณสาขาบริการทั้ง6สาขามียอดสะสมรวมทั้งสิ้น 3,226 รายและมีผู้ประกอบการร้านค้าในพื้นที่ให้ความสนใจยื่นความประสงค์เข้าร่วมโครงการแล้วจำนวน193ร้านค้าเพื่อร่วมกับเคลื่อนโครงการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึงวินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น
12: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธ์สู่สากล
1: อ๋อบูดาจ้า
2: อ๋อบูชอปเปอร์
1: มาซุงค่ะ
2: พบว่า
1: เนาะจง
2: ปูดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
2: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานาประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์55ปีพลังแห่งเสียงสื่อกลางจากรัฐสู่ประชาชนเชื่อมโยงข่าวสารความรู้และความสุขสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม
0: ่สวทเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุข
2: บุคคลเร็วๆบุคคลเก็บของเร็วๆแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหว
3: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
2: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเบื่อตาย
3: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
2: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะน้อง
3: โอเคร
4: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
6: มังมังเลี้ยวเอาเก่งเฒ่าก็โ
7: อซอใจถอนเนี่ยป้าถอดสิทธิ์เส้นเด็กเก๋ขอมอลอยยอใจขอมอคอยโยเก๋จอชีสิทธิบัตรทองยอจอสิทธิ์เส้นเราก็รู้เก๋เดอจอใจขอมออัวจียอหลอนเด็กก็ตัวมอหล่อก็มอใจอยู่เตาสายอีป้อนเนี่ยหลอป้าก็ตัวนิ่งมออวดเราสืบเซ่งยกวันเตาใจลูทอเราจอดเช็คคอมมอเนาะเหาสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขตอีสกโกเป้ศูนย์คุ้มครองสิทธิบัตรทองใส่ด่วนอีเป้เป้ศูนย์สปสชเขตเชียงใหม่ยอศูนย์จีเป้ออยีจีเป้จีจี

าสวดเหล่าตัวกงลู่ลัวเฮาลืองานนิทรรศการและเสวนาวิชาการหาจูนเหล่าร่างกือยัวมัวจ้อแฟชั่นกือย้อโจหูเตเชือไทยกือลูนเหล่าเตเร่จ่อจือคู่เล่จางกว่ายอจ้อแฟชั่นร่วมสมัยกว่ามงจูจัวระดับสากลกว่าตัวหนึ่งหูลุ่มลาเต้หนัวเตาเป้าหาจูเตแฟชั่นกือย้อจวนเหล่าเตเชือไทยมาลู่ลัวเฮาลือหนัวย่ออีลู่ลัวเฮาลือกึญย่อจัวภายใต้ลูกโครงการออกแบบสร้างสรรค์การผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ซอฟต์พาวเวอร์สาขาแฟชั่นกือย่อจวนเดาจอหนูจื้อกรมประชาสัมพันธ์มาลู่ลัวเฮาลือหนัวโยอัวจวนนูติอีจูนูติแปลู่เจ้าลินดูชงออฟเซ็งจื้อปัวเจ้าเจ้าจั่วหนัวอัวจวนเดาศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่ย้อจัวหูลู่งานหนัวเมยวนจื้อจ๋อตู้เจิ้นเจนักออกแบบแฟชั่นหาจ๋อตู้เจิ้นเจกือมั่วเก๋เป้าหาจูนเดาจอนเดาผ้าไทยกือมั่วส้วมเบนจ๋อย้อจัวหูเตะไทยหาหยัวเตาไซนิทรรศการผลงานออกแบบสร้างสรรค์ลูนเดาจ้อตู้ลังหลัวกือย้อจวนเดาเก่าชุมชนยัวมั่วจ้อผลิตภัณฑ์อีปัวผลิตภัณฑ์จ้อต้วนถั่วเตาจัวสวดเหล่าเตาไซฮะชื่อตั้งเล่นเดาเจงยัวเตาไซแฟชั่นโชว์กือจงเก้าเหงย้อจวนเดาลู่ลัวเฮาหลือหนัวเจงยัวเตาหลงเป๋าเก๋เป๋าหาจูด้านซอฟต์พาวเวอร์ฮะเก๋จื้อคูเปเต้แฟชั่นเราชื่อเปเต้ปังเต้าเก่าเรายัวมัวเสืออัวเขาตัวเลยจังอัวแฟชั่นเลยจังกว่าทัวเต๋อจัวตัวหนึ่งหูลุ่มราเต้หนัวเต่าปู่เต่าเป้าเจงยัวเต่าใจเทคนิคดาวเต้าจังอย่างเต่าลู่ลัวเฮาหลือหนัวมาสวดเล่าอยู่กันจงเนอตัวซึ้งซื้อจวนเต่าลู่ลัวเฮาหลือหนัว

เจ้าอีจงน่ะจุกดินิ่งจังมงสวดเหล่าหนูว่าอีปังอยู่ทีมเจ้งใหม่ชื่อปังเกลาเต้งเหม่งสวดต่อกูหาปังฟัวอาองพีเอ็มอ้อจุดจื้อยอปู่มั่วสวดต่อกูเนี้ยขอตือหามงจัวจ้อหนูจื้อกูย่อจวนเต๋อศูนย์อำนวยการหาตีไทยสวดต่อกูปังฟัวอาองกูย่อจวนเต๋อลู่เสียงเจ้งใหม่ดาวมงเตาจัวตุงเบอร์สูตงศูนย์จื้อเป้อีอีออยี่ศูนย์ยี่ลู่เสียงเจ้งใหม่เต่าเต๋อจู้ใจตีไทยเต้งเหม่งสวดต่อกูหาปังฟัวอาองพีเอ็มออจุดจื้อไม่ยกขอเชิญตือจื้อเต่าใจเก๋แข็งจอใจกวดเหล่าเต่าลุนเต่าตุแอฟไฟดีมาช้อเหล่าเนอร์จื้อฮาเหล่าจัวต่อเต้ช้างปัวเหล่าหูเจ้หูจอเหล่าเต้ขยะเตกินตรงขัวล่องขัวชัวชัวอย่างมาจื้อปุ๊เหลาจื้อรอนูตีอีลูอีลินดูมงจูนูตีไปเจ้าอีลูจื้อลินดูชงอ้อเชงจื้อปัวเจ้าเจ้าจัวยอเล่งตือเหลายัวเจ้าลูจื้อเจ้าเลจู้ใจเกเช่าจูลูนเต่าสำนักงานประชาสัมพันธ์เต่าลู่เสียงเจ้งใหม่ลู่กงอัวอีปังดูทีมเจ้งใหม่ใช้ชัวเต้ฟัวจัวอัวกัวฟัวจวดเล้าหูจือปูมัวปังฟัวอาองค์

จ้าสวดเล่าตัวก่งลู่ลัวเฮาลืองานนิทรรศการและเสวนาวิชาการหาจูนเหล่าร่างกือยัวมัวจ้อแฟชั่นกือยอดโจหูเต้เชื้อไทยกือลูนเหล่าเต้เร่จอจือคู่เล่จางกว่ายอจ้อแฟชั่นร่วมสมัยกว่ามงจูจัวระดับสากลกว่าตัวหนึ่งหูลุ่มลาเต้หนัวเตาเป้าหาจูเต้แฟชั่นกือยอดจวนเหล่าเต้เชื้อไทยมาลู่ลัวเฮาลือหนัวย่ออีลูลัวเฮาลือกึญยอตัวภายใต้ลูกโครงการออกแบบสร้างสรรค์การผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ซอฟต์พาวเวอร์สาขาแฟชั่นกือยอตัวเดาจอหนูจื้อกรมประชาสัมพันธ์มาลูลัวเฮาลือหนัวยัวอัวจวนูติอีจูนูติแปลูเจ้าลินดูชงออเช้งจื้อปัวเจ้าเจ้าจั่วหนัวอัวจวนเดาศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่ยอจัวหูลูงานหนัวเมยวนจื้อจ๋อตู้เจิ้งเจนักออกแบบแฟชั่นหาจ๋อตู้เจิ้งเจคือมั่วเก๋เป้าหาจูนเดาจอนเดาผ้าไทยคือมั่วซ้วมเบนจ๋อยอจัวหูเตไทยหาหยัวเตาไซนิทรรศการผลงานออกแบบสร้างสรรค์ลูนเดาจ้อตู้ลังหลัวกึญ้อจวนเดาเก่าชุมชนยัวมั่วจ้อผลิตภัณฑ์อีปัวผลิตภัณฑ์จ้อต้วนถั่วเต่าจัวสวดเหล่าเตาไซหาชื่อตั้งเล่นเดาแจงยัวเตาไซแฟชั่นโชว์กึจงเก้าเหงย้อจวนเดาลู่ลัวเฮาหลือหนัวแจงยัวเตาหลงเป้าเก๋เป้าหาจูด้านซอฟต์พาวเวอร์หาเก๋จือคูเปเต้แฟชั่นเราชื่อเปเต้ปังเต้าเก้าเหล่ายัวมัวเสืออัวเขาตัวเลยจางอัวแฟชั่นเลยจางกว่าตัวเต่าจัวตัวแหน่งหูลุ่มราเต้หนัวเตาปู่เตาเป้าแจงยัวเตาใจเทคนิคดอนเต้าจังอย่างเดาลู่ลัวเฮาหลือหนัวมาสวดเล่าอยู่กันจงเนอตัวซึ้งจื้อจวนดักลู่ลัวเฮาหลือหนัว

เงาจงอีจงหนาจื้อกุตินิ่งจังสวดเล่ามานดอกนัวกูมเบาหญ้าเสงห่างจงชาจอกอันจอนดูสู่ต้องจัวฮาลุมงดอกลูกเสงแจ้งใหม่ตวนจื้ออีจงหนาจื้อกุตินิ่งจังสวดเล่าวันเด้งนัวจะยัวถอยอีจงหนาจื้อกุตินิ่งจังสวดเล่ากูเมงกังลูใช้ห่างกังลูนงยอดซูฮูเพจเฟซบุ๊กมาถอกดไม่ปังกดไลค์กดแชร์อีแหล่งอีแชร์ปู้จัวเพจสวทเอเอ็มอีเชงเปล่าปัวยังเจ้าเจ้ากิโลเฮิร์ตมากูอัดช่องดาวจนไม่สวดเลยกูไม่ปังเชิงกลางสู่ต้องจัวฮาลุมงดอกลูกเสียงแจ้งใหม่อ๋อเอนูนัวเจกูกูหวังฮัจยาสหตาไม่สวดเลยยูลุงทูกูย่ออวพงยือเถ่าปีมองจูจัวเถ่าเศร้ามาอ้วนได้นัวเจกูยดช่างเต่าจัวไม่สวดเลยเต่าเป้าหตานูนัวเจกูจัวเกาลูกชัวจัวไม่สวดเลยเต่าหนอเสืออ๋อโยฮตาเล้งตือมั่วสูเฉ่งเจ้งล้างจือนัวรอไม่ดาวสู่ต้องมองสุนฉาไม่วิโยฮตากูชย่อจวนดักสู่ต้องจัวหล่อเจยัวจือมั่วเล้งตือลูกใจไม่เลยสุดตรงเจกูกูช่างเต่าจัวไม่สวดเลยเต่าเป้าเลยหนัวเอส่วนจื้อหนัวเจไปสวดเลยมองกล่องกี้หล่อใจอ้วกี้ส่วนจื้อมอง

xuân giữa núa chè của gió mua ít trắng sụp sự rông cứ hạ xuân đợt lúc không can thầy xuôi thầy plus cho lưu thẳng chùa suốt lơ tao bao mà nắc hòn chai e bố yếu chạy chỗ nhan đợt lúc không can thầy xuôi thầy plus bằng chùa lốt pha ra khá đơn thẳng chùa ít rộng nạ chứ cứ tin nâng chàng suốt lơ yêu thầy bảo cháu phỉnh bùa gió nụ chứ rá thà bàn bố yếu bằng chùa thầy cháu cháu phỉnh bùa chùa chó tuân hình cứ ลงทะเบียนรับสิทธิ์ดอกตู้แอปเป๋าตังมั่วเป็นสื่อคือยัวชื้อชื่อเลนุติอีลูกเจ้าลินดูหยองออเชงจื้อปัวเจ้าเจ้าจั่วหนัวมงชื้อสิเต้าจวนเดอเคาน์เตอร์คือปั้วมัวจอดตัวดอกนครชัยแอร์ซื้ออ๋อหมายยอฮาตาเล้งถือคือยัวเต้ากี้มงจั่วขอตื้อมั่วเป็นสื่อคือยัวจ่ออยู่เลยสิทธิ์ถ่ายช่วยถ่ายพลัสหนัวจะมองปังจั่วยัวจอดตัวเดินทางจั่วอยู่เต้าเนอะเจกูจะรู้ทางคาดซัวสวดเล่าเตาเป้าเลยหนัวเสืออ๋อเอ็ดส่วนสนัวเจไปสวดเล่าจอกกลางมงกล่องกี้รอใส่อัวกีเตา

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้มิชเปอร์
1: เบิร์ซุงคา
3: พบว่า
1: เนาะซง
4: โอดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได
5: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: ประวัติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยถ้าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
2: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องจวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตื้
1: อหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
2: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
1: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
2: แล้วจะไปลืมป่าแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
1: เจ้า
3: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276068ในวันและเวลาราชการ

0: ปิดปลากระเจียวโคโพเปิดปลากระหลือปลากระยอสู่หากอสาหากอตาเชกตอเลือจอปามโมสาสมูลอพีตาบิยอพาแกเปิดปลากระหลือปลากระยอดือยอพาแกบาจอปามโมโดกระเตอล้อ
1: เวดปุเวกอราแฮแกปราตุพุกอเดเลทีมเวกิแม่แกลเกสกอตาติตาเฮเวดาเลมออูแกทอลบกาปูมออัวปึลือดอผักกะพลือ PM 2.5 และราโตกอต้นโนมออูแกทอเตฮือเลกามาลอกว่าแชวแกลเกตาติตาเฮเวดาเลมออูแกทอลบกาปูมออัวปึลือดอผักกะพลือเลเวกิแม่โทรศัพท์เตเบอร์คอลเลอร์ว่าเยเซอร์เตอร์เตอร์คีข้อว่าข้อเวกิแม่ปลาพลาลอดที่ก้อตำรับพี่ค่ะกรอค่ะแกลเกตาจิตาเฮเวดาเลอร์หมออูแกทอลเลอร์กาปูหมออัวปลือดอผักกระพือ PM 2.5 ตลอดตักแกล่ตอบตเนียเครียดเนื้อแควดิโซเลอร์กับชูอูชูแกตาเลอร์เอฟไฟดีตบ่าชูอูชูแกตาบ้าปลากรอค่ะตเมอร์เลอร์ชูอูชูแกตาสปอร์สค่ะเซเดวาเดเซลาเครดก็จะถอนเลิมือนิมือซอเตอร์ลามกราคมตือเลิมือนิมือซอเซชิเตอร์ลาพฤษภาคมนี่ที่โทยากยะคือชิคุยและรามากมาที่ก่อตลอดพิค่ะปราจีนหย่อนันนอก่อตาชมลาเรเฮเวดาเลิสำนักงานประชาสัมพันธ์เวกิแม่แฮแกปราตุพุกอเดเลอทีมเวกิแม่กือกะยะตาเลอโอปุโคปะเคดูอทอกลิซอและกึชแกกึชกอมุโคชรีผักกะพลือโตโอบะน้อง
2: สปสชกะมาเกตอชูเคลเลปัญญาปราอันนี้คือชีสวะกูดอชัววัคซีนคอติบัทยักมากกว่าตามาเจอกะจาซาสุยชูสุยจาตาชาชิเชอร์โซลัสวิกโลปู HIV สู่ปูลอไวรัส B.C มากกว่าตาชาซาดอสวิกโลติเตอร์สุยคนูปูอักโลติเตอร์มากกว่าโรคซึมเศร้าวันโรคมะเร็งกอกปูมะเร็งหนูมะเร็งผิวปูเท่ากันแหละสู่ปูเฮตาเซียเลือดรอดเชื้อโรคสมองเสื่อมมากกว่าลอเกกิจาอันหนูดาเวตามมากกว่าสุยชูสุยจาเลือดกิจาดาเวดอตัดรอดเชื้อ HIVซีกว่าอาทอลและไซด่วนสปสช1330สปสชเขต1เวกิแม0532853555ไซด่วนกมทู1600และไซด่วนสุขภาพจิต1323เลิกปากก้องอันเดียวนี่ล้อง
3: ดอปูแวปักยอบโพหนึ่งเมบาสะสู้อ่อมืออ่อนเลิฟวิทยุกันลือหล่อก็จะแตะเวกิแม่ตอนยาอีบอบบาเน่บาคาคือเล่นตาพี่ตามาตาพี่ออมมาออจดแต่กว่าก็ได้และสนใจโฆษณาเนื้ออดจัดสิกว่าสวทเชียงใหม่เบอร์โทรศัพท์053 276 0068เมตเมบะ092 246 8579เซทอบโบลอ

0: แพอีวิทยุกลือหลอกก็จะแตะเวกีแม่แต่ก็โทนลีกจานยิ่งชื่อคือกิโลเฮิร์ต
1: ตาเชอก็ตอบเปิดปากกระหลือปากกระยอกหลอก
0: ตืออีสู้อเมญาเปิดก็เห็นหลอนั้นและตาสูมือซ้ำมือตาก็เจาะตาละแก็บดูแก็บโผล่และตีเลื่อนนกอ่
1: ออาตโคเนและกนาหลอเจอบาค่าคือตาสูมือซ้ำมือสก้อเนาะ

โอ้มือโชเปอร์ดับแวร์มือกาพาติพือพีก็กาเนาะบาตุกรลัสซาเดียยาพอมูลาวารัญญาไฟเพโรดแพลเลวิทยุคลือหลอกก็จะแตะเวกิแม่สวทเชียงใหม่แต่ต่ออีโอแกสกอลัสซาตาเชอร์เกอร์ตอเลอร์ฮาลคอปาเนาะคือนาริและติเลอร์นุยนาริกนาดอบกาก็ดอบกาเซแพลเลวิทยุคลื่นเอเอ็มตะกะโทลิกยานุยคือกิโลเฮิร์สวิทยุเลพบักโค FM 104.25 เมกะเฮิร์ตซ์เนาะออนไลน์แฟนเพจ Facebook สรเชียงใหม่ AM 1476 KHZ โอเกสกอลซาดีอีโทรศัพท์ตัวดดตัวจบกว่าเซเบอร์โทรศัพท์ตัวเบอร์ละล้อ053-276-007วายเซอร์คีนุ้ยคือวาวานุ้ยเนาะตาเชิญกันต่อเตินนะเรตบูเนาะโอเดอร์ตาซูมือซ้ำมือตากระจอกเลอเฮเตกุนามันจะเลอแลกาตมุกนาซาปอลเลปเลอหรือโพทาโพเนาะเลปเลอเนาะเดอคือโดกนาเซเลออาโชอีคือโชนี่กันนาโชคือตลอกี้ตาเชิญกันต่อไม่เลอเดอเตคลิลบาตินิยาอีเราก็เลิกเวกิเมเราพูดเราแซมค่ะเนาะจะแฮนือมาตาตับร้อนนี่กะลีแฮกะลีแฮวีกว่านี่บัตรต้องมุขจุลิกาเนาะมึงจะพี่โจโอนี่ตะโจนี่กะจุกว่ามึงจะแฮนือเลอเดอปูเลอตามาหลอบหลอตึสีญาเนาะแล้วตามาหลอบปูเดอเตสีญาดิซอเลอร์จะแลบมุขจวดจวมจานะฮูเลอร์เราปวดเราเสียหมอดินเนจ่าเดโนโอเลตโตกันนาดับแวลเลอร์วิทยุกว่าดับแวลเลอร์ออนไลน์เดอมุขจูเลตโตมาใส่จะหลอดเตกับกาเซนะดินเนจ่านี้อัตโคเตแค่กอกกาหลอดซาตาเปยอีโชเนาะและกันนาดอกว่าตาซาวีเตเผลอกีเผลอมขอจอสิวกรเนี่ยโอเลอร์ออนไลน์คือดูกันนาตาซาวีเตเผลอขอเริ่มอัตเตเวดามือกันเนาะแม่โฮซอแต่เปลือเนาะแล้วก็แล้วต่อมือกันนาซาตาซาวีเดอเคยกันเนาะเออเคยกันเนาะละเคยกันหนาคลิกเลสเนาะอีเลอเจ้าศิวกรตระเลอน้องหอยมุขจูลี่ระดับเนาะเดือดตาบลื้อเลยเนี่ยเตะกับกันนาโชตาซาวีแต่เปลือคิดเปลือหากีกันนาตากระเจาะตาบ้าบ่าให้ขอดเนาะ

Que te li ta sao vi le he o tho hư đập bờ vẻ nó lẽ phải đi lơ vì mẹ hồ sơ mua khỏi đập bờ vẻ khi đâu cân nà o thoải nái khỏi nó ô mua cho bờ về nó phát phát ra ô mua cho bờ cho kỳ tích chay nó tới đã sắc quá na khi to đỡ nó lơ online tập lứ là đi nè cho nè hai cái cân nà đó quả ta cứ chọ nó y khá nì ai kia ta cứ chọ ta bó bà ta lơ bà mà quả về đà nó bà khá đỡ tới về đà khá y nế bà chọ tẹp hồ đỡ lọ gà cứ đi cơ mà ổ ra nó đi do lơ à coi đà chên xẹt nì kê bà sổ hồ lơ nì chì gà nó lơ khi chì dễ nì lo sơ bà lại nó khá y lọ gà ก็เมาระเจ้นอนบางานี้ฮักคือกลัวฮักคือเจ้เป็นไม่แต่ก็ฮักคือเจ้ในตะปออาบะเลลอกก็มาเนี่ยข้อชีนุ่ยบะนอข้อชีนุ่ยบันแก่ชมวันเราเลยเกี่ยกี้ชี้อาซะเจ้าเจ้าอดีจะหล่อนอนดินเนจานี้อีกคันนี้เริ่มปลาดุบปลาเนาะเดอแห่แต่ปลาพลาเราเวดาที่ซอตระคายอีอับปืดทวดาลี่หน่อยคันนี้ปั้มมากกว่าเวดาดิซอเลอร์ก็ดาสภาพัดเนาะเตอดาเลิกว่าจะแต่พวกนี้เนาะกระดิกกระมาเลิกถึงกระถึงกาเลิกเดินเลิกหลอนปนิโอ้กว่าตะชีคือจุดลุยชีลุยเกินบอกว่าดอลล่าดอกดอกเกินล่าเนาะดอกเกินล่าเกินล่าดิซ่าล้านล้านบาทเนี่ยแต่รถเพื่อนเดอร์ดิซ่าอ่ะแต่ละตะชีคือเกินล่าเกินล่าจะแล่เนาะดิซ่า16 ล้านล้านบาทเนาะแกเจ็บพลาดไรเนาะเนาะเดอแต่ยังเนาะดิซ่าเริ่มแต่ยังเนาะดิซ่าเต็มขอนี้เนาะไม่แต่อาฮะคือเจ๊เนี่ยบอกอ่ะบัตรแล้วเราก็มานี่ข้อเชียร์แหละเนาะอีกค่ะเดิมแกเดอก็ดีก็มาเลือกบาราตันิดล้อว่าโอเจวีก็มาเลือกตันิดล้อว่าและตื้อเลือกเซอร์ลามตันิโอเจเนาะบาคานี่แกก็ดีก็มาเริ่มและคือโหลวีเปรเดอร์เนาะวีแกก็ดีก็มาเลือกตื้อก็ถอดเจและเปื่อเปื่อตะข้าสัวหมอดแวกว่าวีก็จัดล้อคือตื้อเปว่าเดอแกเกเลอร์ก็ดีก็มาฮาร์โรเนาะดิซอจะเต็มกว่านี้เจนเซตเนาะเจนเซตผสมโฮเลอร์อันนี้คีชีเยนี่ล้อเสื้อพลานี่ตาดังกว่าผสมโฮเลอร์อันนี้คีชีล้อเนาะอากมาเลือกบัตรเครดิตเนาะบัตรเครดิตสินเชื่อบุคคลเนาะดิซออาแกและทื่อถอดเจ้เนาะและฮีนี่เจ้และเปรตาคอและมาจะหลอกว่าแล้วก็จะกมือนี่แกดิซอเริ่มก็ดีก็มาระเนาะใครอีเดอร์แล้วก็เดบับกาโต้เจอมาเจอเวดาเนาะอัตโตคนนี้อโนริเตอร์เตเวดาแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเนาะคอปเนเลอร์นี่เสียเนาะนี่เสียแต่คันนี้แก้อคอปเนเลอร์ที่ซอนี่เลคเฮโลตาลีเนาะเลคเฮโลปเจวิลี่นึกกลุ่นเจและลอกิบกาโตว่าตันลาโกคีลาโกเซอร์ลาและตูเลคือลาและตูเลตันี่แต่ใครเนี่ยก็ดัดเลนี่เสียดีเนี่ยเจ้านี่ประดุประกาศเดอนี่ตัวโดโตโจลอซาเดอตามมาลอล่ากว่าเชวบาคาเดอกลุ่นเจเลธนาคารแห่งประเทศไทยเนาะดอลเลอร์ตามมาลอเลอัพเลนลอกลุ่นเปลนลอเจเนาะก็ดัดเลสถาบันการเงินเนาะแฮดูถอตาพี่ตามมาดิซอลเลอร์โตเจอมาเจอบาเลอร์ก็ดีก็มาห้าโกเนาะแต่ว่าดับเนาะห้ารอดิซอลตึดล็อกลุ่นละเจล็อกก็มาจากนี้เมื่อรับปรับโครงสร้างหนี้เนาะเมื่อจะปรับโครงสร้างหนี้ค่ะนี่บากาเลือกสี่อย่างเนาะดิซอลไม่ปรับโครงสร้างหนี้เนี่ยก็เมื่อเรื่องเครดิตเนาะในเครดิตห้ารอห้ารอจะหล่อดิซอลนึกแกลเปรี้ยวเนาะนึกแกลเปรี้ยวแต่ค่ะนี่นึกแกลเคลื่อนหลุดเจล้านหลุดโดในบาลาตินี่ว่ะเขาเป็นยอดดิซอลเริ่มหรือแม่ปรับโครงสร้างหนี้ต้าเนาะอีค่ะนี่ดิซอลบากาเนาะนึกแกลเคลื่อนหลุดกลุ่มเคลื่อนหลุดเจขึ้นหลุดเจเลปเดิมตานีเดิมแกดิซอนึกแกลคือแล้วกันนี่นะคือก็ชิแกดิซออะปูคีนึกแกปุญญาเริ่มปัญญาตุลุตตอต้องมีตึกว่าไอแกดิซอประพานาตะตะลายไงนะบะเลลอเจเล็กลอกก็มาเปเปนเลลอตะแกวินเลปะโครงสร้างนี่ดอกแกเกลือปะกะดิก็มาหาวอก็ดะเลนี่เสียเนาะดินี่เจ้านี่แล้วก็เลิกล่อเปดล่อโชมันจะแล้วก็ล่อจะเป็นหอกเนาะอีคันนี้เลิกว่าเดือบกว่าดูทอตาพี่ตามาก็ดับปรับโครงสร้างนี่เฮตาเชกต่อก็เพียบุกินตาบาบาการินตาบาตันนี่เนาะคินี่เนาะวีล่อดแก่มาแก้เก๊กเซนี่ลุนี่ขวากว่าเลิกเธอกาเธอกาหัวเนาะอีกคันนี้ก็เมื่อเลอเล็กกะบีกลัวเจนี่คลิปชี้แก้ข้อหาเนาะวิกดอลเล็กเกสุมัญญาปาเซอีกคันนี้แต่พี่ธรรมโอดิจะรอแล้วก็เลอเนื้อกระดิกก็มาโอเนื้อกระเล็กจ้ากว่าธนาคารเนาะตารอตักแล้วเนื้อเล็กขึ้นหลุดขึ้นเลยเจแต่ใครเนาะอาเกอร์มาดิจลอเกอร์แกลดิจลอเลิกเกอร์โตเจอมาเจอนาเซเนาะดิเนจ้าเนี่ยเพียบผู้เหยื่ออุตส่าห์แต่ว่าดาม
ปิดหนี้ไวไปต่อได้เนาะแกทํามาดิซอเลอร์ปัดดุปกะเห็นรอบก็เริ่มอากุมาตะตุลือขีเลอะอสิติชีเนาะบากะก็ดาตะกุลลอเนาะบากะก็ดา 100,000 บาทนะคะนี่เด้อนี่แลตุดุตุโจกว่าเด้อธนาคารเกอฮาคือแกละเลอตัวเจอมาจระเข้กระจาเมื่อเลอรอกระเดกมาเสเนาะเตอแฮบัดที่บัดโดเดนารัตเลอว่าดิจะรอเนาะดิเนจาเด้ออีกาตุขุตะคาเลอปัดดุปกะแลเกลกิเวดาเนาะวิดอคิดค่ะอาเทวดาเลตโตก่อเลือดตะกอที่ดิซอเปลเลอร์เปลลอกลูไปลอเจบากานีเนาะอัพเปลลอกระดาโยตะเลเนาะวิก็ดอเลปาเลขึ้นลูกลูขึ้นลอเจบากาทึทอเจเนี่ยทึทอหรือทึทอนี่ดอทึทอหรือตุเลอะกะเตกะจานีลอกิดแก่แล้วว่ะลอกิดแก่แล้วตุเลโคสชาโคสทึอยู่กะฮะคือเกกลูฮะคือเกเจ้ไปแล้วตอนแรกแฮลอดินเจ้านี่ปัดดุปะปะรัฐบาลเนาะเดินแลตดตจลซาเดธนาคารมีเกตามันรอเริ่มอาเกดิซอออนไลน์เนาะเปลโลกลูเปลโลจิลออนไลน์ดิซอมาดิซลอดิซอเมื่อกกว่าเริ่มปะกายอีละแกแฮคือลงกลูเจ้แกเปลเริ่มอาจุบุคคอลแลโอแม้จะมีเดแกเปลเริ่มอันลอดนึกลูนเจ้เป๋จ้ะนี่โดยกว่าเดียกระตะเนาะดิเดจ้ะนี่ใครอีเดออาตัวเจอมาเจอวดาระวีเสด็จจ้ะนี่แต่วดาเกลกีและสู้ยาปาขอปาแต่จื้อเนี่ยแกลสู่ซอมเมอร์ปะสะโหลปะสะโหลที่เขาเนาะละสีญาตานี่ดิซอชิชิโพอัตตุตานี่ลินี่สีญาบาคาเดเลปกะสัวหมอกโลเจเลอาเรบาสัวดิจะรอตะบามาทอกะดิกมาเริ่มอัตลุดโดเดนาบาเลอนตลุบาเลสัวหมอกเจตะคาดบาแลคิโลบาเนาะดิเนจานิโซโลสุโดปะโซโหลตะกอที่อะกะแกตาแลลาเรเดปรากอกะอัตอโมลอชอเลดพนลีเนาะไอคานิแกตาคือเลอคือเจเลปะแฮปลาพลอบาคาเดคาอีปาจอแตโพนี้อะกะดิกมาร่าเนาะก็เด็กก็มาราวีบากาลอกีเวดัดแกลว่าแกเกมก็มาห้าโรลอดตบอัตเชอร์ก็ต่อกลัวเจ๊เลิกก็ลอกีโตบาดิเนจ้าเนี่ยแล้วก็เริ่มนึกก็มาโอคายอีเนาะแต่แต่เลยนึกลอดเปะจะเปะเนาะนึกลอดไม่เปะเด้อเด้อลอกเกิดเกิดที่ละเลยแล้วก็เริ่มลอดไม่จะเปะลอดไม่จะแกว่าเดินนึกแกแลตัวเดียวตัวเจ้าละซาเดตักกอที่เอ๊ะแต่ใครแย่ก็ลาจะบัดลอดลุยมือเมื่อจากแต่ลายใหญ่จะลอดโชว์เทียบพอเสียไม่จะเมย์เอ๊ะแต่แต่ลายใหญ่มาซาดิเอะบาดิยอดนึงแกเลตุดโตโจกว่าเลตักขอที่5คือแกเคยทอสกอเจอบาลานี่ดิซอตักขอที่เนี่ยอาเมตเปนอกอนี่อะเตจูเนแกเลกนะแล้วก็คือโอตบาจีตบามาซาดิซอเลเออจีก็ตบาลอตใครเปวะนสิญาเนเคยลูกลูกคือเจเนที่กว่าตลอดพี่ขาโอบาคาเดกฎหมายดิเนจานี่ปากันและจีญอนะจีญอนะมีทั้งมีและจีญอแล้วคนค้ําเนาะดิซอแลอ่อลอแล้วคนค้ําปาเลแลค้ําแลเลยค้ำเห็นหน้าเนี่ยเด็กก็บักกูบักโรเกก็ดอเนาะดิเนจ้านี้เนาะแฮแต่บักดับเวมึงกับพัติพูพี่เนาะบาลานี่นึกว่าเอ๊ะนี่แฮแต่แต่แรกแต่ใครจะบักข้าเดียจะตื่นขึ้นหลอกแค่ไปกลัวไปเจ๊นอกามึงจะบักมอบักเลยเลยขึ้นหลอกหลอกขึ้นหลอกเจวีอัปเปอร์ทอลดีบักกว่าก็พายได้เออจะตื่นรอดสิมันแล้วมันเกิดเฮ้บัดที่บัดดูกินอะไรคีเซจีดิเนจ้าเนี่เลยคือตื่นรอไม่จะปีนก่อนเนี่ยตบจีตบาโอโคดัวและตัวโดตัวโจดตะกอที่ห้าคือแกล้คือถอดสกอลสะอักแกล้โอเนาะอีกันนี่บาคาเดอร์ก็เด็กก็มาเอาโอเซก็ได้เนาะตาตะกะตะกะบาคาจูบุขอแลตัวโอวาบาคาเดอร์บาชื่อพูชื่อลีบาคาเดอร์บาจูจัลสะก็อามีจ่าเนาะดิเนจ้าเดอร์เฮรีเฮบาดับเวเมื่อพัติพูพีก็กันเนาะโอเวดับเวอีกันหน้าดอกว่าตาซาวิดอเตอร์เพลแกลพาดีเลิฟวีเมฮอสซอมขอดับเบิลเวคิดดูกันหนาเวดาเนาะ

0: No, tasavi, no, palakia tahta plekolo tas. Ahine, tasavi la yo he uke kele, pakenyo, no, diso, tawe data perci chulo sana, no, ode kali perarka, ode cha perarka tani, no, ini cha de tacho keto ku pikiru ruci te do cike lega diso le, edo ke leke yesa, no, ikani tacho keto heli, sabdangan tamruat heng chat, oto mele pale, doce sop keng kan, akoda. บุคคลภายนอกเนาะที่ซาเกิดนี่แลกเกเลเยซาบาคาก็ดับเปริโพเนาะเดออยู่จอแต่ก็ตำรวจนี่เนาะอีกคันนี่เกอฮีเนวดาอากาคุยเกยะเนาะ900อัตราเนาะดีเนจ้านี้แลกเลแอดอเกอแลสมังเนาะบะมีปลาเลมาโลตาโพลเลม6เนาะม6มปลายแม้จะมีเลปวชหรือเทียบเท่าเนาะแต่เวดาดีนี่รับสมัครเลอินเทอร์เน็ตเนาะแต่บะแลตะขอที่ว่าโอเลเดอโอเลรอสมัครซิก็จ้าเนาะอีกคันนี้เกออทอรับสมัครจะทอเลมินิมซอคีและตุเลมินิมซอคีจิลามิถุนายนนี่คือโทยากยาคือจิคุยเนาะดิเนจาเดอร์สมัครแม่วีเนาะมุนิมุซอคีตือเลิฟมุนิมุซอคีชิลุยเนี่ยอาเกอปลาพลาลอดดิซอเลกาเลิกกันนี่และดอแจและสอบเนาะดอเลิฟมุนิมุซอคีและตือเลิฟมุนิมุซอคีชิเยลากรกฎาคมเนาะแกกว่าดิซอนิมินุซาวิเปิกและดอแจและสอบเลิฟมุนิมุซอคีชิคุยเนาะอีกคันนี้สอบข้อเขียนที่ซอกล้วยหลีกล้วยจามตานี่เนาะเลกาแม่นี่ต้าเดออาเกอปรับพลาลวดาเริ่มมือนิมือซอตือชิโคลาธันวาคมเนาะดิเนจ้านี้แลกแอดอกเกอร์เมอร์เลอร์เนอร์โพเนอร์ลี่เนอร์กระจ้ามอย่างงี้เนาะแลเนาะสมัครนี่ซับพี่น้องอย่างงี้ลาให้ขอตะเบจะถอดเริ่มมือนิมือซอคีและตือเริ่มมือนิมือซอคีชิเจเนาะลามิถุนายนนี้เนาะแลสมัครเซเนาะดิซอมตาลอตาแกลบเลอร์ออนไลน์เนาะนี่แหละค่ะคือกว่าอาก็ดาเลอร์สมัครสอบตำรวจเนี่ยเพื่อทอดเวลหน่อยอีกค่ะเดอร์เฮเตบอบาซิญาเออดับเวเมื่อปฏิพื้นพีโอเวดับเวอีเนาะตาเชื่อก็ตอบครูเปอร์คีหรือแหลกาเคโดเกนาตาสวีวิสจุโอทานาตะคีระบาเลยเลยคอนี่เนาะแล้วคอนี่เฮตุกอลาซาตาเชื่อก็ตอบดีละล้อก็คอมือทอชิแกควีนาริและตือเลอร์อันาริติจีฮาราคอปาคืนนาริและติลนุยนาริเนาะเบมือซับคีโอเดอร์โกลโอเดอร์เจกันนาเกปอลเลอร์เพลอร์เพลวีและเกเลอร์หรือโพธาโพตาตือตาเชกตอเลมีหมอตามือก็กะตามเรื่องเน
1: าะเออกระแตดว่าเพลอร์กระโดดอีเนี่ยแกเรียกว่าปลายาปูเพลอร์ตาเลือกปลายาปูเพลอร์จะดีบ้ากับปลาจอปลาเลยได้เนี่ยปลาจอปลากันเนี่ยลักแกดูแกทอดเพลเดบอกและรู้จะรอเว้ยป้าเวนแกดูแกทอดเปลือยบ่แลรู้เยน่ะจีรู้โดน่ะจีรู้บาดเวนแลชาวก็ชอตะดิก็ชอตะดิดิเนยะตะปาแตรู้สิป้าน่ะแลชาวไว้ได้แลชาน่ะก็ชอยี้ตัวได้น่ะกอปืนดูปืนชีน่ะกอยาตุลปายาปูนี่ล่ะแต่สิตะกาละบาตะกาตะกาตะแกตะกาตะกบอตะกาละบาโอลปายาปูตาลปายาปูนี่จีนมาชีอาชีจาปาผาบานอร์กันเลยเวนแลเวเวลติเลจอปาเวผาดูนี่แล้วตูเลปาจอปาก็เนี่ยที่เท่าไรได้เนี่ยล่าพุทธอ่ะโดนแล้วตูแล้วตัวเองอาชิมุจะให้ชาจะชอตัวเดียวตัวเองเลยชาดีหล่อซึ่งยาบ้ากูซื้อดูซื้อตัวเองดูดูชิชิจะชายาตุปายาปูนี่อีทอมีปายาปูมาชี้อะไรกูซื้อดูซื้อซึ่งยาบ้าเนี่ยปายาปูอาณาแต่ซื้อจะเมื่อไรบ้าตะกะลาจะเมื่อไรตะแกรจะเมื่อตะกบจะเมื่อไรนี่ปายาปูมาชี้ดูเลยปะผ่านบ้านนอกกันก็ชอบนะคือเด้อปลาเล็กวัดโดปลาสาล้อมาซีบ้านอ่ะตัวโหดว่ะใต้ปลาเล็กวัดปลาผัดเอ้บ้านนอกอะไรเบอร์เบอร์เชลวานะตาตะเลตาเบอร์ปลีดีปากิงเลือกละกูด่ารู้ว่าจะพูดแค่ไหนป้ามึงก็ซีผัดที่เสียเรื่องเล็กๆเล็กเล็กเล่นนี่นะฮะจีนอ่ะเล็กวัดโดชอบเลยเล็กวัดโดชอบหรอเล่นนี่หมอเตะไปให้ชันชอบตะบีนี่เด้อบ้านเราซื้อก็มาอืมมันนำมาซีบ้านอ่ะพูดพูดแกบ้านหรอกอากงก็ชอบเนี่ยแต่สิตะกลาดเวตะกบอตะเมระบ้านเนี่ยเอาปืนเนี่ยแต่ปลายาปูนมาชี้อาเลวิญาณบ้านเลยโอ้ดีนี่อ๋อดีนี่แต่อาน่ะไม่ดีนี่จะเล่ต่อยปลายาปาที่อ่ะเว้พูดพูดแกเล่ต่อว่าเลยปลายาปาเนี่ยอ่ะจะเล่ต่อที่นี่แกเนี่ยเป็นเมระบ้านชีบอลจะสี่กูจะเล่เท่าเลยเว้เด้อเล่เว้ตื่นป้ากว่าจะปาชี้เราเปิดท่าระบาดดูในเตต้าหล่อหล่อลาลาปูว่าเราตาพื้นผู้แค่มาทุรอดอ่ามาพี่เย่ชี้รอดมึงโกยเลยได้ให้โทษเถอะไม่โทษ เนี่ยทอชินอเตะปูรานิเตเตดาลาพุรุพุเกนมาเพลนอ่ามาเราบุบายตัวดาบาสาแห่งบาเตะไปให้กว่าดูไปชอตดีอมุพี่บาสาเยอือนี่ชอตไปเจอไปด้านกว่าเราลึปปะปะปะปะอันเนี่ยแควร์ร็อกออกลานิปึ้งพาตีนเช้าหนึ่งชอบ้านแรกเลยนี่อ่าตัวโอจีนโอกลุ่มไหวเสือตัวด้านชอตเอาโอ้แม่ตัวจะดีขี้ดีลูกเช้าว่าจะดีลูกชาดีหรอพาตีอันน่ะพุรุพุเกนเตะตีบาตัวจะกระชานในดีสิยาบาจะกระเตอปลายาปูหลอดทอดซีหลอดตีหรอโอ้ดีนี่อ๋อดีนี้แต่ลาเดพาทีมเตร่านจะต้อนอะไรปลายาปลามากจะเกยยาอ่าผู้รู้ผู้เคยสิ่งยานี่ปลายาปลาเกยยาแกลุงยาตาเด็กแปลเด็กบ่อ่านอ่ะแต่เรื่องปลายาปูปลายาปลายเกยกาเด็กมีแต่พาทีมเลี้ยงเสี้ยละว่านเว้นเลี้ยงเสี้ยเราที่ก้อนหนาบอลเลี้ยงเสี้ยเราเสี้ยดื้อที่โลกดื้อเรื่องยาแวร์ที่โลกเสี้ยวิตามุนนอกกอกการว่าหอกการไว้ได้เอาไว้จี้เราดูแวร์คู่ตัดดิสูทอสูโรนต้านล่างกันเลยชอบพายพรีมันอ่ะพาร์ตี้อันดับพรีมันจะชอบดูในเมื่อกระซ่าเองเถอะโอ้พาร์ตี้แต่ในชัดเต๋อปลายาปูทอดเส้นหลอดเส้นบ้านเราอ่ะหลอดเส้นบ้านพูดพูดเส้นเต๋อพี่นี่หรอพาร์ตี้เจ๊ต้องขอนาปลายาปลาเราเนาะเดินในบ้านเราที่เจ๊ใช่ไหมดังที่ยาบ้าพูดพูดเส้นกว่าเนื้อแต่แล้วมีจานนี่ถือก็ไว้จีบอสีที่เขาไว้จ่อปลาอีเลยนะปลายาปลาว่าของแหวนหลาตาก็ชอบไปแต่ชัดตื่นเลือดปลายาปูแต่สีตะกลาตะแควตะกบอจะเนี่ยแหละตื่นเลือดปลายาปูนี่เอาปลาตะสีเกียบอออกมาก็ได้หรอกอ่ะอีเถอะแล้วตาแล้วก็ชอบปลายาปูแบบต้นเลือดปลายาปลาอีหรอกตะโกนก็เนี่ยจอปลาจี

0: ข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเปิดงานไทเฟกอนุก้าเอเชีย2026ผลักดันไทยสู่ศูนย์กลางอาหารแห่งอนาคตของโลกพร้อมเดินหน้าสู่เกษตรอัจฉริยะและนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคตรัฐบาลยังหาข้อยุติในการเจรจากับฝ่ายกัมพูชาในขณะนี้ไม่ได้แต่ยืนยันว่าทุกการเจรจาเป็นไปโดยคำนึงถึงอธิปไตยและผลประโยชน์ของประเทศประธานาธิบดีอิหร่านยืนยันความมุ่งมั่นที่จะบรรลุข้อตกลงหยุดยิงกับสหรัฐเพื่อยุติสงครามในตะวันออกกลางต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเปิดงานไทเฟกอนุก้าเอเชีย2026ผลักดันไทยสู่ศูนย์กลางอาหารแห่งอนาคตของโลกพร้อมเดินหน้าสู่เกษตรอัจฉริยะและนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต
2: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดงานไทเฟกอนุก้าเอเชีย2026พร้อมระบุว่าปัจจุบันอาหารไม่ได้เป็นเพียงสินค้าอุปโภคบริโภคแต่เป็นทั้งความมั่นคงเสถียรภาพและยุทธศาสตร์สำคัญของโลกโดยไทยกำลังก้าวจากครัวของโลกไปสู่ศูนย์กลางอาหารแห่งอนาคตของโลกผ่านการพัฒนาเกษตรอัจฉริยะเทคโนโลยีชีวภาพอาหารฟังก์ชันโปรตีนทางเลือกการผลิตที่ยั่งยืนและการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลตลอดห่วงโซ่อุตสาหกรรมภายใต้แนวทางเศรษฐกิจ BCG เพื่อสร้างการเติบโตควบคู่ความยั่งยืนดังนั้นงานไทเฟกอนุก้าเอเชีย2026จึงมีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงภาครัฐภาคธุรกิจนักวิจัยเกษตรกรและผู้ประกอบการจากทั่วโลกเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนอนาคตอุตสาหกรรมอาหารและตอกย้ำบทบาทของไทยในฐานะหนึ่งในผู้ส่งออกอาหารรายสำคัญของโลกซึ่งจากปีที่ผ่านมาไทยมีมูลค่าการส่งออกอาหารกว่า 38,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งภายหลังพิธีเปิดนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะได้เยี่ยมชมบูธจัดแสดงสินค้าภายในงานพร้อมหารือและแลกเปลี่ยนมุมมองกับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงานจากหลายประเทศ
3: ประเทศไทยเราน่าจะมีข้อได้เปรียบอย่างเห็นได้ชัดในเรื่องของการให้ความมั่นใจกับนานาชาติในส่วนที่เป็นความมั่นคงของอาหารสถานการณ์ของโลกแบบนี้เนี่ยนะครับคนที่สามารถผลิตอาหารป้อนโลกได้เอาจุดแข็งของเราตรงนี้ไปทำให้เรามีอำนาจในการที่จะเจรจาในการที่จะได้ดีลต่างๆที่ทำให้เกิดประโยชน์กับประเทศของเราให้มากที่สุดในเรื่องของอาหารซึ่งมีความจำเป็นเป็นอย่างยิ่งความเป็นประเทศที่เป็น Kitchen of the World อย่างประเทศไทยอุตสาหกรรมอาหารของเรานะครับด้วยพื้นฐานของประเทศที่มาจากประเทศเกษตรกรรมทำให้เรามีการพัฒนามีการยกระดับมีการลงทุนทำมาตรฐานของอุตสาหกรรมอาหารของเราเนี่ยให้เหนือกว่าคู่แข่งรายอื่นๆในประเทศอื่นๆ
2: ทั้งนี้งานไทเฟกอนุก้าเอเชีย2026จัดขึ้นระหว่างวันที่26-30พฤษภาคมนี้ณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีและถึงเป็นการจัดงานครั้งใหญ่ที่สุดโดยครอบคลุมพื้นที่จัดแสดง12ฮอลและมีผู้ประกอบการเข้าร่วมกว่า 3,600 บริษัทจากทั่วโลกปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: ขณะที่สถานการณ์ไทยกัมพูชานั้นนายกรัฐมนตรีระบุว่าการหารือเรื่องดังกล่าวระหว่างการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสเป็นเรื่องดีได้มีโอกาสชี้แจงข้อมูลหลายฝ่ายเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการหารือสถานการณ์ไทยกัมพูชากับนายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสระหว่างการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสว่าได้มีโอกาสชี้แจงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหลายฝ่ายเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องส่วนกรณีที่กัมพูชาขอข้อมูลแผนที่จากฝรั่งเศสนั้นเรื่องนี้ไม่มีปัญหาเพราะประเทศไทยมีระบบและข้อตกลงที่ยึดถืออยู่แล้วนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงเรื่องมรดกโลกว่าได้ชี้แจงข้อมูลต่อยูเนสโกแล้วไทยได้เสนอแนวทางให้มีการสำรวจเพื่อให้คลายข้อสงสัยส่วนยูเนสโกตอบรับมาดูความเสียหายในพื้นที่ฝั่งไทยหรือไม่นายกรัฐมนตรีย้ำว่ากำลังพิจารณาซึ่งไทยยังไม่ได้ทำเรื่องไปแต่คู่กรณีทำเรื่องไปขออย่างเป็นทางการต้องมีรายงานและในฐานะยูเนสโกเป็นองค์กรระหว่างประเทศต้องวางตัวเป็นกลางหากมีรายงานออกมาเผยแพร่ในที่สาธารณะไทยก็แจ้งว่าต้องให้โอกาสได้ชี้แจงด้วยสำหรับการเจรจาจะเริ่มพูดคุยเมื่อใดกระทรวงการต่างประเทศและทหารได้เตรียมการแล้วซึ่งแนวทางการเจรจาในบริบทของรัฐบาลชุดนี้คือการเจรจาแล้วต้องได้ผลกลับมาม
3: ีการหารือกันอธิบายชี้แจงในส่วนที่นานาชาติสงสัยไม่ใช่เฉพาะทางตัวประธานาธิบดีมาครงอย่างเดียวเราได้ไปชี้แจงยูเนสโกนะครับ แล้วก็หารือกับเขาในประเด็นหลายๆประเด็นไม่มีปัญหาไทยก็มีระบบที่เรายึดถืออยู่แล้วจะขอจากใครก็ไม่ได้มีความหมายอะไรนะครับเรามีข้อตกลงมีข้อสรุปนะครับในระดับหนึ่งแล้วว่าเราจะยึดถือถ้าตรงไหน1ต่อ 50,000 ไม่ได้1ต่อ 200,000 นี่ไม่มีแล้วนะครับสำหรับถ้ายังใช้1ต่อ 200,000 ก็ไม่ต้องมาคุยกับประเทศไทย1ต่อ 50,000 ใช้ได้บางจุดถ้าตรงไหนเป็นที่สงสัยก็ลิดอะไรนะลิดด้าเอาหลักการไว้ก่อนรายละเอียดเดี๋ยวต้องมานั่งแถลงกัน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยอมรับยังหาข้อยุติในการเจรจากับฝ่ายกัมพูชาในขณะนี้ไม่ได้แต่ยืนยันว่าทุกการเจรจาเป็นไปโดยคำนึงถึงอธิปไตยและผลประโยชน์ของประเทศ
4: นายเสียศักดิ์พงษ์เกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงการพบหารือทวิภาคีกับนายปรักสุคนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาที่สำนักงานใหญ่สหประชาชาติณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาว่าขณะนี้ยังหาข้อยุติระหว่างกันไม่ได้โดยเฉพาะเรื่องพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลซึ่งกัมพูชาระบุว่าไทยยกเลิกโดยไม่ได้ปรึกษากันและพยายามตีความว่าการยกเลิกที่เกิดขึ้นเพื่อปิดโอกาสในการเจรจาต่อกันรวมทั้งกัมพูชาแสดงความมุ่งมั่นที่จะข้ามไปสู่กระบวนการประนีประนอมโดยบังคับของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันคลอสแม้นายเสียศักดิ์จะพยายามยืนยันว่าทั้งไทยและกัมพูชาสามารถพูดคุยกันสองฝ่ายได้ก่อนไปถึงขั้นตอนนั้นเพื่อนำไปสู่ความคืบหน้าในการเจรจาเรื่องอื่นๆระหว่างกันด้วย
5: คือคราวนี้ก็ผมก็บอกว่าเรื่องเขตแดนทางทะเลเนี่ยจริงๆแล้วท่าทีของเราเนี่ยมันก็ไม่ได้ขัดกันเราคุยกันก่อนแล้วดูซิว่าถ้าคุยกันไม่ได้เนี่ยเราก็ไปสู่กลไกอื่นๆที่มีภายใต้อนุสัญญาดูว่าเรามีทางเลือกอะไรต่างๆบ้างใช่ไหมไม่ใช่ว่าบังคับฝ่ายหนึ่งให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้เพราะว่ามันจะมีผลต่อประเด็นด้านอื่นๆนะครับที่เขาอยากจะเห็นความคืบหน้าต้องคุยกันในเชิงนโยบายอะไรต่างๆนะครับเพราะสิ่งที่ผมนำเสนอนี่คือว่าตอนนี้เราอย่ามาพยายามดูว่าใครจะมีไพ่เหนือกับใครมันไม่ใช่ละมันไม่ควรจะมาเล่นเกมนี้ตอนนี้มาคุยกันอย่างจริงจังว่าเราจะเดินหน้ากันยังไง
4: นายเสียศักดิ์กล่าวเสริมว่าแม้ที่ผ่านมาทั้งสองฝ่ายจะสามารถกลับมาจับมือร่วมกันแล้วแต่ไม่ได้หมายความว่าจะได้ข้อยุติปัญหาที่มีระหว่างกันรวมทั้งยืนยันว่าในการเจรจาไทยไม่ได้ยอมทุกเงื่อนไขของกัมพูชาเนื่องจากต้องคำนึงถึงอธิปไตยและผลประโยชน์ของประเทศรวมทั้งยอมรับว่าการเจรจาหาจุดลงตัวระหว่างสองฝ่ายนั้นไม่ง่ายแต่อย่างน้อยจะช่วยให้เข้าใจท่าทีของอีกฝ่ายได้ดียิ่งขึ้นปริญญวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเสนอมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติวันที่11มิถุนายนนี
6: ้นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรจากสถานการณ์ต้นทุนการผลิตที่ปรับตัวสูงขึ้นจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลกในขณะนี้ว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ในการดูแลเกษตรกรโดยเฉพาะเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ขณะนี้ได้มีการเริ่มการผลิตแล้วซึ่งในวันที่11มิถุนายนนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนบค.ซึ่งขณะนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์อยู่ระหว่างการจัดทำข้อเสนอต่อที่ประชุมที่จะเป็นการดูแลเกษตรกรอย่างรอบด้านรวมไปถึง3มาตรการของสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยที่เสนอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งรัดการจ่ายเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาทแก่เกษตรกรที่ตกค้างสำหรับปีการผลิต 2568-69 กว่า 230,000 รายวงเงินกว่า 1,700 ล้านบาทรวมไปถึงมาตรการเสนอของเงินเยียวยาสำหรับผู้ปลูกข้าวนาปรังที่ประสบภาวะขาดทุนโดยเสนอขอความช่วยเหลือในอัตราไร่ละไม่เกิน 2,000 บาทรายละไม่เกิน20ไร่และมาตรการลดต้นทุนค่าปุ๋ยผ่านระบบคูปองส่วนลดใบละ200บาทจำนวน20ใบต่อรายเพื่อให้เกษตรกรสามารถนำไปซื้อปุ๋ยสูตรที่เหมาะสมกับสภาพดินในพื้นที่
7: ซึ่งอันนี้ก็คงต้องร่วมกับทางกระทรวงพาณิชย์นะครับช่วยกันดูว่าเป็นยังไงมันจะมีคณะกรรมการนโยบายตอนนี้กำลังทางกรมการค้าก็เตรียมไว้แล้วครับก็คงต้องเสนอเข้าไปมาตรการที่จะคงต้องอยู่ในที่ประชุมนะครับ
6: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังเปิดเผยถึงความพร้อมของสุขภาพในขณะนี้ว่าขณะนี้ถือว่าแข็งแรงเต็มร้อยแล้วและได้ไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลมาแล้วไม่มีปัญหาอะไรทั้งในเรื่องหัวใจและสมองเป็นปกติแล้วสาเหตุมาจากแค่พักผ่อนไม่เพียงพอเท่านั้นพร้อมทั้งขอบคุณทุกความห่วงใยจากสังคมชวนันท์มาลีรายงาน
1: ก ระทรวงศึกษาธิการเดินหน้านโยบาย Work Smart ลดภาระงานให้ครูมีเวลาสอนในห้องเรียนได้เต็มที
8: ่นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการจะเดินหน้าแนวทาง Work Smart เพื่อลดภาระงานที่ไม่จำเป็นของครูและคืนเวลาให้ครูได้กลับไปทำหน้าที่สำคัญที่สุดคือการดูแลและพัฒนานักเรียนในห้องเรียนโดยจากการลงพื้นที่ของกระทรวงศึกษาธิการพบว่าครูจำนวนไม่น้อยมีภาระงานด้านเอกสารการประเมินงานพัสดุและโครงการที่ซ้ำซ้อนจนกระทบต่อเวลาจัดการเรียนการสอนโดยข้อมูลจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาสะท้อนว่าครูร้อยละ 47.7 มองว่าภาระงานดังกล่าวส่งผลกระทบต่อคุณภาพการสอนและร้อยละ 63 ไม่สามารถรักษาสมดุลชีวิตหรือ work-life balance ได้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวต่อว่ากระทรวงศึกษาธิการจะดำเนินการบูรณาการระบบข้อมูลและตัวชี้วัดพร้อมยกเลิกภาระงานด้านพัสดุและงานธุรการของโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเข้ามาช่วยดำเนินการแทนโดยเฉพาะภาระงานด้านเอกสารและการประเมินจากโครงการสถานศึกษาสีขาวรวมถึงการรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐหรือ ITA ที่มีความซ้ำซ้อนซึ่งกระทรวงศึกษาธิการจะเร่งดำเนินการปรับปรุงและแก้ไขให้เหมาะสมต่อไป
9: เรายังพบว่าครูเป็นจำนวนมากได้แบกภาระงานด้านเอกสารงานประเมินงานพัสดุงานโครงการต่างๆที่ซ้ำซ้อนจนกระทบต่อเวลาการเรียนและการสอนครับวันนี้กระทรวงศึกษาจึงจำเป็นต้องเดินหน้าแนวทาง Work Smart เพื่อลดภาระงานที่ไม่จำเป็นและคืนเวลาให้ครูได้กลับไปทำหน้าที่ที่สำคัญที่สุดคือการดูแลนักเรียนผมขอย้ำว่าเราไม่ได้ลดเป้าหมายของการพัฒนาเด็กตามหลักการแต่เราจะลดวิธีการทำงานที่ซ้ำซ้อนและไม่จำเป็น
8: ด้านนายอัครนันท์กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการระบุว่าโครงการสถานศึกษาสีขาวจะถูกยกเลิกในปีก็ประมาณพ.ศ. 2570พร้อมกับโครงการอื่นอีก6โครงการอาทิโครงการประเมิน ITA ออนไลน์กิจกรรมการประเมินโรงเรียนคุณภาพ 4-5 ดาวและโครงการยกระดับสมรรถนะความรู้ของผู้เรียนตามกรอบประเมินระดับนานาชาติสู่การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันโดยจะยกเลิกการประเมินทั้งหมดและให้หน่วยงานที่กำกับดูแลดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปเสือระวันช่วยเท้ารายงาน
1: โฆษกกระทรวงแรงงานปฏิเสธข่าวลือนำไรเดอร์เข้าสู่ระบบประกันสังคมเตรียมตั้งคณะทำงานร่วมทุกฝ่ายเพื่อหาแนวทางจัดสวัสดิการที่เหมาะสม
10: นายพิพัฒน์ชัยไพบูลย์โฆษกกระทรวงแรงงานฝ่ายการเมืองเปิดเผยหลังการพูดคุยกับกลุ่มตัวแทนไรเดอร์กว่า100คนที่เดินทางเข้ายื่นหนังสือคัดค้านการนำไรเดอร์เข้าสู่ระบบประกันสังคมมาตรา33ว่าหลังการหารือมีทิศทางที่ดีที่จะร่วมกันเดินหน้าหาแนวทางดูแลแรงงานแพลตฟอร์มอย่างเหมาะสมโดยยืนยันว่ายังไม่มีข้อสรุปในการนำไรเดอร์เข้าสู่ระบบประกันสังคมมาตรา33ตามที่เกิดกระแสกังวลขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาแนวทางหลายรูปแบบยืนยันว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานต้องการให้ไรเดอร์ได้รับสวัสดิการและการคุ้มครองทางสังคมที่เหมาะสมหากยังปล่อยให้แรงงานกลุ่มนี้อยู่นอกระบบภาครัฐจะไม่สามารถเข้าไปแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างเป็นรูปธรรมทั้งเรื่องสวัสดิการความมั่นคงในการทำงานและข้อขัดแย้งระหว่างผู้ให้บริการแพลตฟอร์มกับไรเดอร์พร้อมกันนี้ยังปฏิเสธกระแสวิพากษ์วิจารณ์ที่มองว่ารัฐบาลต้องการดึงไรเดอร์เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มรายได้ให้กองทุนประกันสังคมยืนยันว่าไม่เป็นความจริงและหากเข้าระบบประกันสังคมในบางมาตรากองทุนอาจเป็นฝ่ายขาดทุนด้วยซ้ำแต่สิ่งสำคัญคือแรงงานกลุ่มนี้ต้องได้รับความคุ้มครองที่เหมาะสม
11: ท่านรัฐมนตรีท่านจุลพันธ์เองคือท่านเป็นห่วงเรื่องสวัสดิการเท่านั้นเองแต่ท่านไม่ได้ไปชี้เฉพาะเจาะจงว่าไปมาตราไหนมาตราไหนท่านก็ยังบอกเราต้องหาทางยังไงให้เกิดความสบายใจที่สุดแต่ว่าถามว่าเราอาจจะหาเงินเข้าประกันสังคมไม่ใช่เรื่องนั้นครับแล้วจริงๆถ้าพอเข้ามาเสร็จในมาตราอื่นๆถือว่าเราขาดทุนด้วยเราขาดทุนด้วยแต่ว่าเขาต้องได้ก็สรุปก็คือวันนี้ตั้งคณะทำงานแล้วก็คือสรุปว่าทำความเข้าใจกับพี่น้องไรเดอร์ว่าสิ่งที่พี่น้องไรเดอร์เข้าใจผิดว่าท่านรัฐมนตรีจะเอาเข้าประกันสังคมแล้วไปเข้ามาตรา33ใช่เราไม่ใช่ก็คือมันเป็นประเด็นออกไปคือเขาไม่ตกใจว่าเข้ามาตรา33แล้วสิทธิ์ในการใช้ที่ถ้าเขาเกิดมันน้อยแต่เราก็ต้องไปหาทางออก
10: โฆษกกระทรวงแรงงานฝ่ายการเมืองระบุด้วยว่าหลังจากนี้จะมีการตั้งคณะทำงานร่วมซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันสะท้อนปัญหาและเสนอแนวทางแก้ไขบนโต๊ะหารือเดียวกันเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ทุกฝ่ายยอมรับได้โดยเร็วนิตยาคุณสิมรายงาน
1: พรรคประชาชนยื่นร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ2ฉบับเน้นย้ำหลักการให้ประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันการผูกขาดอำนาจและไม่เพิ่มสิทธิพิเศษให้สว.พร้อมกำหนดแนวทางในการเลือกส.ส.ร.
12: นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนแถลงยื่นร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเพิ่มหมวด 15/1 ว่าด้วยกระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จำนวน2ร่างต่อรัฐสภาพร้อมระบุว่าทั้ง2ร่างยึดหลักการร่วมกัน3ประการได้แก่การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนการป้องกันการผูกขาดกระบวนการยกร่างโดยกลุ่มการเมืองใดกลุ่มการเมืองหนึ่งและการไม่เพิ่มอำนาจพิเศษให้สมาชิกรัฐสภากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยยืนยันว่าร่างทั้งสองสอดคล้องกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญด้านนายพฤฒิวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนกล่าวว่าร่างทั้งสองฉบับมีข้อแตกต่างกันเฉพาะวิธีการได้มาของสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือส.ส.ร.โดยร่างแรกกำหนดให้ประชาชนเลือกตั้งส.ส.ร.จำนวน150คนโดยตรงแบ่งเป็นแบบแบ่งเขต100คนและบัญชีรายชื่อ50คนก่อนส่งให้รัฐสภารับรองทั้งคณะส่วนร่างที่2ให้ประชาชนเลือกแคนดิเดตส.ส.ร.จำนวน300คนก่อนให้รัฐสภาคัดเลือกเหลือ150คนผ่านระบบลงคะแนนลับที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันการผูกขาดของเสียงข้างมาก
13: ทั้ง2ร่างนะครับปลายทางเนี่ยจะมีส.ส.ร.ทั้งหมด150คนในทั้ง2ร่างแต่กระบวนการการเลือกตั้งจะมีความแตกต่างกันในส่วนของร่างที่1ครับเราจะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเข้าคูหาไปเลือกตั้งจนได้แคนดิเดตส.ส.ร.ที่มาจากการเลือกตั้งทั้งหมด150คนพอได้แคนดิเดตส.ส.ร. 150คนที่มาจากการเลือกตั้งแล้วเราจะมีการส่งรายชื่อทั้ง150คนเนี่ยไปให้รัฐสภาพิจารณารับรองทั้งคณะถ้ารัฐสภาไม่รับรองก็จะทำให้ต้องมีการเลือกตั้งใหม่ทั้ง150คนร่างที่2ครับเราจะให้ประชาชนนั้นเลือกตั้งแคนดิเดตส.ส.ร.เนี่ย300คนพอได้รายชื่อที่มาจากการเลือกตั้ง300คนแล้วนะครับก็จะส่งมาให้รัฐสภาพิจารณาคัดเลือกให้เหลือ150
12: นอกจากนี้ทั้งสองร่างมีสาระสำคัญที่เหมือนกันอีก5ประการได้แก่การเปิดทางให้ส.ส.ร.ตั้งกรรมธิการยกร่างและดึงบุคคลภายนอกเข้าร่วมได้การให้อำนาจส.ส.ร.จัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั้งฉบับภายใต้กรอบที่ไม่เปลี่ยนแปลงรูปแบบรัฐและระบอบการปกครองการกำหนดกรอบเวลาการยกร่างให้แล้วเสร็จภายใน360วันการให้ส.ส.ร.ปฏิบัติหน้าที่ต่อได้แม้เกิดการยุบสภาและการกำหนดให้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ต้องผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภาด้วยเสียงเกินกึ่งหนึ่งก่อนนำไปทำประชามติชาววิสาประทุมมารายงาน
1: ผู้บริหารบริษัทบางจากชี้แจงกรณีการลงทุนคลังน้ำมันเพชรบุรีของบริษัท BCPG ยืนยันกระบวนการทุกขั้นตอนเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีโปร่งใสและตรวจสอบได้
14: นายชัยวัฒน์โควาวิสารัตน์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่พร้อมด้วยผู้บริหารบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนและบมจ. BCPG ร่วมกันชี้แจงกรณี BCPG เข้าลงทุนคลังน้ำมันเพชรบุรีมูลค่า 9,000 ล้านบาทว่าการลงทุนดังกล่าวเกิดจากข้อจำกัดด้านโครงสร้างพื้นฐานของโรงกลั่นน้ำมันที่พระโขนงไม่มีระบบคลังน้ำมันขนาดใหญ่รองรับการขยายกำลังการกลั่นเป็น 120,000 บาร์เรลต่อวันทำให้ต้องจัดหาโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกที่เหมาะสมซึ่งจากการศึกษาทางเลือกตั้งแต่ปี2553ถึงปี2562โครงการคลังน้ำมันเพชรบุรีมีความเหมาะสมทั้งถังจัดเก็บน้ำมันที่เพิ่มขึ้นจาก16ถังเป็น20ถังความจุจัดเก็บเพิ่มจากประมาณ500ล้านลิตรเป็น720ล้านลิตรระบบท่อส่งน้ำมันเพิ่มจาก3ท่อเป็น5ท่อท่าเทียบเรือเพิ่มจาก2จุดเป็น6จุด
15: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันชัดเจนอยู่แล้วว่าทางเรื่องนี้เป็นทางเรื่องที่ดีกว่านะครับถูกกว่าอันที่2เนี่ย2553กับ2566เนี่ยมันห่างกัน13ปีเนาะของ13ปีที่แล้วเนี่ยผมไม่รู้ก๋วยเตี๋ยวชามเท่าไหร่วันนี้เรายังซื้อก๋วยเตี๋ยวราคา13ปีที่แล้วได้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจอันที่3ก็คือสภาพต่างกันเยอะนะครับอย่างที่คุณประวีเรียนเมื่อสักครู่ว่าฐานใหญ่ขึ้นนะครับท่อยาวขึ้นเยอะขึ้นท่าก็จอดเรือได้มากขึ้นนะครับเป็นการเปลี่ยนแปลงให้กับสกายมันเป็นการชักจูงนะผมมีความรู้สึกว่าเป็นคำถามที่ไม่แฟร์กับบริษัท
14: นายชัยวัฒน์ยังกล่าวอีกว่ากลุ่มบริษัทบางจากยังยืนยันว่าการทำธุรกรรมทั้งหมดได้ผ่านกระบวนการพิจารณาตามขั้นตอนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่ฝ่ายบริหารคณะกรรมการชุดย่อยที่เกี่ยวข้องและคณะกรรมการ BCPG ซึ่งได้พิจารณารายละเอียดโครงสร้างธุรกรรมความเหมาะสมทางธุรกิจและการประเมินมูลค่าอย่างรอบคอบก่อนที่คณะกรรมการ BCPG จะตัดสินใจลงทุนในขั้นสุดท้ายโดยไร้ผลประโยชน์ทับซ้อน นพศรแก้วคำรายงาน
10: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
16: วันนี้มีเรื่องน่าภูมิใจของคนไทยค่ะรัฐบาลชื่นชมทีมนักบรรพชีวินวิทยาไทยและสหราชอาณาจักรหลังค้นพบไดโนเสาร์สายพันธุ์ใหม่ของโลกชื่อว่านาคาไททันชัยภูมิเอ็นซิสที่จังหวัดชัยภูมิถือเป็นไดโนเสาร์คอยาวที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยพบในไทยและอาเซียนมีความยาวกว่า30เมตรน้ำหนักมากกว่า26ตันอายุราว100ถึง115ล้านปีการค้นพบครั้งนี้สะท้อนศักยภาพนักวิจัยไทยระดับโลกและยังต่อยอดสู่แหล่งการเรียนรู้การท่องเที่ยวเชิงวิชาการสร้างคุณค่าให้ชุมชนและประเทศในระยะยาวสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อดิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
17: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
18: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
19: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
18: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
19: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
18: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
19: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของประธานาธิบดีมาซูสเปเซสเคียนแห่งอิหร่านระหว่างการสนทนาทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีอับเดลฟาตาอัลซิซีผู้นำอียิปต์ประธานาธิบดีเรเจฟแตยิปแอร์โดนผู้นำตุรกีชิคทามิมบิลฮามัดอัลทานีเจ้าผู้ครองรัฐกาตาร์และสมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่านไฮทัมบินทาริกอัลซาอิดแห่งโอมานเมื่อวานนี้โดยประธานาธิบดีเปเซสเคียนกล่าวว่าอิหร่านกำลังดำเนินการอย่างจริงจังในการจัดทำร่างข้อตกลงหยุดยิงกับสหรัฐเพื่อยุติสงครามในตะวันออกกลางอย่างครอบคลุมและเป็นธรรมขณะที่ประธานาธิบดีอับเดลอัลซิซีประธานาธิบดีแอร์ดวนชิคทามิมและสุลต่านไฮทัมบินเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการเสริมสร้างความเป็นเอกภาพของชาวมุสลิมสนับสนุนการเจรจาที่ดำเนินอยู่และหวังว่าอิหร่านและสหรัฐจะสามารถบรรลุข้อตกลงขั้นสุดท้ายได้พร้อมให้คำมั่นว่าจะเป็นตัวกลางการเจรจาอย่างสร้างสรรค์ต่อไปนายซามูเอลโรเจอร์กัมบารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกออกแถลงการเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาใน DR คองโกยังคงอยู่ในช่วงเริ่มต้นแต่จำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยพบผู้ต้องสงสัยติดเชื้อประมาณ 1,000 รายและมีผู้ติดเชื้อที่ยืนยันแล้ว101รายนอกจากนี้ยังมีผู้ติดเชื้อเสียชีวิตมากกว่า200รายพร้อมกันนี้ยังยืนยันว่ารัฐบาลดีอาร์คองโกกำลังวางแผนปฏิบัติการรับมือกับการระบาดของไวรัสดังกล่าวซึ่งอาจใช้เวลาประมาณ 4-6 เดือนนายกัมบากล่าวเพิ่มเติมว่าเชื้อไวรัสอีโบลาอาจแพร่ระบาดก่อนที่รัฐบาลดีอาร์คองโกประกาศการระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาเนื่องจากระยะฟักตัวของเชื้อไวรัสอีโบลาที่นานถึง21วันและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขยังไม่สามารถระบุตัวผู้ป่วยรายแรกจากการระบาดในครั้งนี้ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง อันหนึ่งในช่วงวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 2:54 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง99เซนติเมตรและเวลา 18:49 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง71เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:53 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง55เซนติเมตรและเวลา 22:53 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง59เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอคงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:56 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:49 น
20: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
21: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
20: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
21: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
20: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
22: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
17: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวันบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและพฤฒแก้วพิบูล

0: คุณค่าของหนังสือมิได้จำกัดที่จะเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้อ่านหนังสือได้ด้วยตาเท่านั้นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมูลนิธิคนตาบอดไทยและสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาจึงได้ร่วมมือกันจัดทำกลไกสำหรับคุ้มครองสิทธิด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่คนตาบอดและประชาชนผู้ที่มีปัญหาด้านการอ่านขณะเดียวกันก็เพื่อเสนอสื่อทางเลือกให้แก่ผู้ที่รักการอ่านทุกท่านร่วมกับเราเพื่อพิสูจน์ความจริงในข้อนี้ได้ในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศ
1: พระสุวรรณสามตำนานคนกตัญญูความทุกข์เพราะถูกยิงด้วยธนูไม่ทุกข์นักแต่ความทุกข์ที่จะไม่ได้เห็นบิดามารดาตลอดไปเป็นทุกข์ยิ่งกว่าถูกยิงด้วยธนูพระพุทธเจ้าตรัสเล่าถึงเรื่องราวในอดีตชาติของพระองค์ขณะบำเพ็ญเมตตาบารมีเมื่อครั้งเกิดเป็นสุวรรณสามชายหนุ่มผู้มีจิตใจอ่อนโยนเปี่ยมไปด้วยเมตตาสุวรรณสามได้ทิ้งความสุขสนุกสนานตามประสาเด็กหนุ่มทั้งหลายเลี้ยงดูพ่อแม่ตาบอดไม่เสียดายแม้กระทั่งชีวิตเพราะความรักความเมตตาที่มีต่อพ่อแม่ผู้ตาบอดใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางป่ามีสัตว์ป่าเป็นเพื่อนสุวรรณสามชาดกปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกขุททกนิกายชาดกมหานิบาตและอัตถกถาขุททกนิกายชาดกมหานิบาตขณะตรัสเล่าเรื่องสุวรรณสามนั้นพระพุทธองค์ประทับอยู่ที่พระเชตวันมหาวิหารอารามที่ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีซื้ออุทยานพระกุมารพระนามว่าเชตสร้างถวายพระพุทธองค์ทรงสรรเสริญพระภิกษุรูปหนึ่งผู้บิณฑบาตเลี้ยงบิดามารดาเพื่อจะยกย่องพระภิกษุผู้เลี้ยงดูบิดามารดาด้วยสิ่งของที่ชาวบ้านถวายว่าเป็นพระภิกษุยอดกตัญญูให้เป็นแบบอย่างแก่พระภิกษุทั้งปวงพระพุทธองค์จึงตรัสเรื่องราวในอดีตชาติของพระองค์พระภิกษุผู้เลี้ยงบิดามารดาในกรุงสาวัตถีมีตระกูลเศรษฐีตระกูลหนึ่งมีทรัพย์สมบัติ18โกฎมีลูกชายสืบสกุลเพียงคนเดียวบิดามารดาจึงรักและทนุถนอมมากวันหนึ่งลูกชายเศรษฐีเปิดหน้าต่างบนปราสาทออกมองเห็นผู้คนจำนวนมากที่ถนนใหญ่ทุกคนต่างถือดอกไม้ธูปเทียนเดินตามกันไปฟังพระธรรมเทศนาที่พระเชตวันมหาวิหารก็นึกอยากไปกับเขาบ้างจึงให้คนใช้ถือดอกไม้ธูปเทียนตามผู้คนไปพระวิหารครั้นจัดแจงถวายผ้าเภสัชและน้ำปานะแด่พระสงฆ์แล้วจึงนำดอกไม้ธูปเทียนไปบูชาพระพุทธเจ้าแล้วนั่งฟังพระธรรมเทศนาอยู่ในที่ที่สมควรขณะที่ฟังเทศอยู่นั้นบุตรเศรษฐีเห็นโทษในการใช้ชีวิตแบบคฤหัสถ์จึงเกิดศรัทธาในการบวชเมื่อผู้คนลุกออกไปแล้วจึงตรงเข้าไปถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าทูลขอบวชพระพุทธองค์ตรัสว่าพระองค์ไม่บวชให้กุลบุตรที่ยังไม่ได้รับอนุญาตจากบิดามารดาชายหนุ่มจึงถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้ากลับบ้านกราบบิดามารดาขอบวชกับพระพุทธเจ้าบิดามารดาได้ยินเช่นนั้นราวกับหัวใจจะแตกสลายเพราะมีลูกชายคนเดียวเกิดหวั่นไหวเพราะความรักลูกจึงพูดกับลูกชายว่าลูกเป็นที่รักเป็นผู้สืบสกุลเป็นดวงตาเป็นชีวิตของพ่อกับแม่ทั้งสองพ่อกับแม่ขาดลูกจะมีชีวิตอยู่ได้อย่างไรพ่อกับแม่อยู่ได้เพราะลูกเราทั้งสองก็แก่แล้วจะตายวันตายพรุ่งก็ยังไม่รู้ลูกยังจะทิ้งพ่อกับแม่ไปเสียอีกการบวชไม่ใช่เรื่องง่ายทั้งทำได้ยากยิ่งอยากกินของเย็นก็ได้ของร้อนอยากกินของร้อนก็ได้ของเย็นลูกอย่าบวชเลยเมื่อชายหนุ่มไม่ได้รับอนุญาตให้บวชจึงเกิดความทุกข์ใจนั่งก้มหน้าซึมเศร้าครุ่นคิดถึงชีวิตภายใต้ร่มกาสาวพัสไม่ยอมกินอาหารถึง7วันบิดามารดาปรึกษากันว่าถ้าไม่อนุญาตให้ลูกบวชก็คงจะตายเราจะไม่ได้เห็นเขาอีกเลยถึงลูกบวชเป็นพระภิกษุก็ยังได้เห็นหน้าต่อไปยังดีกว่าตายครั้นเห็นตรงกันอย่างนี้จึงอนุญาตให้ลูกบวชชายหนุ่มดีใจมากจึงน้อมลงกราบแทบเท้าบิดามารดาออกจากกรุงสาวัตถีมุ่งตรงไปยังพระเชตวันมหาวิหาร ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าทูลขอบรรพชาพระศาสดารับสั่งพระภิกษุรูปหนึ่งเป็นพระอุปัชฌาย์บวชให้กุลบุตรนั้นเป็นสามเณรตั้งแต่สามเณรบวชแล้วลาภสักการะเกิดขึ้นมากมายเพราะพ่อแม่ข้าทาสบริวารจัดข้าวของมาถวายเป็นประจำครั้นอยู่ต่อมาสามเณรก็ได้รับการอุปสมบทเป็นพระภิกษุเล่าเรียนธรรมะอยู่กับพระอุปัชฌาย์และอาจารย์ 5,000 ษาจึงคิดว่าอยู่ที่นี้ก็เกลื่อนกล่นไปด้วยหมู่ญาติไม่สมควรต้องการบำเพ็ญวิปัสสนาธุระจึงเรียนพระธรรมกถาจากพระอุปัชฌาย์แล้วจาริกออกจากวิหารเชตวันไปอาศัยอยู่ในป่าใกล้หมู่บ้านชายแดนแห่งหนึ่งพระภิกษุรูปนั้นเจริญวิปัสสนาในป่าแห่งนั้นด้วยความเพียรพยายามอย่างแรงกล้าแม้เพียรพยายามอยู่ถึง12ปีก็ไม่สามารถบรรลุธรรมขั้นใดขั้นหนึ่งได้ชีวิตที่เปลี่ยนไปฝ่ายโยมบิดามารดาของพระภิกษุรูปนั้นอายุมากแล้วเมื่อวันเวลาล่วงเลยไปสังขารร่างกายก็แก่ชราร่วงโรยลงเพราะขาดลูกชายจิตใจก็ห่อเหี่ยวไม่มีจิตใจจะบริหารกิจการงานเหล่าชนที่ประกอบการพาณิชย์ก็คดโกงเพราะคิดว่าสกุลนี้ไม่มีบุตรหรือพี่น้องคอยควบคุมดูแลฟ้องร้องเอาโทษเมื่อมีโอกาสคดโกงพวกเขาก็ใส่หนี้สินยักยอกทรัพย์ตามชอบใจแม้กระทั่งทาสและกรรมกรในเรือนก็แอบยักยอกเงินทองทรัพย์สมบัติหลบหนีไปจึงกลายเป็นคนขัดสนลงทุกขณะครั้นอยู่ต่อมาคนชราทั้งสองจึงกลายเป็นคนตกทุกข์ได้ยากสิ้นเนื้อประดาตัวไม่มีแม้กระทั่งน้ำที่จะล้างมือจำต้องขายเรือนแม้เช่นนั้นก็ยังถูกคดโกงจึงไม่มีเรือนอยู่อาศัยกลายเป็นผู้ที่น่าสงสารอย่างยิ่งนุ่งห่มผ้าเก่าคร่ำคร่าถือกระเบื้องเที่ยวขอทานไปในที่ต่างๆในการนั้นได้มีพระเถระรูปหนึ่งจาริกออกจากพระเชตวันมหาวิหารไปถึงที่อยู่ของพระภิกษุผู้เป็นบุตรเศรษฐีอนาถานั้นพระภิกษุผู้เป็นบุตรเศรษฐีนั้นทำอคันตุกะวัดปฏิสันถานต้อนรับให้พักครู่หนึ่งแล้วจึงถามถึงที่มาของพระเถระครั้นทราบว่ามาจากพระเชตวันจึงถามถึงความผาสุกแห่งพระศาสดาและพระมหาสาวกทั้งหลายแล้วเลียบเคียงถามถึงข่าวคราวความเป็นอยู่ของสกุลเศรษฐีผู้เป็นบิดามารดาในกรุงสาวัตถีพระภิกษุอคันตุกะตอบว่าท่านอย่าถามถึงข่าวคราวสกุลนั้นเลยทราบมาว่าสกุลนั้นมีลูกชายคนเดียวบวชเป็นพระภิกษุตั้งแต่เขาบวชสกุลนั้นก็เริ่มเสื่อมไปบัดนี้เศรษฐีผู้เฒ่าทั้งสองน่าสงสารยิ่งเป็นคนอนาถาไร้เรือนนอนต้องระเหเร่ร่อนถือกระเบื้องเที่ยวขอทานนอนตามชายคาบ้านคนอื่นพระภิกษุผู้เป็นบุตรเศรษฐีได้ยินเช่นนั้นไม่อาจทรงตัวอยู่ได้พรันน้ำตาก็เอ่อท้นออกมาร้องไห้น้ำตานองหน้าด้วยความรู้สึกผิดและเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นพระเถระจึงถามว่าเธอร้องไห้ทำไมพระภิกษุผู้เป็นบุตรเศรษฐีตอบว่าท่านทั้งสองคนนั้นเป็นบิดามารดาของกระผมเองกระผมเป็นบุตรชายของท่านพระเถระตำหนิพระภิกษุหนุ่มรูปนั้นอย่างรุนแรงว่าบิดามารดาถึงความพินาศล่มจมเพราะท่านคนเดียวกลับไปปฏิบัติท่านอย่าให้ได้รับความลำบากอีกต่อไปพระภิกษุหนุ่มผู้เป็นบุตรเศรษฐีคิดว่าแม้ตัวท่านเองจะเพียรพยายามปฏิบัติธรรมอยู่ถึง12ปีก็ไม่สามารถบรรลุมรรคผลอย่างไรเลยเห็นจะเป็นคนอาภัพในพระศาสนาและจะมีประโยชน์อะไรที่จะบวชอยู่อีกต่อไปแม้สึกไปเป็นคฤหัสถ์เลี้ยงดูบิดามารดาทำบุญให้ทานตายไปก็ได้ไปเกิดในสวรรค์เช่นกันจึงตัดสินใจที่จะลาสิกขาได้มอบสถานที่อยู่ในป่าให้พระเถระนั้นช่วยดูแลต่อไปกราบลาพระเถระครั้นรุ่งขึ้นจึงออกจากป่าเดินทางไปโดยลำดับจนลุถึงวิหารหลังพระเชตวันซึ่งอยู่ไม่ไกลจากกรุงสาวัตถีมากนักณที่ตรงนั้นมีทางสองแพร่งทางหนึ่งไปพระเชตวันอีกทางหนึ่งไปกรุงสาวัตถีพระภิกษุหนุ่มหยุดยืนครุ่นคิดอยู่บนทางสองแพร่งว่าจะไปหาบิดามารดาก่อนหรือจะไปเฝ้าพระบรมศาสดาก่อนแล้วคิดต่อไปว่าเราไม่ได้เห็นหน้าบิดามารดานานมากแล้วก็จริงแต่ต่อจากนี้ไปเราจะได้เฝ้าพระพุทธเจ้ายากมากเอาเถอะถึงอย่างไรเราก็จะได้พบบิดามารดาอยู่แล้ววันนี้เราจะไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อน รุ่งขึ้นเข้าไปหาบิดามารดาแต่เช้าจึงเปลี่ยนเส้นทางที่จะไปกรุงสาวัตถีมุ่งหน้าไปพระเชตวันมหาวิหารถึงพระเชตวันเมื่อเวลาเย็นแล้วซึ่งเป็นเวลาที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมใกล้รุ่งวันที่พระภิกษุหนุ่มรูปนั้นเดินทางถึงกรุงสาวัตถีนั่นเองพระบรมศาสดาทรงตรวจดูสัตว์โลกทรงเห็นอุปนิสัยพระภิกษุหนุ่มรูปนี้ว่ามีบุญเคยทำไว้ในชาติก่อนพอที่พระองค์จะอนุเคราะห์ให้บรรลุธรรมได้เย็นวันนั้นพระองค์จึงแสดงพระธรรมเทศนาพรรณนาคุณของบิดามารดาเรื่องมาตุโปสกสูตรเป็นเรื่องเกี่ยวกับมาตุโปสกพราหมณ์ผู้เลี้ยงดูบิดามารดาได้แสวงหาภิกษุโดยชอบนำมาเลี้ยงบิดามารดาเกิดความสงสัยว่าการที่ตนทำเช่นนี้ชื่อว่าได้ทำกิจที่ควรทำหรือไม่จึงได้ทูลถามพระพุทธองค์พระบรมศาสดาได้ตรัสว่าพราหมณ์ทำสิ่งที่ชอบยิ่งการทำเช่นนี้ชื่อว่าได้ทำกิจที่ควรทำแล้วด้วยว่าผู้ใดแสวงหาภิกษุโดยชอบแล้วนำมาเลี้ยงบิดามารดาผู้นั้นย่อมได้บุญเป็นอันมากพระพุทธองค์ได้ตรัสคาถาประพันธ์เพิ่มเติมว่าบุคคลใดเลี้ยงดูบิดามารดาโดยชอบเพราะการบำรุงบิดามารดานั่นเองบัณฑิตจึงสรรเสริญเขาผู้นั้นเขาละจากโลกนี้ไปแล้วย่อมบันเทิงอยู่ในสวรรค์ในเวลาที่พระภิกษุหนุ่มเดินทางมาถึงท่านได้ยืนอยู่ท้ายบริษัทสดับธรรมกถาอันไพเราะจึงรำพึงในใจว่าเราคิดไว้ว่าจะสึกไปเป็นคฤหัสถ์เพื่อเลี้ยงดูบิดามารดาแต่พระบรมศาสดาตรัสว่าแม้บวชเป็นพระภิกษุก็สามารถเลี้ยงดูบิดามารดาได้ถ้าเราไม่ตัดสินใจมาเฝ้าพระศาสดาก่อนก็จะเสื่อมจากการบวชที่มีคุณมากมายเช่นนี้เราไม่จำเป็นต้องสึกออกไปเป็นคฤหัสถ์บวชเป็นพระภิกษุอยู่นี่แหละจะเลี้ยงดูบิดามารดาพระภิกษุรูปนั้นถวายบังคมพระบรมศาสดาแล้วออกจากพระเชตวันไปสู่โรงสลากรับอาหารและข้าวต้มตามสลากบวชเป็นภิกษุอยู่ป่ามา12ปีไม่เคยรับอาหารจากโรงสลากนอกจากเดินบิณฑบาตด้วยลำแข้งเลี้ยงชีพมาตั้งแต่วันที่ออกบวชวันนี้ต้องมาเดินเข้าโรงสลากรับอาหารจึงรู้สึกเก้อเขินทำตัวไม่ถูกเหมือนคนที่พ่ายแพ้ภิกษุรูปนั้นเข้าไปยังกรุงสาวัตถีแต่เช้าตรู่กลับคิดว่าเราจะรับข้าวต้มก่อนหรือจะไปหาบิดามารดาก่อนแล้วคิดว่าการมีมือเปล่าไปหาคนอนาถาไม่สมควรจึงรับข้าวต้มในโรงทานแล้วไปสถานที่ซึ่งเคยเป็นเรือนของบิดามารดาได้เห็นบิดามารดาเที่ยวขออาหารจากชาวบ้านเมื่อได้อาหารแล้วก็เข้าไปแอบอาศัยริมชายคาเรือนคนอื่นนั่งอยู่กลายเป็นคนกำพร้าเข็นใจถึงขนาดนี้ท่านจึงเกิดความเศร้าโศกอย่างมากไม่อาจจะอดกลั้นน้ำตาไว้ได้จึงเข้าไปยืนอยู่ใกล้ๆบิดามารดาบิดามารดาเห็นท่านแล้วแต่ก็จำไม่ได้คิดว่าเป็นพระภิกษุมายืนรอรับบิณฑบาตจึงกล่าวว่าของเคี้ยวของฉันที่คุณถวายพระคุณเจ้าไม่มีนิมนต์ไปโปรดสัตว์ข้างหน้าเถิดพระภิกษุหนุ่มได้ยินบิดามารดาพูดเช่นนั้นพันก้อนสะอื้นก็วิ่งขึ้นมาจุกอยู่คอหอยเกิดความเศร้าโศกเกินที่จะอดกลั้นไว้ได้โลกทั้งโลกหมุนคว้างทำอะไรไม่ถูกจึงยืนร้องไห้น้ำตาหนองหน้าอยู่ตรงนั้นเพราะได้รับความสะเทือนใจจากภาพที่เห็นแม้มารดาจะกล่าวซ้ำอีก2ครั้ง3ครั้งก็ยังยืนนิ่งอยู่นั่นเองบิดาของพระภิกษุรูปนั้นรู้สึกคล้ายลูกชายตนจึงบอกให้มารดาเดินไปดูใกล้ๆนางจึงลุกขึ้นเดินเข้าไปหามองดูถนัดก็จำได้จึงหมอบลงร้องไห้สะอึกสะอื้นแทบเท้าพระภิกษุผู้เป็นลูกชายฝ่ายบิดาเดินไปบ้านก็ร้องไห้อยู่ตรงนั้นเหมือนกันพระภิกษุหนุ่มเห็นบิดามารดาก็ไม่อาจจะทรงกายอยู่ได้จึงร้องไห้ด้วยความรู้สึกผิดกล่าวว่าโยมทั้งสองอย่าคิดอะไรเลยอาตมาจะเลี้ยงดูโยมทั้งสองไม่ให้ลำบากอีกต่อไปปลอบโยนบิดามารดาให้อุ่นใจแล้วให้กินข้าวต้มให้นั่งพักในที่อันควรแห่งหนึ่งแล้วไปบิณฑบาตมาให้บิดามารดาบริโภคก่อนแล้วจึงไปบิณฑบาตสำหรับตนอีกรอบหนึ่งจากนั้นมาพระภิกษุหนุ่มจึงได้ปฏิบัติบิดามารดาทั้งสองโดยทำนองนี้ได้อาหารสิ่งใดมาก็นำมาให้บิดามารดาส่วนตนออกบิณฑบาตฉันเองทีหลังเมื่อบิณฑบาตไม่ได้ก็อดเมื่อมีผู้ถวายผ้าจำนำพรรษาหรือผ้าอย่างใดอย่างหนึ่งก็นำมาให้บิดามารดาส่วนตนซักย้อมผ้าเก่าๆที่บิดามารดานุ่งห่มนำมาเย็บย้อมทำเป็นจีวรนุ่งห่มเอง วันที่ออกบิณฑบาตได้อาหารมีน้อยแต่วันที่บิณฑบาตไม่ได้มีมากผ้านุ่งผ้าห่มของพระภิกษุนั้นก็เศร้าหมองเต็มทีเมื่อท่านปฏิบัติเลี้ยงดูบิดามารดาอยู่อย่างนั้นร่างกายก็ผ่ายผอมผิวพรรณก็เศร้าหมองไม่ผ่องใสทั้งร่างกายก็ปูดโปนไปด้วยเส้นเอ็นหนุ่มพระภิกษุที่เป็นเพื่อนผู้คุ้นเคยกับภิกษุนั้นรู้สึกแปลกตาที่เห็นท่านผิวพรรณเศร้าหมองผิดปกติจึงถามว่าเมื่อก่อนร่างกายผิวพรรณของเธองามสดใสแต่ทำไมเดี๋ยวนี้จึงผ่ายผอมเศร้าหมองไม่ผ่องใสร่างกายก็ปูดโปนไปด้วยเส้นเอ็นเธอมีโรคอะไรบ้างหรือเปล่าพระภิกษุนั้นตอบว่าผมไม่มีโรคอะไรแต่มีความกังวลบางอย่างจึงบอกข้อที่ตนบิณฑบาตเลี้ยงดูบิดามารดาให้เพื่อนภิกษุทราบพระภิกษุเหล่านั้นจึงกล่าวว่าพระศาสดาไม่อนุญาตให้ภิกษุทำชาวบ้านให้เสื่อมศรัทธาการที่เธอนำของที่เขาให้ด้วยศรัทธาไปให้คฤหัสถ์เช่นนี้เป็นเหตุให้ชาวบ้านเสื่อมศรัทธาเป็นสิ่งที่ไม่สมควรพระภิกษุหนุ่มรูปนั้นรู้สึกละอายใจที่ถูกเพื่อนพระด้วยกันตำหนิจึงละทิ้งการเลี้ยงดูบิดามารดาผู้แก่ชราแม้เช่นนั้นพระภิกษุก็ยังไม่พอใจจึงพากันไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้ากราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุรูปโน้นนำของที่เขาถวายด้วยศรัทธาไปเลี้ยงดูคฤหัสถ์พระศาสดาตรัสเรียกพระภิกษุหนุ่มมาตรัสถามท่านกราบทูลรับตามความเป็นจริงเมื่อจะทรงสรรเสริญการกระทำของเธอและต้องการจะประกาศข้อปฏิบัติในอดีตชาติของพระองค์จึงตรัสถามว่าคฤหัสถ์ที่เธอเลี้ยงดูนั้นเป็นใครพระภิกษุหนุ่มกราบทูลว่าท่านทั้งสองเป็นบิดามารดาของข้าพระองค์เพื่อจะให้กำลังใจพระภิกษุหนุ่มรูปนั้นพระบรมศาสดาจึงทรงประทานสาธุการแล้วตรัสว่าเธอปฏิบัติตามปฏิปทาที่ตถาคตปฏิบัติมาแล้วแม้เมื่อครั้งที่ตถาคตยังประพฤติบุรพจริยาก็ได้นำบำรุงเลี้ยงบิดามารดามาก่อนเช่นกันพระภิกษุหนุ่มกลับได้ความชุ่มชื่นเบิกบานใจหมู่ภิกษุกราบทูลวิงวอนให้ทรงตรัสเล่าเรื่องข้อประพฤติในการก่อนพระบรมศาสดาจึงทรงนำอดีตชาติมาแสดงเพื่อจะทำให้การเลี้ยงดูบิดามารดาที่เป็นบุรพจริยาของพระองค์แจ่มชัดยิ่งขึ้นคำมั่นสัญญาในอดีตชาติมีหมู่บ้านนายพรานสองหมู่บ้านอยู่ไม่ไกลจากกรุงพาราณสีหมู่บ้านหนึ่งมีนายพรานอยู่รวมกันประมาณ500ครอบครัวอยู่คนละริมฝั่งแม่น้ำนายพรานผู้เป็นหัวหน้าหมู่บ้านทั้งสองคนเป็นเพื่อนรักกันตอนที่ยังหนุ่มเคยให้สัญญากันไว้ว่าถ้าฝ่ายหนึ่งได้ลูกสาวอีกฝ่ายหนึ่งได้ลูกชายจะให้ทั้งสองคนแต่งงานกันอยู่ต่อมาไม่นานหัวหน้านายพรานทั้งสองหมู่บ้านแต่งงานมีครอบครัวนายพรานในบ้านริมฝั่งนี้ได้ลูกชายญาติทั้งหลายเอาผ้าทุกกุลพัสรองรับกุมารนั้นในขณะเกิดบิดามารดาจึงตั้งชื่อลูกชายว่าทุกกุละแปลว่าเด็กชายผู้นอนบนผ้าทุกกุละส่วนหัวหน้านายพรานอีกคนหนึ่งได้ลูกสาวเพราะเกิดที่หมู่บ้านริมฝั่งแม่น้ำบิดามารดาจึงตั้งชื่อลูกสาวว่าปาริกาแปลว่าเด็กหญิงผู้เกิดที่ริมฝั่งแม่น้ำเด็กทั้งสองคนมีรูปร่างหน้าตาน่ารักน่าเอ็นดูผิวพรรณสะอาดหมดจดเกลี้ยงเกลาแม้เกิดในสกุลนายพรานก็มีจิตใจงดงามไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตต่างจากเด็กในหมู่บ้านนายพรานทั่วไปเมื่อทุกกุลกุมารอายุได้16ปีบิดามารดาต้องการให้แต่งงานแต่ทุกกุลกุมารจุติมาจากพรหมโลกเป็นผู้บริสุทธิ์เพราะความที่พรหมโลกไม่เกี่ยวข้องด้วยกามจึงเอามือปิดหูทั้งสองข้างบอกว่าผมไม่ต้องการมีครอบครัวโปรดอย่าพูดอย่างนี้แม้บิดามารดารบเร้าถึง2ครั้ง3ครั้งทุกกูลกุมารก็ไม่ต้องการที่จะมีครอบครัวฝ่ายปาริกากุมารีแม้บิดามารดาพูดว่าเพื่อนพ่อกับแม่มีลูกชายหน้าตาดีจะให้แต่งงานกับลูกเธอก็เอามือปิดหูทั้งสองข้างกล่าวห้ามเพราะความที่เธอจุติมาจากพรหมโลกเช่นเดียวกันในคราวนั้นทุกกูลกุมารส่งข่าวลับไปบอกนางปาริกาว่าถ้าเธอต้องการมีครอบครัวก็แต่งงานกับคนอื่นเถิดฉันไม่ต้องการมีครอบครัวส่วนนางปาริกาก็ส่งข่าวลับไปถึงทุกกูลกุมารเหมือนกันแต่บิดามารดาก็ได้ให้ทั้งสองแต่งงานกัน ทั้งที่ชายหนุ่มและหญิงสาวไม่ปรารถนาแม้เช่นนั้นเธอทั้งสองก็ไม่ได้ร่วมประเวณีอยู่ด้วยกันเหมือนมหาพรหมสององค์ทุกกุละนั้นไม่ฆ่าปลาหรือเนื้อแม้เนื้อที่คนนำมาให้ขายก็ไม่ยอมขายบิดามารดาพูดกับลูกชายว่าลูกเกิดในสกุลนายพรานไม่อยากมีครอบครัวไม่ฆ่าสัตว์แล้วลูกจะประกอบอาชีพอะไรทุกกูละกล่าวว่าถ้าท่านอนุญาตเราทั้งสองจะบวชบิดามารดาเห็นว่าไม่มีประโยชน์ที่จะเหนี่ยวรั้งไว้จึงอนุญาตให้บวชชายหนุ่มและหญิงสาวทั้งสองยินดีเป็นอย่างมากกราบเท้าบิดามารดาแล้วเดินทางออกจากหมู่บ้านมุ่งหน้าสู่หิมวันตประเทศลัดเลาะไปตามฝั่งแม่น้ำคงคาพ้นแม่น้ำคงคาจึงเข้าเขตแม่น้ำมิคสัมมตาที่ชาวบ้านสมมุติเรียกกันว่าปากะโคซึ่งไหลลงมาจากภูเขาหิมวันแล้วมาบรรจบกับแม่น้ำคงคาขณะนั้นพบเท้าสักกะเทวราชเกิดรุ่มร้อนพระองค์พิจารณาก็ทราบว่ามหาบุรุษทั้งสองจะบวชเป็นฤาษีจึงมีบัญชาให้วิสุกรรมเทพบุตรไปเนรมิตอาสมและบริขารนักบวชให้ท่านทั้งสองบรรณศาลานั้นห่างจากแม่น้ำมิคสัมมตาประมาณกึ่งเสียงคนกู่ถึงกันวิสุกรรมเทพบุตรไปจัดการตามพระอินทร์บัญชาไล่เนื้อและนกที่มีสำเนียงน่ากลัวให้หนีไปแล้วเนรมิตทางเส้นเดียวไปยังอาสมนั้นชายหนุ่มและหญิงสาวทั้งสองเห็นทางที่คนเดินทอดอยู่เบื้องหน้าจึงเดินไปตามทางนั้นจนถึงอาสมทุกกูลบัณฑิตเข้าสู่บรรณศาลาเห็นบริขารนักบวชก็ทราบว่าพระอินทร์ประทานให้จึงเปลื้องเครื่องนุ่งห่มคฤหัสถ์ออกนุ่งผ้าเปลือกไม้สีแดงผืนหนึ่งห่มผืนหนึ่งพาดหนังเสือบนบ่าผูกมณฑลชดาครองเพศฤาษีแล้วให้นางปาริกาบวชเป็นฤาษีนีกำเนิดพระสุวรรณสามเมื่อดาบทและดาบทสินีทั้งสองบวชแล้วได้เจริญเมตตาอาศัยอยู่ในป่าแห่งนั้นแม้ฝูงเนื้อและนกทั้งปวงก็กลับได้เมตตาจิตต่อกันและกันด้วยอนุภาพเมตตาแห่งนักบวชทั้งสองท่านสัตว์ป่าเหล่านั้นจึงไม่เบียดเบียนทำอันตรายกันและกันปาริกาดาบทสินีลุกขึ้นแต่เช้าตรู่จัดเตรียมน้ำดื่มและของฉันแล้วกวาดอาสมทำหน้าที่ทุกอย่างจากนั้นดาบทและดาบทสินีทั้งสองก็ออกหาผลไม้นานาชนิดมาฉันแล้วเข้าสู่บรรณศาลาของตนเจริญสมณธรรมพักอิริยาบถสำราญอยู่ในป่าแห่งนั้นแม้เท้าสักกะเทวราชได้เสด็จมาดูแลพระมุนีทั้งสองเช่นกันวันหนึ่งพระองค์เห็นว่าจะเกิดอันตรายแก่นักบวชทั้งสองถึงตาบอดเพราะความเป็นห่วงจึงลงมาจากเทวโลกเข้าไปหาทุกกูลบัณฑิตนมัสการแล้วนั่งณที่อันสมควรตรัสว่าจะเกิดอันตรายแก่ท่านทั้งสองควรที่ท่านทั้งสองจะต้องมีบุตรไว้สำหรับคอยปฏิบัติบำรุงขอท่านทั้งสองจงเสพโลกธรรมทุกกูลบัณฑิตได้สดับคำของท้าวสักกะจึงกล่าวว่าพระองค์ตรัสอะไรแม้เราทั้งสองอยู่เรียนก็ยังไม่เสพโลกธรรมเกลียดดุจกองคูดซึ่งเต็มไปด้วยหมู่นอนบัดนี้เราเข้าป่าออกบวชเป็นฤาษีจะทำเช่นนี้ได้อย่างไรท้าวสักกะตรัสว่าพระคุณเจ้าไม่ต้องทำอย่างนั้นแต่ขอให้เอามือลูบท้องปาริกาดาบทสินีเวลานางมีฤดูทุกกูลบัณฑิตรับว่าอย่างนี้ทำได้ท้าวสักกะนมัสการทุกกูลดาบทแล้วกลับไปที่อยู่ของตนฝ่ายทุกกูลบัณฑิตบอกนางปาริกาให้ทราบแล้วเอามือลูบท้อง

0: กินรีทั้งหลายก็อุ้มสุวรรณสามไปอาบน้ำที่แอ่งน้ำในซอกเขาแล้วพาขึ้นสู่ยอดบรรพตประดับด้วยดอกไม้หลากสีฝนหอระดานและมโนศิลาแต้มที่หน้าผากแล้วนำกลับมาให้นอนในบรรณศาลาตามเดิมครั้นนางปาริกากลับมาก็ให้บุตรดื่มนมเมื่อบิดามารดาเลี้ยงดูบุตรมาเช่นนี้จนมีอายุได้16ปีให้บุตรนั่งคอยอยู่ในบรรณศาลาตนเองพากันออกป่าหาผลไม้ส่วนสุวรรณสามได้เฝ้าสังเกตทางที่บิดามารดาไปและกลับเพราะเกรงว่าอาจจะเกิดอันตรายแก่บิดามารดาได้เผชิญกรรมกลางป่าใหญ่อยู่มาวันหนึ่งเมื่อบิดามารดาของสุวรรณสามไปเก็บผลไม้ในป่าเดินทางกลับในเวลาตะวันบ่ายคล้อยเย็นลงแล้วครั้นใกล้ถึงอาสมเกิดฝนตกหนักในระหว่างทางจึงพากันเข้าไปยืนหลบฝนที่โคนต้นไม้บนจอมปลวกแห่งหนึ่งงูพิษซึ่งอาศัยอยู่ที่จอมปลวกได้กลิ่นเหงื่อเจือน้ำฝนจากกายของสองดาบทจึงพ่นพิษออกมาถูกตาทั้งสองข้างของดาบทและดาบทสินีนั้นบอดสนิทไม่สามารถมองเห็นกันและกันทุกกูลบัณฑิตเรียกนางปาริกาว่าปาริกาตาฉันมองไม่เห็นเธออยู่ไหนฉันมองไม่เห็นเธอแม้นางปาริกาก็กล่าวอย่างนั้นเหมือนกันทั้งสองมองไม่เห็นทางก็ยืนคร่ำครวญว่าชีวิตของเราทั้งสองคงจะหาไม่แล้วบิดามารดาของสุวรรณสามได้ทำกรรมไว้ในอดีตชาติแม้จะออกบวชเป็นฤาษีบำเพ็ญสมณธรรมก็ยังประสบเคราะห์กรรมมีเหตุทำให้ต้องตาบอดในอดีตชาติทั้งสองคนเคยเกิดในตระกูลแพทย์เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจักษุเป็นจักษุแพทย์ผู้มีชื่อเสียงโปรดติดตามพระสุวรรณสามตำนานคนกตัญญูในการออกอากาศครั้งต่อไป
1: คุณกำลังฟังรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนโครงการนำร่องวิทยุบริการการอ่านเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่โทรศัพท์02 248 0555

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวรโอกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทกระทรวงสาธารณสุขยกระดับมาตรการคัดกรองผู้เดินทางจากประเทศเสี่ยงไวรัสอีโบลาพร้อมบังคับใช้กฎหมายกักกันและแยกกักตั้งแต่วันนี้รัชนกอินทนนท์และพรปวีช่อชูวงศ์ผ่านเข้ารอบ2การแข่งขันแบดมินตันสิงคโปร์โอเพ่น2026ได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกรณีเกิดเหตุก๊าซระเบิดในเหมืองถ่านหินที่เมืองฉางจื้อมณฑลซานซีสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อวันที่22พฤษภาคม2569ข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสะเทือนใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่าเกิดเหตุก๊าซระเบิดในเมืองถ่านหินในมณฑลซานซีส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บเป็นจำนวนมากในนามของประชาชนชาวไทยข้าพเจ้าและพระราชินีขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังท่านประธานาธิบดีประชาชนชาวจีนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ประสบความทุกข์และความสูญเสียจากภัยพิบัติร้ายแรงครั้งนี้พระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่27พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 14:30 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีริยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวรโอกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะกรรมการบริหารและเจ้าหน้าที่สมาคมพร้อมด้วยคณะกรรมการจัดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติทัวร์ออฟไทยแลนด์2026ประจำปี2569เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายพิทักษ์จันยพงศ์กรรมการกำกับกิจการพลังงานนำคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานและผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์พระราชทานพระราชวรโอกาสให้นายปิยวัฒน์ศิวรักษ์เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนนำนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวงประจำปี2569เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานพระราโชวาทก่อนเดินทางไปศึกษาณสถาบันการศึกษาในต่างประเทศดังนี้หน่วยแผนการเรียนวิทยาศาสตร์1นายปันเจนกุลประสูตรศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ณสหรัฐอเมริกา 2. นายณัฐกรคุ้มมั่นศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ณสหราชอาณาจักร 3. นายนพิรันสถิระประภากุลศึกษาสาขาวิชาแพทยศาสตร์ณสหรัฐอเมริกา 4. นายปราดอัมพลศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ณสหรัฐอเมริกา 5. นายเอกวินวิสิทธิ์เกียรติชัย ศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ณสหรัฐอเมริกาหน่วยแผนการเรียนภาษา 1. นายโสรถรักกสิกรศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศณสหรัฐอเมริกา 2. นางสาวณัฐนิชาบำรุงศักดิ์ศึกษาสาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศณสหรัฐอเมริกาหน่วยแผนการเรียนภาษาและคณิตศาสตร์ 1. นายวรวัฒน์โคสิทธิ์รังสิกุลศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ณสหราชอาณาจักร 2. นางสาวณภิสาฉลองวงศึกษาสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ณสหรัฐอเมริกาในวันเดียวกันนี้เวลา 13:46 นสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีพระราชทานพระวโรกาสให้ศาสตราจารย์กิตติคุณเปี่ยมศักดิ์เมนะเสวตนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยและคณะเฝ้าถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ณอาคารอัครราชกุมารีโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เขตหลัก4กรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ทหารและเด็กที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่อำเภอรือส
2: อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานมอบแก่สิบเอกมูฮัมหมัดอามูดีแวซอเฮอสังกัดกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่152และเด็กหญิงนูตฟิตดาวตาเละอายุ7ขวบซึ่งเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์อำเภอเมืองนราธิวาสหลังได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบยิงบริเวณหน้าบ้านในพื้นที่บ้านสาวออีเลอำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่20พฤษภาคมที่ผ่านมาโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้เชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวสร้างความปลื้มปิติและต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ประพิชญานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ร่วมบริจาคโลหิตถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นายไพศาลล้อมทองอธิบดีกรมกิจการพิเศษผู้จัดการโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานในพิธีนำข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์จากสำนักพระราชวังกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์กองบัญชาการนายตำรวจราชองครักษ์ประจำพระองค์ตลอดจนคณะครูและนักเรียนจากสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ณอาคาร606สนามเสือป่าโดยคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชเป็นหน่วยบริการในการรับบริจาคโลหิตมีข้าราชบริพารผ่านการคัดกรองร่วมบริจาคโลหิตจำนวน165คนได้โลหิตรวม 74,250 ซีซีโดยจะนำไปใช้เป็นโลหิตสำรองในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยในโรงพยาบาลต่างๆต่อไปการบริจาคโลหิตของข้าราชบริพารในพระองค์ครั้งนี้แสดงถึงความเสียสละมีจิตอาสาช่วยเหลือและทำความดีเพื่อส่วนรวมสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกรมการศาสนาเตรียมจัดงานวิสาขบูชาอาเซียนสานสัมพันธ์ไทยเมียนมาสร้างพลังศรัทธาในพุทธศาสนา2แผ่นดิน
3: นายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาเปิดเผยว่ากรมการศาสนาร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายเตรียมจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวิสาขบูชาอาเซียนสานสัมพันธ์ไทยเมียนมาเหนือสุดแดนสยามพลังศรัทธาพุทธศาสนา2แผ่นดินระหว่างวันที่29ถึง30พฤษภาคมนี้ณวัดพระธาตุดอยวาวอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายและวัดพระธาตุสายเมืองจังหวัดท่าขี้เหล็กของเมียนมาเพื่อสานความสัมพันธ์ในมิติศาสนาส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างประเทศโดยวันที่29พฤษภาคมมีพิธีเปิดเสวนาเรื่องเส้นทางบุญเนื้อสุดแดนสยามพลังศรัทธาการแสดงแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม2แผ่นดินพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีพิธีเจริญพระพุทธมนต์พิธีจุดประทีป 1,000 ดวงและเวียนเทียนรอบองค์พระธาตุดอยวาววันที่30พฤษภาคมจัดงานที่วัดพระธาตุสายเมืองจังหวัดท่าขี้เหล็กร่วมพิธีตักบาตร2แผ่นดินพิธีทอดผ้าป่าและถวายเครื่องอุปโภคบริโภคแด่พระภิกษุสามเณรที่ได้ศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมสักการะพระมหามายมุนีเจดีย์ชเวดากององค์จำลองและอนุสาวรีย์พระเจ้าบุเรงนองนอกจากนี้กรมการศาสนายังร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศจัดกิจกรรมวิสาขบูชาภายใต้แนวคิดจุดประทีป1ล้านดวงสวดมนต์1ล้านจบถวายพุทธบูชาโดยส่วนกลางจัดณวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามและยกระดับจัดกิจกรรม9จังหวัดอาทิจังหวัดนครศรีธรรมราชพะเยาเพชรบูรณ์สกลนครซึ่งกิจกรรมจุดประทีปเปิดโอกาสให้แต่ละพื้นที่ออกแบบการจัดวางโคมประทีปให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ท้องถิ่นส่งเสริมการใช้วัสดุในท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์มาริชโยรายงาน
4: กระทรวงสาธารณสุขยกระดับมาตรการคัดกรองผู้เดินทางจากประเทศเสี่ยงไวรัสอีโบลาพร้อมบังคับใช้กฎหมายกักกันและแยกกักตั้งแต่วันนี้นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจความพร้อมด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยระบุว่าได้กำชับให้เจ้าหน้าที่เดินหน้ามาตรการคัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา2ประเทศอย่างเคร่งครัดคือสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและสาธารณรัฐยูกันดาโดยล่าสุดกรมควบคุมโรคได้ประสานความร่วมมือกับกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง2สายการบินและสำนักแพทย์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิบังคับใช้มาตรการตามพรบ.โรคติดต่อพ.ศ. 2558เพื่อให้อำนาจเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในการสั่งกักกันผู้เดินทางที่ยังไม่มีอาการและสั่งแยกกักทันทีสำหรับผู้เดินทางที่มีอาการเข้าข่ายสำหรับสถิติล่าสุดในรอบ6วันที่ผ่านมาพบมีผู้เดินทางสะสมจากทั้ง2ประเทศเข้ามายังประเทศไทยแล้วจำนวน64คนซึ่งทั้งหมดจะถูกติดตามอาการอย่างใกล้ชิดทั้งนี้มาตรการดังกล่าวมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการแล้วตั้งแต่เมื่อเวลา18นาฬิกาของวันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีขับเคลื่อนนโยบายทส.1เดียวมุ่งแก้ปัญหาป่าไม้น้ำที่ดินและมลพิษอย่างเป็นระบบ
5: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีเพื่อติดตามการดำเนินงานและมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานในพื้นที่โดยเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานทำงานภายใต้หลักทส.1เดียวที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางและทำงานเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเกิดผลสัมฤทธิ์ที่รวดเร็วและโปร่งใสในด้านการจัดการป่าไม้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำชับให้กรมป่าไม้ทำงานด้วยความตรงไปตรงมายึดหลักกฎหมายอย่างเคร่งครัดผิดเป็นผิดถูกเป็นถูกควบคู่กับการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนด้านกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชให้เข้มงวดการป้องกันการบุกรุกป่าและดูแลสัตว์ป่าพร้อมสร้างความเข้าใจกับชุมชนในพื้นที่สำหรับปัญหาน้ำและที่ดินได้สั่งการให้กรมทรัพยากรน้ำและกรมทรัพยากรน้ำบาดาลร่วมกันพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุนส่งเสริมการกักเก็บน้ำฝนเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคเพื่อลดปัญหาเสี่ยงภัยแล้งขณะเดียวกันได้เร่งขับเคลื่อนการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายคทช.เพื่อให้ประชาชนมีที่ดินทำกินอย่างถูกต้องและร่วมกันดูแลรักษาป่านอกจากนี้ยังได้สั่งการให้กรมควบคุมมลพิษเร่งตรวจสอบและควบคุมปัญหากลิ่นควันน้ำเสียและฝุ่นละอองเพื่อให้ผู้ประกอบการและชุมชนอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืนพร้อมขอความร่วมมือจังหวัดราชบุรีบูรณาการข้อมูลจุดความร้อนเพื่อเตรียมพร้อมป้องกันไฟป่าหมอกควันและฝุ่น PM 2.5 ในพื้นที่ภาคตะวันตกอย่างเข้มงวดต่อไปปิยาพันยังเทียนรายงาน
4: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสั่งการศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยเฝ้าระวังมิจฉาชีพแอบอ้างโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040หลังพบข่าวปลอมและข้อความสุ่มเสี่ยงกว่า 300,000 ข้อความ
6: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยว่าได้สั่งการให้ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยหรือ AFNC ดำเนินมาตรการเชิงรุกตรวจสอบข้อมูลสุ่มเสี่ยงของประชาชนต่อโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่มีกลุ่มมิจฉาชีพช่วยโอกาสนำชื่อโครงการไปแอบอ้างเพื่อหลอกลวงและจำนงข้อมูลส่วนบุคคลรวมถึงทรัพย์สินของประชาชนในโลกออนไลน์โดยจากการตรวจสอบข้อมูลจนถึงวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาพบข้อความที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้สูงถึง 327,346 ข้อความเป็นข่าวปลอม20เรื่องและข่าวบิดเบือนอีก3เรื่องทางนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้แสดงความห่วงใยต่อพี่น้องประชาชนพร้อมแจ้งเตือนให้ระมัดระวังการส่งต่อข่าวปลอมที่อาจสร้างความสับสนในสังคมและขอให้ยึดแนวทางป้องกันภัยด้วยหลัก4ไม่คือไม่กดลิงก์ไม่เชื่อไม่รีบและไม่โอนสำหรับช่องทางการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการที่ถูกต้องนั้นประชาชนทั่วไปสามารถลงทะเบียนได้ที่แอปพลิเคชันเป๋าตังเท่านั้นส่วนผู้ประกอบการเดิมที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถกดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินด้านผู้ประกอบการรายใหม่ที่สนใจต้องเดินทางไปสมัครด้วยตนเองที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั้งนี้กระทรวงดีอีขอย้ำเตือนและยืนยันว่าหน่วยงานภาครัฐไม่มีนโยบายส่งข้อความสั้นหรือ SMS และไม่มีการแนบลิงก์ใดๆเพื่อให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอย่างแน่นอนนันนภาแสนตุ้มรายงาน
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
8: พามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถมแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงสาธารณสุขของเลบานอนที่ระบุว่ากองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF เปิดปฏิบัติการโจมตีต่อเป้าหมายในหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนอาทิเมืองฮับบูชเมืองบาราเคและเมืองนาบาติเยเมื่อวันที่26พฤษภาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย31รายและยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก40รายขณะที่กองกำลัง IDF อ้างว่าสามารถโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของกลุ่มติดอาวุธฮิสบอลเลาะห์มากกว่า100แห่งในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนซึ่งถือเป็นหนึ่งในปฏิบัติการโจมตีของอิสราเอลที่รุนแรงที่สุดนับตั้งแต่ข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและเลบานอนมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่16เมษายนที่ผ่านมาทั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นไม่นานหลังจากนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลสั่งยกระดับปฏิบัติการทางทหารต่อกลุ่มฮิสบอลเลาะห์ในเลบานอนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ารัฐสภาญี่ปุ่นผ่านร่างกฎหมายจดตั้งสำนักข่าวกรองแห่งชาติของญี่ปุ่นแห่งใหม่เพื่อยกระดับขีดความสามารถด้านข่าวกรองโดยมีเป้าหมายเพื่อป้องปรามสายลับต่างชาติป้องกันการก่อการร้ายปกป้องเทคโนโลยีที่สำคัญและเสริมสร้างความมั่นคงของชาติให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นด้านนางซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นระบุว่าสำนักข่าวกรองแห่งใหม่นี้จะช่วยให้ญี่ปุ่นสามารถบูรณาการกิจกรรมด้านข่าวกรองอาทิสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงกลาโหมเพื่อรักษาสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองรวมถึงการป้องกันวิกฤตร้ายแรงล่วงหน้า ความเคลื่อนไหวดังกล่าวกลับมาเป็นประเด็นเร่งด่วนอีกครั้งนับตั้งแต่ที่ความขัดแย้งทางการทูตระหว่างญี่ปุ่นกับจีนปะทุขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วจากประเด็นที่เกี่ยวข้องกับไต้หวันสำนักข่าว AFP รายงานว่าสมาชิกสหภาพแรงงานบริษัทซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ของเกาหลีใต้อนุมัติข้อตกลงเรื่องค่าจ้างและโบนัสกับฝ่ายบริหารโดยพนักงานประมาณ 78,000 คนจะมีสิทธิ์ได้รับโบนัสประมาณ 370,000 ดอลลาร์สหรัฐภายในปีนี้ซึ่งจะคำนวณจากตัวเลขประมาณการของตลาดต่อกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปีสหภาพแรงงานบริษัทซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์กล่าวว่าสมาชิกกว่าร้อยละ73ให้การสนับสนุนข้อตกลงดังกล่าวซึ่งบรรลุการเจรจาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพื่อหลีกเลี่ยงการหยุดงานประท้วงระยะเวลา18วันที่ก่อให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศทั้งนี้ความต้องการชิปหน่วยความจำให้กับศูนย์ข้อมูลปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ทั่วโลกพุ่งสูงขึ้นอย่างมากจนส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทซัมซุงเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
9: การแข่งขันแบดมินตันสิงคโปร์โอเพ่น2026 World Tour Super 750ประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกเมรัชนกอินทนนท์มือวางอันดับ4ของรายการและมืออันดับ7ของโลกเอาชนะเคิร์สตี้กิลมัวร์มืออันดับ32ของโลกไป2ต่อ0เกม 21-14 และ 21-19 ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับนัสกินิไดระมือวางอันดับ21ของรายการและมืออันดับ27ของโลกขณะที่หมิวพรปวีช่อชูวงมือวางอันดับ7ของรายการและมืออันดับ8ของโลกเอาชนะคิมกาอึนมืออันดับ15ของโลกจากเกาหลีใต้2ต่อ0เกม 21-9 และ 23-21 ผ่านเข้ารอบ2ได้สำเร็จส่วนประเภทคู่ผสมรอบแรกไตเติ้ลรุทธนภักดิ์อูบทองกับเจนเชอร์นิชาสุดใจประภารัตคู่มืออันดับ15ของโลกโชว์ฟอร์มเหนือชั้นเอาชนะเควินลีกับเอลิน่าจางจากแคนาดาไป2ต่อ0เกม 21-16และ 21-13 ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับยูอิชิชิมูคามิกับไซยากะโฮโบระคู่มืออันดับ18ของโลกจากญี่ปุ่นปิดท้ายที่คู่ผสมอีก1คู่โอโมภาคพลธีระรัศกุลกับปอป้อซับสิรีแต้รัตนชัยคู่มืออันดับ16ของโลกตบเอาชนะมาวินไซเดลกับเหงียนทุฟองคู่มืออันดับ26ของโลกจากเยอรมนีไป2ต่อ1เกม 18-21 21-18และ 21-14 ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับตังชุนมานและซื่อหญิงซวดคู่มือวางอันดับ7ของรายการและคู่มืออันดับ8ของโลกจากฮ่องกงต่อไปการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภาคตะวันออกร่วมกับ Triple Nine Network จัดการแข่งขัน Golf Color of the East Golf Paradise 2026เดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเชิงกีฬานอกฤดูกาลท่องเที่ยวติดตามได้จากรายงาน
10: นางกนกกิตติกากฤตวุฒิกรผู้อำนวยการภูมิภาคตะวันออกการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับผู้บริหารสนามกอล์ฟชั้นนำในภาคตะวันออกและบริษัท Triple Nine Network จำกัดแถลงข่าวจัดการแข่งขันกอล์ฟรายการ Color of the East Golf Paradise 2026สีสันตะวันออกกอล์ฟพาราไดซ์ภายใต้แนวคิด Play Stay Safe เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในช่วงนอกฤดูการท่องเที่ยวหรือ Green Season โดยนางกนกกิตติกากฤตวุฒิกรผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออกการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าภาคตะวันออกถือเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวระดับคุณภาพมีความพร้อมทางด้านคมนาคมและสนามกอล์ฟมาตรฐานสากลจึงต้องการใช้กีฬากอล์ฟเป็นแม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพพร้อมสร้างรายได้หมุนเวียนสู่พื้นที่ในช่วงโลซีซั่นโดยกิจกรรมครั้งนี้ได้จัดโปรโมชั่นภายใต้แนวคิดสมัครแข่งขันรับทันทีคูปองส่วนลดที่พัก800บาทสำหรับใช้กับโรงแรมและรีสอร์ทที่เข้าร่วมโครงการเพื่อส่งเสริมให้นักกอล์ฟและครอบครัวเดินทางท่องเที่ยวควบคู่กัน
11: เราก็จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะอยากจะให้นอกจากนักกอล์ฟแล้วนะคะพาครอบครัวและก็นักท่องเที่ยวในทุกๆกลุ่มค่ะเดินทางท่องเที่ยวภาคตะวันออกในวันธรรมดาค่ะซึ่งจะเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของไทยโดยที่พื้นที่ภาคตะวันออกนะคะและก็ได้ครบทุกสีสันในภาคตะวันออกค่ะ
10: ครั้งนี้การแข่งขันจัดขึ้นใน4สนามกอล์ฟชั้นนำของภาคตะวันออกประกอบด้วยวันที่19มิถุนายนที่สนาม Royal New Golf Resort and Spa จังหวัดนครนายกวันที่17กรกฎาคมที่สนามเซนต์แอนดรูว์2000จังหวัดระยองวันที่7สิงหาคมที่สนามโรตัสวันเล่กอล์ฟรีสอร์ทจังหวัดฉะเชิงเทราและวันที่4กันยายนที่สนามบางพระกอล์ฟคลับจังหวัดชลบุรีเพื่อช่วยกระจายรายได้สู่โรงแรมสนามกอล์ฟและชุมชนท้องถิ่น พร้อมยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาของไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนปริมพัฒน์สอนการรายงาน
9: ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าจากการประชุมกรรมการบริหารคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับการเป็นเจ้าภาพยุทธโอลิมปิก2030นั้นสถานะของประเทศไทยหลังรัฐบาลประกาศถอยไม่ขอชิงเจ้าภาพถือว่ายังทรงๆอยู่เนื่องจากการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพนั้นผ่านมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ 7-8 ปีที่แล้วเพราะฉะนั้นเมื่อจะถอนตัวก็ควรต้องผ่านมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการในส่วนของโอลิมปิกไทยได้แจ้งให้คณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือ IOC ทราบและขอยืดเวลาในการส่งเอกสารและก็เป็นช่วงที่ IOC เองก็ชะลอการพิจารณาคัดเลือกเจ้าภาพด้วยแต่เชื่อว่าจะมีข้อสรุปชัดเจนในเดือนตุลาคมนี้ส่วนกรณีปัญหาที่เกิดขึ้นในการแข่งขันตะกร้อชิงแชมป์โลกนั้นผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรยืนยันว่าคณะกรรมการโอลิมปิกจะอยู่ข้างสมาคมกีฬาตะกร้อในฐานะที่เป็นสมาคมกีฬาของไทยและหากทางสมาคมต้องเจอบทลงโทษแบนก็พร้อมหาทางช่วยเหลือในทุกกรณีเพื่อให้ได้รับความยุติธรรมที่สุดผานิชคาดนาครายงาน
12: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
13: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
12: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
13: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
12: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
14: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
0: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการรักษาศีลโดยพระเทพโสพล
15: การรักษาศีลยังนำมาซึ่งความสุขดังคำสรุปท้ายของศีลว่าสีเลนะสุขติงยันติศีลนำมาซึ่งความสุขสีเลนะโภคสัมปทาศีลทำให้มีความถึงพร้อมโภคการรักษาศีลเป็นการปิดกั้นทางที่จะสูญเสียทรัพย์ไปโดยเปล่าประโยชน์เช่นคนที่ผิดศีล5มีการดื่มสุราและเสพยาเสพติดของมึนเมาเป็นต้นทำให้เสียทรัพย์และเกิดความประมาทอาจทำให้ร่างกายถึงความเจ็บปวดหรือเป็นอันตรายพิการได้สีเลนะนิพุติงยันติศีลยังเป็นทางส่งไปให้ถึงพระนิพพานอันเป็นทางพ้นทุกข์อย่างแท้จริง
12: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
13: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
12: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
13: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
12: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
13: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกริตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและพฤทธิ์แก้วพิบูล

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: อ๋อบูดาเจ้า
2: โอมิโชเปอร์
1: เมอร์ซุงคา
3: พอกว่า
1: เนาะซอง
4: ปูดูทมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: งาคือลาหุยาชอจิตทกาไทมิงคือเวจอมออิลูอาสะและไคเปวิทัปปะตองาคือญิมาลูจาวิโยงาคือมีเวออิลูแลมีจอมอวิออปาลูเกโลมุนอมาโคโลโกอิเปวิโยงาคือเตกาลิเลกางาคือมีจอมออิลูทะหะวิออคโลยอทะคาถากะดอนอเชตุโยงาออโตแลลาหุชอจิเวออตาลาหุคอเป้าเสมานะคะโบเพวิโยงาคือจาวัดจิ้งใหม่ออกข้อต่อเกือออตีออกข้อโลโฆษณาติผากือกาวิลโกจ้าดาลาเพวิโยออลโกงาคือจิ้งใหม่ออกข้อโลเวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดจิ้งใหม่แลออกข้อต่อเวสายาติผาสู่ไกเวกาวูจ้าน้องหุ่นและโฆษณาติผักกึกาวิลโกจ้าดะกือโทรศัพท์นำบะแม่0ง่าแซ่ยี่สเคาะ0เคาะฮีไม่ให้เลยกะ0ก้อนี่ยี่อ้อเคาะฮีง่าสเคาะโทรศัพท์นำบะชเวทะจ้าดะและโฆษณาติผักกึลาเพดิโย

ha ve obio ni la hu ya te ga le le cha ta u yo ya ve o kholo la se cha le o rai ka obuda ja o kholo ha yu la vi yo me no hu ga ka che ve o kha to ke che le ji mai kho ya lo ya o kha to ke o ti สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1550 kHz ติดไลน์ปื้ต้าเล็งพอติพ่อ Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ AM 1476พ่อไลฟ์สดติดต่อไปเชวิโยตีนยิเลเลมุลอกอวิโอยาติชตินาลิตาและซาวุมุลอกอติชนาลิทาคาไกและมุเผวิโอยาที่นาริไข่ตาและก็นาริทักขไกเตฮาเลเลงาหือราหุคอไรกาอโบดาจาตอกไอเชวิโยและงาออโตราหุคอเป้าเชเซมานาคาโบเมวิโยงาหือราหุยาติกาเลเลการาหุคอพอนาเลออาชิโยราหุชอเจทะติแกโอกาปิดาเกเพวิโย

Obo da ja vi yo ya pu ha te po tho ka da ja vi o nyo ya che o kho lo nga hu te po ko ga mi la le o chu pa u pa lu che ta vi o vi a ni ra hu ya ti pha ge o ti ge rai ka obo da ja o kho lo nga hu o kho ga ko ka da ke che vi tha pa ta o lo pu ti ga li le cha ta u yo ya vi o kho lo la se cha le o rai ka obo da ja o kho lo ha yu la vi yo me ฮาวิโอวิโอนี่และหุยาค่ะพ่อเชพ่อโลเชตาวิคักให้เพชเชลีติกาลิลีทอกาจาเมโดเมซเมกาเมฮาเลดอซาเชโอลินาเชเรจเวอยาแลเนคือไทมิโกอคโลกามุยิขอยาลุลาปือวิทัปปาตองาคือติกาลิลีกามุยิเซมาคัสปอโตลาตาวิอานาอกอติปาทาเนคือตอดะแลปูกากะเกจูติกาลิลีกาจาวิดอวิเชวิจอวิเตจิลิลิพ่ออายิเตแลอาชิยอตุยอยะกาเชซาจอซาปุตุอโปคาเดนฮาซาดักอิสิแมและยันยิเวอยะแลชิริซอคโลกาสปุเซนีงาฮาปามีฮาปาคโลยันยิเวอยะแลนีชิสนีญูนีเผวิโยและจะขอนีฮีนีชิขอขอมขอฮาวิโอวิโอเนราหุยติพาโอเตฮาเลเลวิโอยาฮีนาริควายตาแลกอนาริทาคากายเตฮาเลเลงาฮือราหุคอไรกาอบูดาเจ้าคโลตอกไคเชวิโยแมวิทยุเรดิโอพ่อ AM ติฮิโอฮาสติกกิโรเฮิร์สเตไลพ่อเบื้อเลกันยิพ่อติพ่อแล Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ AM 1476พ่อกาไลสดติดต่อไคเชวิโอเนราหุยติพารู้ละแลติแกกดไลกดแชร์ติแลนี่คือลาหูชอเจทะโอกาปิดะกิแพวิยอมและอย่าเพื่อฮาวิอย่าคโรทอกะยูเวลาตาวิซาต้าอรอติผาไลรอยูเวลาตาวิโยแม่อวิอเนลาหูยาเป้าวิซาต้าติผากะเฟือลาแพวิยอและอย่าเพื่อฮางาฮืออรอเปติแกนากิตุเวลายะญิงาฮึมเมียวคโรแพกิเชเวอจอยามุชามุยิมกัมหอพ่อจาดะเวซาต้าอรอติผาชาอรองาฮือยูเวลาและติแกกะดะเจดะกิติโยแม่ชื่อจอปากรมอุตุนิยมวิทยาพ่อยูคือซาตาติภะปิกาลาวิแลงาคือไทมิงกอคโลกาลาตุวิซอปอนิชิฮินิงาฮาปาตาแลฮาปาสเตนิขอฮาปาจูฮาปาวิออยาเชอคโลงาคือไทมิงกือเลออฮอติตอพ่อและไทมิงกือมุนิตอพ่อและไลกาไลติออคโลมุยิกอลามาตุโยเจและลีงาคือไทมุหมอนาติตอพ่อเตแลภาคอีสานพ่อไทมิงกอออกอจะติตอกาเตกาติติแลมุยิลามาจากิตุโยเจเลนิชกอนตาแลฮาปาสตินิขอฮาปาจูฮาปาวิออยาเชอคโลลีงาคือไทมิงกอคโลกาติปอมุยิติปุลุกอลุลาวิเจมุยิลาจาลาวิลอกอแลเลสติตะแมลาจะลาฮาแพตอลาวิแฮปุขอวิกาลุลุลาฮูลุฮาลุแพมีปะเวมิงกือยอเจลาวิชริภาทาซาตาพอหาอยู่แลกากูแฮกากูฟาวิโยเยฮอเยนากะคาเดนเชเลียมีปะเวติภามิงกือยอเจลาวิชริภาแลกอตุอิจาวิโยมาวิงาหือลาหุยะชอคอคัมโกอูโอเชเวโกมาเลียคอมกอติเชเวมีฮากัวเชเวกางาหือลาหุยะแมเลียตอตอเลเชเวชอจะจะมาจอเลียงาหือลาหุเชอยากาเชเบชเบตกวอเดหือลาหุยะกะตอตอแลลีมีตอกอเตียวเชลาปูรออุทาลอกอแลเขาเปื้อนคนที่เชเวเลยเขาเปื้อนคนเชเวกามีฮาเกอเชเวเลี้ยงอ่ะคือเราอยากจะเลี้ยมีฮากะเยจคือเลี้ยค่ะเดี๋ยวคนดูตัวเลี้ยที่เชกาวิ่งมาเนี่ยคือเราอยากจะเลี้ยเหตุว่าเจ้าอยากจะบุกวิ่งเขาเลยมุ่ยกาลากุลาจาวิทัปปะโตเลี้ยมีปะเวมีคือยอดเจลาวิชริพัฒกาฟาวิโยแม่เหตุว่าอยากนี่กาง่ะคือไทมิงกอคโลเลติพ่อเปิติพ่อมุยีคาคิมาจัวเวติแกโกนาแมยันยองาคือไทมุมีออนาติตอพ่อแลมุยีติฮาเวียออชเปเซเคจอตาวิโรแมติฮาเวียออชเปเซมุยีแตกาตาวิโอติติพาจังหวัดเมฮอซอจีใหม่เลจีใหม่กับมุยีจอเปื่อเลลำพูนจังหวัดพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตาก
กาแพเพชรพิจิตรพิษณุโลกและจังหวัดเพชรบุรีต่อพ่อขไก่เจเลติกาติเตียวคโลยะนิกาเลมุยีลามากเกตุโยเจอันนี้กาสาวุขนอเลียงอ่ะคือจิมายวิออกคโลกามุยีลุติปุเพเกลาเวเลียโกเลจอลียาซออาจจะโกลาเวเลียหอเชอหอมวิออซาอาจจะเคลาเวแม่แต่แล้วภาคอีสานพ่อกาเซชเปอร์เซจิแม่เลมุยีจอตาเวใครแต่ละกาถ้ามีเงินมุยีต่อพ่อออเชเปอร์เซถ้ามีเงินก็จะติดต่อออเชเปอร์เซถ้ามีเงินราชเกออาดามาพ่อมุยีจงมาจารอสเชเปอร์เซจิแม่ถ้ามีเงินก็ติดต่อราชเกอเอาไทยพ่อออเชเปอร์เซและกุฏิพ่อกาเซชเปอร์เซเคจอตาวิเจลียักษ์กาสอบปนชินแต่เลยฮับปัสเตนีขอฮับปัจจุฮับปอคอโลติปอมุยีก็รู้ละแหละลามากิตุโยเจเรียกให้คนงานฮูเตียลิเลกาเชษาจอซาพ่ออายุติแม่เรียกเจ้ายาจะเคติปีปาลาโกเชหาจอฮาเวนาวิโกเวเรียอนาติพาลาอย่านี่คือชอยาเกียวปอโตลาวิแม่เรียกให้คนเตียลิเลกามุยีคือเย้าคโลปอโตลาตาวิอนานาบุติจิลิลิทะปุกเอกาปีแม่ก็จ้าเลกาเรียนาฮือลาฮุยาลีนาลุลามาเวยะหย่อเส้นติ้นเกาวิโยโครงการไทยช่วยไทยพลัสออกคอโลแอปเป๋าตาพ่อพอเลลงทะเบียลาเวยะหย่อเส้นติ้นกับปุวิโยเรียกให้กูขามาเลือเหเลกูก็เรียกออลาเรียกออลาก็เสกาเลือเหจิแม่เซชลากาเบียลากูเลหุเวเจเรียกโครงการไทยช่วยไทยพลัสเรียกขอเชื่อออเชื่อนั่นเลยแอปเปาตังออกโคโลเยกไอจูเวยันยูเวอย่าออกโคโลเซนติเนาะโคโลเรียออลาโกเซออเหมืองาฮิเตฮาเลออชสกาเจติลู่เจเซชลากาบีลาโยโลเมเลเบียลากโกเลฮุยวิเจยักฆ่าลงทะเบียนตัวเวออย่าพอลาวิเลเลนิชกอนิงาฮาปาคาไกมุสนาคอนาริตาเลมพึติชนาริทาคาไกตินิเลเลพอวิโยเลนิชกอนิคาไกโยแมเอกงาฮือราหุยาบาสวัสดิกาแห่งรัฐมาจอตาวิชอติภาโครงการไทยช่วยไทยพลัสโกเวเลขอชอชจะได้ผ่านหนอฮึแย่กากิตัวปูนะเลยหาลงทะเบียนแม่เลือเหรอเลี้ยออลากาลักขิงาลากาเคเลือเหรอแม่เลี้ยเซชลากาเบียลากโกหูวิโยเจเคเตเลสติตะแม่เลี้ยฮิเลฮิจ้าป่าอมุติภัชกาลูกงาหึมมียาเลี้ยออลวูเล่อชอยากาทิกาอยู่กานากาติเทวิอย่าโคโลฮิเลฮิจ้าป่าอมุชอก็จอลาเลมียาเกี่ยวหิจาลาวิจโกมามียาหาวอลเลียจุยารัฐบาลกาลาวิขอเชเปอร์เซเลวมียาเป้ากาออเชเปอร์เซต่อเวโครงการจะได้เผาโคโลกาถิลงทะเบียนเลยอยู่เชเวอคโลฮิเลฮิจาปาเลนี่คือชื่อไม่จอวิกาโยหิจากาเกตัวโปเลเชเวเลเรียลิงโครงการไทยช่วยไทยพลัสลงทะเบียนตัวเวเรียเชเวนี่คือเลยฮะลงทะเบียนฮะยืนยารับสิแม่เชเวโกโนฮือเตปอติสเกนาติตุกามาลูโกเลเลียจะเคเตลาวิเจเลียววิอเนลาหุยาติพาโอเลียสติเตแมเลียติฮาเลลิกาชิบุวิอจิอคโลกอตูจอจาลีฮิเลฮิจาปากังหุมมียาอาโทมาโอลอเมบุเลมมียาอคโลกาเทโตเชวิอยาอคโลยูกาางาหุมมียายืออายุเตเชวิอเจทาเยเลลีเนหุมมียาฮิจาลาวิโยลีฮิเลฮิจาปาอมติพาโอคากาเทจอลาเชโอลอชราปาโตเลสติเตนาติฮาเลลิกาMessenger พ่อมาโก LINE พ่อมาโกเรียกข้อความ SMS ออกคอลโลลิงก์ฟือลาแหละเรียกลิงก์ฟือลาแหละลิงก์ฟือลาแหละโครงการไทยช่วยไทยพลัสลงทะเบียนวิโกเวจะเคยฟื้นลาวิลโกตานี้เลหัสบาอลอกวออาจุยารัฐบาโกเวโครงการไทยช่วยไทยพลัสออคโลลิงฟื้นลาวิมาจอเจเลียแค่คนหัวตู้รวยและแอปเปาตังออคโลกาลงทะเบียนวิเจแอปเปาตังออคโลลงทะเบียนวิชกาอปีเตมุตุกซาจาลอลียาค่าเตผ่าอปีเตมุกาแอปเปาตังสบาวิเจก็มาเบอร์โทรศัพท์กับปาวิทปาตอลุยมากาเรียกแขกว่ายืนยาตัวโตแต่ก็แหละตะลาเวนะแขกว่าธนาคารเลขตู้ ATM กรุงไทยกุศลจะสแกนแล้วยืนยาตัวโตกับแพอเรียกอยากเข้าเวทีแขกกับมากาเวลาโกธนาคารโคโลกาลุยวิโยอันนี้อย่างนี้กะธนาคารชอเจ
จจะหิเจลีชอลาวิมาจะหิเจแมลีคือกว่าเอาแต่ละกว่าชเวลลีไลกามานากาวิลลีนี่คือราหุยาเจติมาเหตไทยชอกามานากาหิลอกมาบาสวัสดิกาแห่งราชวิชติภาโครงการไทยช่วยไทยพลัสขอชอชชอคอลลงทะเบียนมากาคู่แลลีงาคือกว่าราหุยากูมาวินากาให้ลีชุดชอมานากาลอมแมลีธนาคารเกเลจะกดลงทะเบียนวิลลอกมาโครงการไทยช่วยไทยพลัสอคอลกาลิโยบาสวัสดิกาแห่งราชวินะยาค่าไกลเลยจะลงทะเบียนย่อยาออกโรมากาเรียอลอกว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสขอชอชแลบาสวัสดิกาแห่งรับมาจวบวิชอติผ่าอโปเรียกก็ยกคือบาสวัสดิกาแห่งราชจวบวิติผ่าเลมากาแมเลติกาเวติยาเจติลึกาวิโยเรียกแค่ว่าโทรศัพท์มือถือออกคอลลงทะเบียนมากาเวเรียปะฮะค่ะคิจอลินาเรียมากาเวเชกับปะฮะไล่จืดจอเวลอเรียเตผ่าล็อกว่าโทรศัพท์เวอร์ชันเรียอัปเดตมากาเวยาค่ะเตผ่าล็อกมาอัปเดตเวเรียแค่ว่าสเตมูล็อกว่าแอปเป่าตากาดาวโหลดเวลาเลกาติตั้งเวแค่ว่าเมฟุปีปัจจัยแลลี่สักแกน่ามาผ่าเวจะเคเตแขกล็อกแลลี่ธนาคารคอลลเจ้าหน้าที่ธนาคารเกี่ยวกับไกวิโยเรียกก็ปะฮะกูกะกับผู้จ่ายเลยกับก็เว็บพุทโธผู้อ้อหิบายกับท่ากับก็คือวิจัยมาหิจิตุค่ะวิจัยมาเจอยากกับอาคิลิกาวิแม่เลี้ยอ้อหิบายเลี้ยอ้อหิบายวิชาติฮับปะวิติฮิติฮินาเลี้ยอยากว่าจะอยากรัฐบาลกูลาวิติฮิบายเวียนหน่อยเย่กันแล้วก็หน่อเป้ากับขอฮับพะกับปอกือเวียก็ติ้งยิ้มเลี้ยเซฮาเซชเซบะเคมอปาจากะเกวิโยเรียกโครงการไทยช่วยไทยพลัสออคโลกาใครแต่ละงาฮุราฮุยากอนาลุลาเวบาสวัสดิกาแห่งรัฐเมคาทากอพอเลลงทะเบียนตุเลก็เลนาลุลาเวเลมาสเซเลอวิออนเนลาฮุยาเตพาโออาจุยารัฐบาลซาตาปิกาลาเวลอเวยาคาชินิฮาปาออคโลเลบาสวัสดิกาแห่งรัฐกอสเตปอกพอเลอนาลิโอเมวอเลลิโอปีเตมุทากะคาเปกอชินิเตอินตุโยเจฮาหาเวชอติผาทาเจติลึแต่ตุโยเจมาหาเวชอแล้วก็ลึบากไกตุโยเจแม่เรียกกว่าคาถาพอตุวิออนเนียวฮามาสเสเลสาตาลอนาคาเตเลอายุจาเวบาสวัสดิกาแห่งราติมุติสติตุมาลูเลชติปอคอลุฮาปาสตินีขอฮาปาลอกวอลีโมปาจาเชเวออตีนะเลนูฮูโมปาจาเชเวออตีเตฮาปาเวียเซฮาบาลูลาเวออคอลุสฮาบาก็คือแทลาตุโยเจคว่าติกาเวียเลติฮิฟูนูฮูโมปาจาปาเยกาวิโยลีนูฮูนูฮูเป้าปกคือตุกามาลูลีบาสวัสดิกาแห่งราติโมโครงการไทยช่วยไทยพลัสขอชอตสติมูเจติเลนูเป้ากาโตวีเขาก็จะกาง่ะคือราหุยากุนาเกาลอลี่อยากให้ชุดชอมานากาเฮวิมาเลยธนาคารเกเลอยาสุวิกาไลกาโยลี่จะกาอยู่เวลาเลอวิออนเนราหุยาติพัชเกามาลาวิโยแม่ฮาวิออวิออนเนราหุยาติพาวง่ะคือซาตาพอนิเวติยาธาเรียชุดนี้คือแลย่านเนย่านยูติพาโอมูเกลเรียย่านเนเรียเจนแซติมูแม่เรียดีชาจาวิโลจิแม่เรียอะโลดีชาจาวิโลจิแม่เรียแค่ก็ดีชาแล้วย่าเนชติมูชอเรียมาจอมาเสเรียมาพวยวิจิมาจอเลยมาเสเลยมากับมากอพวยวิจิแม่เรียชีวิตชีวิตคือวิโอย่าเรียย่าเนเจนเซติมูออคโลดิชามาจาโลจิแมเลอาลาเคติชิคอลาออชโอเซลาพะคิชาวิโลจินิเวติยาธายะเนเจนเซตอมูออคโลลีดิชาวิเลฮิชิคอปุเซเคจิแมโอเรียกวิโยให้แมเลอลอกวอฟุติฮาจากาเกดิเซเวอฮิชสบะกาวเลเลติตอปานาเลติฮาจากาเกฮิชสบะเคยดีเสียกูขันยิบติลูกวิ่งยิ่งด้วยยิ่งเลี้ยจามาหล่อเวจามาหล่อจามาหล่อเต็กวิ่งดีจากก่อชื่อจากก่องากูดีชาเกวิเลี้ยเฮกูมาวิดีชามาจาวิชอเยวิเชวิเจเลก้าวิจเวเตผ่าลูกลีฮิวิโอคลุปุชเลฮิอาเวทับปะโตจิแมลีดีชาใจเวเฮกูเตฮับปะเตฮับปะกาลีจากาเวมาหล่อเวนะ
ดิเซกามากาลายูเจเฮกอเจนแซติหมูก็วิชอรี่อาสันชึงะขอฮอวิติหมูลิเฮออปูเวนะเฮกัวมาวิบะเครดิตเตผากะผู้อยู่เลยเยมาจาลอเจลิบะเครดิตเตผากออยู่แล้วเตปอเลอมาโกลิโมวือเวนะโมวือเวเฮกอติฮาปาเตอาปาก็ขอเซเวลิชบึชออนไลน์พอมอวือเวมาจาลอเจเลเฮกัวจะได้คืนยเวติยาธาเลงะหึมมียายาเน้นชึงะขอฮอวิเจนแซดก็เวติหมดชอดิชาจาวิอมูเพเวลอเจเลไลกาลโกนะอาชูยอเวตาเปียวอาลูเลอามาติเลโกโกโทรศัพท์เลี้ยวซ้อซ้อต่อละก็ฮึกาเวนะฮึกาเวลโกเลี้ยมาจอกาเลี้ยจ้าดาวอยู่เวจ้าชาเลี้ยอยู่เวนะเลี้ยวเลี้ยมือละก็จิติชาเกวิโยเลี้ยติดีเปิดติดีเกวินะเลี้ยเขากระทรวงศึกษาธิการพ่อกาดอหาดอคิดจ้าจิแม่ลียาเอ็ดดูเอติผาจุดได้คือโทรศัพท์มือถืออยิจ้าใจเวลจิโกมาเลี้ยปุระชาลีฮิจอยเย่เพวิโอคโลอ๋อวิ่งเนี่ยละหุยายาป่ายามีโทรศัพท์มันยิบจ่อละโทรศัพท์มันยิบจ่อละวิ่งเนี่ยละหุยายาป่ายามีจ่อเลยนะอะโลงะคือกูมาจะจ่อเมลียาโกโทรศัพท์ยิบเลยโทรศัพท์ยิบถ้าป้าโตเลยชุดนี้คือวิ่งยาวขอลบยาไอยาเนี่ยได้ผ่าเลยโทรศัพท์มือถือว่าอ๋อยิจ้าเลยเลยดอหาดอกคิดดูโลเวชอยาเอลิฮิมากาเวสมาธิมาจ่อเลยเตเตโกเมสเมจะลูเวเขาหนอเนี่ยได้ผ่ากาเลยมาละและเวลิฮิมากาปื้อเวจะเขกไอเวเจเลยโทรศัพท์มือถือเกมได้ผ่าลิกจ่ายเวทับป้าโตยาไอยิมากามาดะเวเลยจะเข้าใจวิจิแม่อาลุงอาซาตาติมากาโมเวเลยอาลุงแต่ก็มากามาโกกาโดเวเลยอยากข้ากับชิบุติจุยแม่เขตตอกาหายโลแม่เลยอยากไปจะก็มาติชงก็เลยอ๋อยิ่งจะเป็นวินาทีก็เก้าจ้าเลยงาโดเวชมาเฮียวเลยตุนุตุสะอยู่เลยจะเข้าใจแข่งกันแล้วก็ชอยาชอเลยตุนุตุสะปืนดาวิชอชอยาชอเลยตีจอมาตีจอดาวิมาดาวิอ๋อเจอได้ผาฝึกไปเพื่อเวเล่ชอยาเพวิหอคอลุอยากให้ตุนุตุสะมาสมัยเล่ดาวิมาดาวิติจอมาติจอวิยูหูฝึกไปมากาเลวเวเล่ตุนุตุสะก็เวนะเล่เขาก็อยากไปชติกากับตุนุตุสะเพวิโยเล่แล้วก็ย่อเอย่อกาลีย่อเอยากาย่อติปะน้ำหนักต่อยเตวิเจก็มาวิอันเนี่ยละหุยติพาวอยิจะวิทับปะโตเล่ชอคมานอเล่อยากันเบวิเจชอติตัวให้เล่เฉลี่ยชอยาเพวิโลก็ชอมาเตเล่อยเพวิเตกันยิมาเสเชมาเราเฮเลชบวิอยาคโลอยิจะปุวิลุลามาใจวิทัปปะตอชวากาลีติลุและชอเพวิกาลียิมาลกตุนุตุสะเพกเอโลแม่เลหายจาลีชบวิอจอคโลยายาเนติภากาเฮกงะฮือยาปายามีจอวิยากาติภาลกุกายาอยาคะเดปิเลฟูเยเลยาฮูเวเจติมาเพแมเลเนหัวปออินยิมากายาเกียวเชเลยาอยากาปิเลดามาดาวิโอเจติภายาทะคะเดกากุมาปิวิโยเลอจอยาเจติคือออคโลจะเคเตแขกาเกาโลเลซาตาโพโกวิโอคโลปุโทคือจะกันยวยเกลาวิเลเฮกอยาติภาเก

0: เหนือข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 นกับพฤทแก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลครอบครัวผู้สูญเสียเหตุอุกชะกันในพื้นที่จังหวัดปัตตานีอย่างเต็มที่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสานภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรม

0: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
1: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไงยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบายระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะจริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัด

0: ห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
1: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
0: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
1: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
2: นายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลครอบครัวผู้สูญเสียเหตุอุกฉกรรจ์ในพื้นที่จังหวัดปัตตานีอย่างเต็มที่
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเผยว่าได้รับรายงานเหตุอุกฉกรรจ์ในพื้นที่จังหวัดปัตตานีที่มีผู้ก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงภรรยาของตำรวจเสียชีวิตขณะอุ้มลูกโดยกำชับให้แม่ทัพภาคที่4และเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.รวมถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเข้าไปดูแลและให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่ขณะเดียวกันยังได้ติดตามความคืบหน้าการปรับปรามกลุ่มผู้มีอิทธิพลในสถานที่ท่องเที่ยวภาคใต้จากพลตำรวจเอกสำราญวนมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติซึ่งขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนอยู่ระหว่างเร่งดำเนินการอย่างต่อเนื่องและปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังโดยที่จังหวัดภูเก็ตได้ดำเนินการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงและจะทราบผลในเร็วๆนี้ย้ำว่าฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ตำรวจกับทราบแนวทางการดำเนินงานของรัฐบาลและจะดำเนินคดีกับทุกฝ่ายที่กระทำผิดกฎหมายผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
2: กรมการปกครองชี้แจงคณะกรรมการการปกครองดำเนินการปราบปรามการทุจริตทางทะเบียนยกระดับความมั่นคงข้อมูลประชาชน
4: นายนฤชาโคสาศิริไลอธิบดีกรมการปกครองชี้แจงต่อคณะกรรมการการปกครองถึงมาตรการปราบปรามการทุจริตทางทะเบียนราษฎรและบัตรประชาชนโดยระบุว่ากรมการปกครองได้จัดตั้งคณะทำงานต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนเพื่อปราบปรามกระบวนการทุจริตทางทะเบียนและสัญชาติที่กระทบต่อความมั่นคงของประเทศอย่างจริงจังที่ผ่านมาได้ดำเนินปฏิบัติการสำคัญหลายกรณีอาทิปฏิบัติการปราบเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติกระบวนการสวมสิทธิ์ชนกลุ่มน้อยเครือข่ายจัดทำบัตรบุคคลไม่มีสัญชาติไทยและขยายผลเครือข่ายสแกมเมอร์ที่ใช้การสมรสเท็จสวมสิทธิ์เพื่อให้ได้สัญชาติไทยโดยพบจุดเสี่ยงของระบบทะเบียนใน5กระบวนการหลักได้แก่การใช้เอกสารรับรองการเกิดปลอมการเพิ่มชื่อโดยใช้พยานเท็จการย้ายชื่อเข้าทะเบียนบ้านโดยไม่มีการอยู่อาศัยจริงการสวมตัวทำบัตรประชาชนและการจดทะเบียนสมรสอำสางนอกจากนี้ยังเตรียมยกระดับระบบพิสูจน์ตัวบุคคลด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่และบูรณาการข้อมูลร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงพร้อมใช้มาตรการทางวินัยและกฎหมายขั้นเด็ดขาดกับเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตยืนยันว่าจะไม่มีที่ยืนให้ผู้กระทำผิดโดยเด็ดขาดเพื่อรักษาความเชื่อมั่นของประชาชนและความมั่นคงของประเทศให้ถึงที่สุดชนันชิดาสังทองรายงาน
2: จังหวัดนราธิวาสเดินหน้ากวาดล้างยาเสพติดเต็มรูปแบบกำชับ13อำเภอเร่งแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังยกระดับหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินสู่หมู่บ้านสีขาวอย่างยั่งยืน
5: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานประชุมวอร์รูมขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลของ13อำเภอโดยที่ประชุมติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ซึ่งหลายอำเภอมีผลการดำเนินงานเป็นรูปธรรมตอบรับนโยบายรัฐบาลบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลโดยผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเน้นย้ำให้ทุกอำเภอบูรณาการการทำงานเร่งรัดแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งเป็นความเดือดร้อนอันดับแรกของประชาชนพร้อมกำหนดชัดหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินต้องปลอดผู้ค้าและผู้เสพเพื่อยกระดับสู่หมู่บ้านสีขาวอย่างยั่งยืนปัจจุบันจังหวัดนราธิวาสมีหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน373หมู่บ้านและอยู่ระหว่างพัฒนาหมู่บ้านต้นกล้าอีก15หมู่บ้านเพื่อเตรียมยกระดับเข้าร่วมเป็นหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินในอนาคตโดยจังหวัดได้ตั้งวอร์รูมประชุมติดตามงานทุกวันเวลา 8:00 น.เพื่อให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดและความเดือดร้อนของประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุดประพิชานันทิพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
2: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นาฬิกา
6: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทย

0: อาเดือไทยมิขอสองพาอามาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอุ้มขึ้นตาโอดาเลือกาชายันดาชนมาอายออามาเอมิขอเปียวเนไทยมิขอกระดูอาคาชดเจอกระดูเงยเงยเนลาเอมาแอดิชนีอุ้มถ้าเอมิเนนึมาละเขมาเงยเลชนยาเธอมิเนอาดูมาโยหานาลูอายอนเนื้อเกินเนโยเยบอนเนมาอีนออายอมาดูอาดูเนอหรอเอเนอุ้มขึ้นตาโอดาเลเอมิเนนึมาเหนื่อยสาวเนวอจ้อจ้อเกินยาอาดูมาโยหานาลูอายอนเนื้อมาละเขอย่อจ้อนาลูเนื้อเกินเนยโยเยบอชนเนมางามาอาเขาช่วยเจอโยหานาลู
1: สปสชงาเสียงเนยเยสีสีละเขยโยกานาลุเจตมามาบินนาลาเอวสิจกากาบิเอเมเฮอะบัตทองยาเดอกาดูฮือรวยเมจามีอาบูจาพิเลอเอลสีละตาพอที่กัวละเขยอามีอาปุ่งละซาเลนยาเมจากูเสียงเนยหนีหวงเกอมาทาเจเลนิละซาลัวโยกานามาเลงนาโกนาอุดเฮอบาวานกูเชงอาโกละตาเดอYoha-yoha machobanya udu, talasmiya na udu. Nago lokumoji choyo udu, lok es nago nadola udu. Ho, tiya kilo jeyo udu. Sinya jemona, sopo socho ti sum sum jamyo. Sopo socho ket nung chiang mai, naga jamyo nga sum, nyi ye nga sum nga nga. Payodam udu, naga ti ko jamyo jamyo. Numa nago nalu udu, naga.ติซุ้มหนีซุ้มโยกานาลูกดูไม่ได
0: ้ไอ้เนี่ยที่เขาล้อกวนเนี่ยทีมเชียงใหม่และคู่เธออุ้ยฮาเล่กักก็ว่าจะมีจากักก็พีเอ็ม 2.5 กักก็ฮอลลูดามาเดไอ้เนี่ยมีจาโดนโม่นะทางศูนย์อำนวยการและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองจังหวัดเชียงใหม่ละเพอนกาสโบจำยองาซุ้มตีตีงีแย่จำยองเยียงจังเลยยังไม่เดเจ้ามาเมื่อฮอปาย้อนยุ่มตาจังอาเดเย่เนียวทางกับผู้ชมมีจ่าอุ้ยฮาและฮอนเอพีเอ็นสองจุดห้ากกฮอลลูดาอากระมาคาทางกับแอปพลิเคชันไฟดีและคู่ปาเนอร์อนุมายานะมีจ่ามาบีเคเจเดอันนอายามก็ดูนะคนนี้อันนตีบาลาติเชียในอันนสุมเชตีบาลางาสีอคนนี้พังหายาโกช่วยกันนี้อสวมาขาจะบ่อนายย่อไปยุบใบเจดีเหนือเหมือนในสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่แนทที่ฟอลโล่กุมะกุมมือดาลันยานีทีมเชียงใหม่และขั้วเธอที่ฟอลโล่เกิดดามาเดยอโปนาลูอุ้มเฮตาฮอดาเงอุเฮฮาและพีเอ็ม 2.5 เฮมีดาลังอะและสีลังอาดูมาเนจังเงดอเจอปะปะกวางเจมีจาเคมีเนเฮดอดอตอลูชัวยามอดอดลาเนมัวฟะเนมะมึงาเดเมเนพีลาคบยานาลาฮอเนสาโกพอปานะกอฟอนีเปียลายังอาดูมาโยกานาลูมวนเนมีจามาเคนีโยฮันเนยับมุนยับเผอเลอเธอโลไทยเนเชอร์เนปุ๋ยเกอมีจามีกาพี่เออข้อเนบอชอมยาลานีอาบอที่ฟอลเวอร์เขาที่ฟอลเวอร์กุมันเนมีจาตาเคเดอุ้มเหมือเนโยฮันาลูเออยู่เหมือนจะซาโดนีจอนยาแผลเหนือเหมือเนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์พปาเนจากาเองาเด
2: เยื่อเนี่ยเดือขยาวโฆษณาไกเออร์กะกอสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่พปาเนอบีเคฮอมอนาแอออนลีญาเมเจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเฮอนาอย่าซิมก้อนบีเออร์ดูอย่าล่อนแต่ช่องหางละหาเชลกะปอจากันเนอร์ดู พ่ออีสนีกามาลาวเนกามองขากากายกุญญาอะยูยูโฆษณาบิเกมอญะแลนึมาอ้อนานากาแมเลียวเนแมชอญางายูยูนากาอูซัมโบนาขอนี่จัมยองงาซูมีสีโกจัมยองโกเยและงาเตใจที่โบนาขอนี่จัมยองเวนี่นี่อือโกเยงาสีเวและงายูยู

0: กำนาคนเนี้ยบูจอยากงือบลีแมลีตือกงือกะแอชิชกงแลอาจิมะโคตูตือแลมชูกูตือแลจังลูธนาลอยญูในทศกาลและสิวนาวิชาการยังไงญูไงบ่าวหิญูเฮือละคือละโซเนอุปาตาดับสากงแลบิตีมาแลงายญากำจือภายใต้โครงการกาออกแบบสร้างสรรค์การผลิตและเผยแพร่สื่อและงานอย่างเงี้ยหึมนะวันนี้ประชาสัมพันธ์ซอฟต์พาวเวอร์สาขาแฟชั่นใหญ่อย่างเงี้ยบากรมประชาสัมพันธ์คนในงานอย่างเงี้ยอันนั้นนะวันนี้ตีเขาในซุ้มเกินร้อยอย่างเงี้ยกูสิบลายนี่พังอ่ะยากูเชื่อว่าอยู่กับสุนการค้าเส้นทางเชียงใหม่และงานอย่างเงี้ยแล้วก็ป้าเอ๋ยอะไรอันนี้ยาเขาเล่นนะวันนี้ที่ชกงมันนี่ยาร้อยอย่างเงี้ยก็ป้ามันชกุญญามันชกตุญญาตัวคนนี้มือเชื่อมันสนิทดันดันแล้วก็ยามัวเจียอย่างเงี้ยชุมชนนะเชื่อชุมชนละอาเจียอย่างเงี้ยมันเงี้ยนี่ค่อยยังไงอย่างเงี้ย
1: ต่อตาเจ้าลุยคนนั้นมีอันนี้อาเดียวข้าจ้า
2: โอ้โหเด็ดจ้า
3: โอ้ไม่ชอบเปิ้ล
2: มาสงค่า
4: ปอกว่า
2: เนื้อชง
5: โอ้ดูทำไม
2: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
5: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

我只怕我都他妈的也你没看呀，就俺那路那老爷娘，爷娘你们这老爷娘叫那叫什么那个那个拉麦爷娘，他们那老爷娘你们这哪可能和干么样？么多呢，老爷爷你说我他，想买那个呢，哎呦，出门呢就好罗了，叫他妈的爷娘的，他个那里哎呀，哪可能那里会烂的？那里车辆跟你老爷娘，你们和个也没回来，就啊那路个老个那那哎呀没来回，查老呢老些啥嘞？那还那还叫多啊？没有哈哎呀没来回老爷娘，那家你有哈家有哈有哈没有哈也没得老呢老嘞爷娘有几号也没来回？那老个那到车棚呢，比那还大个。งานเนี่ยเนาะยินเนี่ยก็ต้องเชื่อก็กอแม่รัฐบาลไปเลยยินเนี่ยจะกาเอกาเกิดก็กอแม่เฮก้าเฮพอเนี่ยเนาะจะกาเอกากาชาเทนเนี่ยนะฮะแต่เนี่ยไม่ได้ยินเนี่ยเดอชุดก็อาจจะไปยามเราคุยเนาะมาทันจุดมีน่าพอนี่บินนะฮะดาต่อช้าถ้าก็ทบยุ่มน้าเนาะอย่าคงคงเชื่อเราคุยที่เขาเลยจ้าเราเงี้ยมีโลแล้วอาดูอันนั้นเนี่ยชาปุ่พะลาต่อช่างอ่ะเย็นเนี่ยล้ออืมจะน่าหาเยอะด้วยเย็นเยอะเดถึงมีเนี่ยล้อหัวแก้วต่อใช้เหมือนแล้วแก้วขอในพ่อในปีน่าหาด่าล้อก็ก่อยมีก่อแหลมถ่ายจะมาเย็นเนี่ยล้อเธอรัฐบาลไปในเย็นเนี่ยจะกาแอกกาก็กอมแอกกาเหมียวมั่วดูเฮน่าล้อเย็นเนี่ยรัฐบาลถ่ายหัวป่ารัฐบาลก็ขำเหมียวมีเนี่ยล้อก็ถ่ายมีขำหัวป่ารัฐบาลไปในก็ก่อจะกาแอกกาเย็นยาหนาขอเนี่ยอดีตนั้นตาช่อหาโอซอนยาไผยาสินยาเกไผอะเดืออาคาดอนเนจะกาอากาศนั่นแหละมาเดเยเนเดกานาขอนตอตอลูกโกชอเจอจอเลอินุมนารอเยเนียวเฮยฮาชอเจอยาฮาแบลอเลนิบิกาเกกาดูเดแล้วรอสุตกาจีอายามละคนนาขอเนี่ยเยลาทีเกเนกวลังเกนินาลาหูดอลอเลนิมาเดอาคาดอฮอเนอาคาโนนาลีเชลาเนชิติลังเกนิรอเยเนียวนะขอเนี่ยถ้าใหญ่ต่อยินนี้ก็ยังมุดโดโลเมื่อนะขอเนี่ยมาอยู่ใครยุ่งเนี่ยสิเลยได้นะขอเนี่ยห้องไงยามเกินเยอะนะหากเกินเนี่ยไม่เดียเนี่ยเดียถึงมีแน่ร้อยยินเยอะเฮก้าเนี่ยจะกลายเอกาโดนเนี่ยเฮยก่อนารู้ล้อยินนี้อยู่อินยาจะกลายเอกาอินยาแม่เย็นเนี่ยมีแน่ร้อยเทียที่อ่ะเธอกดไลค์กดแชร์เธอจะเนี่ยยังไม่เดียเนี่ยเดียเฮก้าเนี่ยนะอันนั้นจะมาจากเอกาตอนเดมาเย็นเนี่ยล้อนิมจีเฮก้าเย็นนี่นะทันจูอเดืออาคาอันนั้นนะโยทินันชะลังอ่ะเดย์เย็นเยวบราสีนะขอเนี่ยงาสีอาโขน้ำมังที่โขงาเดย์ไทยอันนั้นนะอินาวันพุธอันนั้นนี่เชสีบราสีนะพฤษภาคมอาโขนี่พังอายาโกช่วยงาเดย์เย็นเยวเฮน่าโคตรละโตล้อเย็นนี่แน่ทอนเจืออันนิมจีอายามเมื่อละคดีเฮก้างานนี้ก็กำลังทำมายาจักรได้ไหนมีนายล้อต่อชาติบิมแรกพนักหาดามาเย็นเยี่ยวยิ่งเมื่อกาพอนในบินหาดาเฮก้าเฮบิมนายล้อเงื่อมาเงื่อมีแน่และงานแทเย็นเนี่ยอันนี้น้ำชาลิสาและคู่กันในชาติต่อช่างอเดที่เขาลอยนะฮะบิดามา

อัธนาอันยินน้ำชาลิสาและคู่การในชาต่อชาเหยียดเราโยกานาหลวงอันยิ่งมากเพราะในปีนาหาดาเกย์ยานาหาจอดูเหยียดเราเกย์จนาปลาในนาหาลาโยกานาหลวงอุดุธรรมเดเหยียดเดเธอในมข้อปันในนาหาแม่เฟบัวปันในนาหาแม่เราเลยเหยียดนี้งานแน่อายุเชิงเหมือนแน่เดเหยียดเดเฮก้าเนน่าลอยเนี่ยก้าก็เลยมุทาเออจักรเอกาได้ในบิสิบิกามาเนี่ยล้อออดัมเบลก้าก็น่าลอเลยนี้เธออาเดือนในยุทธมติอปาก้าก็เดียเนี่ยเดียอาเดือนในมติอปาก้าก็น่าลอยเนี่ยเธอเนี่ยเจรังเนี่ยล้ออายุโอมโดนะคนในตะกาฝรั่งเศสและคู่มิขออิงะเดียเนี่ยเดียเจรังเนี่ยอันนี้เช่นนี้เงินนั้นแม่ยิ่งยามีน้องก็นิ่งอาเทียนยาอันนี้เชี่ยกวงก็นิรอยิ่งยาวถ้าฝรั่งเศสมีของยาเยอะก็ดูนะขอนิยมยามายมยามุ่งเนออย่าบอกจะเยอะง่ายยิ่งยาแล้วถ้าเนี่ยฝรั่งเศสเอาไปอายุชูมาเอขอเนี่ยรอยถ้าเนี่ยอายุชูอย่าพออย่าจีอย่าก้ามุ่งรู้เด้อขอนิเงอและงานเดียเนี่ยเดเธอยอมยาเจียมยาก่อนเราค่อยขอเนียงเงี้ยชอยาบอจากเกอแล้วเลยนี้ยอมยาเจียขอเนียรอถ่ายมีของเขาปลาเขาเนี่ยฝรั่งเศสมีของเขาปลาอาลาจานเนี่ยอุ้มดาวเจียรอเย็นเยี่ยวเธอมีแน่รอเอกชงเขาปลาเนี่ยขอเนี่ยบอจ่ายอีกอ่ะเดียเธอก็เหอปวดก็ดูนะรอเย็นเยี่ยวเธอเนี่ยในหัวปลาก็ดูยอมยาเจียมอดูเธอเนี่ยถ่ายมีของเขาปลาเขาเนี่ยฝรั่งเศสมีของป่าก็ดูว่าที่เขาหลวงกูมันเนี่ยก้ามดาเหลียวรอยเหยียดเหยียดนิยวานาหลวงก็ดูเดือดไทยก็มีของก็ดูว่าคือละมาลายเหนียวและงาเดียดเหยียดเดือดที่มีเนี่ยคือน้าขอเนี่ยเจอละแง่รอยเหยียดยอมยานังคือละคือรอเดือดในพื้นที่ในอนุทินชามวิรากุลป่าคนเนี่ยคณะรัฐมนตรีป่าก็ดูรอถึงกาฝรั่งเศสมีของก้ามอินเนี่ยนุ่มนาโอเคละแม่เดียดแล้วจะกาเอกาดานเนี่ยเนี่ยอ่าบิสิบิกาเลเดียเนียเดเพื่ออดัมเบลกาเกาะลอยเนียวน่าที่เกาะกาดูน่าขอเนี่ยถ้าก้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสและเออถ้าก้าถึงลอยเนียนี้เจอละไงอุศวายามละคุยงาลอยเนียจะชอชี้ของเนียเดถ้าก้าเนียนี้ชมยอดอ่อนหลังยาวงานละงานตัวแพ้จะหลวงอาศิเดียเนียวอาเดือดไทยช่อหาอาโคชี้เหยื่อหัวเนะลาตาปะเจรังเงียที่จ้อยเธอก้าโครงการทั้งหมดมาเลยอ้อนหอเดือน้าขอเนี่ยชั่วโมงต้องหลังยังสี่ร้อยเยี่ยวเธอก้าคนละครึ่งพลัสละคนแม่ละเนี่ยเจรังเงียปัวน้าทุลมยังถังอ่ะที่จ้อยมาอยู่มาสิเลยน้าขอเนี่ยเธอก้าปัวชั่วโมงต้องยังแม่เดย์น้าเธอก้าคนละครึ่งพลัสละคนเธออยู่หอเดือน้าร้อยเยี่ยวกดยืนยันและคู่เธอแต่งงานในเย็นนี้รอยเหยื่อนะถ้าก็ช่วยร้อนในสุมนายดองอาเดและดอลลาร์เดินนะขอเนี่ยรอหาค่าหนึ่งสอดแผลเราค่อยได้นัวสีลาดูเหยื่อนิวอยากเกินยังงาโลโยงงาโลและรอยเมียนมานี่นั่นนัวยาดูเหยื่อเนี่ยถ้าก็บุกโหละแม่เหยื่อเนี่ยอย่าดื้อในการสมบูรณ์อ้อมพอปะเมื่อน้าขอในแอปพลิเคชันเป๋าตังและขั้วปะรอเหยื่อนิวยาหน้าอย่างงาเดแล้วเรามายาหน้าจิมมี่เนี่ยมายางาเดและบดอละบดอละแม่เยี่ยเนี่ยเราเทมินเนอร์ร้อยเยี่ยวเธอชอเชียเดเยี่ยเดน่าร้อยเยี่ยวยาวเนี่ยอันนติเงินยุ่มได้เนี่ยแม่เดและดอลลาร์เดนะสุดท้ายเราอ่อนถ่ายงานเนี่ยเยี่ยนี้สุดท้ายเราอ่อนถ่ายเธอนะเราจะการแอปพลิเคชันเป๋าตังค์เราคุยเลยเนี่ยเราจีวอลเล็ตและคู่งานเยี่ยเนี่ยเราเธอก็ถือเลยเนี่ยฮัจจือเดือดขอเนี่ยแล้วบาลติเซียนรัฐบาลปาเลติพะบาชอบาเธอยุ่มจีเนี่ยผายแล้วโกยาตาโกเชสีบายาดองถังงาเดียเนี่ยเดียถึงแม้ในดองถังน่ะบาลติเซียนเราคุยน่ะติพะบาตาและยุ่มจีเนี่ยงาเนี่ยแล้วบาลายอสีนาลุล้อเอเซียนก็นี่โกยาโกเชสีและดองน่ะยุ่มยาแม่น่ะทีน่ะก็ดูน่ะเบอร์รัฐบาลปาเลชอบาเนี่ยบามาเจนี่ยุ่มยางาในเนี่ยถึงแม้ในแล้วอาดูมาเกเชฟยุ่มแล้วพอดอ่อนนะสมัยบาดเจนี่ยุ่มได้แม่ทีน่ะก็ดูรอเอขอเนี่ยบราซิลเราเนี่ยที่พับบามาเจอินเนี่ยงานในเย็นนี้น่ะบราซิลเราเคยมายุ่มเจียนะขอเนี่ยมาทานเนี่ยเย็นเนี่ยเธอไม่ได้ยุ่มเจียเด
ยี่นี้ถ้าก็ช่วยสยามบาดยาเดินน้าลอยเจียมันในสาขวางเนี่ยยี่นี้อายามดอกหรือก็แล้วนะขอในถ้าก็รัฐบาลปาล้อบักคนจนแล้วคู่ละคุยดอ่อนลองแน่เนอบีอยู่ไม่มีแน่ล้อที่พระบาทเธอบีอยู่มาแต่มังเงอล้อจะลังเหยจอนาลุยาลุ้ยล้อเธอมีจ่าเพื่อชอบบาโลนามาเพื่อชอบบาโลแล้วเนี่ยมีจ่าเพื่อหน้าชนแม่เออรู้ว่าเจี๋ยนะอยู่หายดัวเดียเยอะเดียอีจูเพียวขอนี่เงอเราอย่างเงี้ยอยู่มาเนี่ยไอ้บ้านก็นี่มาเจี๋ยนะชอบมาเดียแล้วเฮียจางงานเนี่ยเย็นนี้นาเทียนะรถเมล์รถไฟหุ่มมาเจี๋ยก็ดูก็เทมันเราเขาหุ่มมาจ้อนะขอเลยเฮียขอชอบบ้านขอนี่จ้าเราเนี่ยตาแก่เพียวขอนี่จ้าเราแก่อยู่มาเพียวร้อยเย็นเนี่ยเงี้ยเจี๋ยชอบบ้านจ้าแม่เดียเย็นเดียทำไมเราเฮ็ดเด็กขอนี่ไอ้ที่รู้ว่ายาขวานสีเย็นเนี่ยน่าร้อยเย็นเนี่ยยุ่มถ้าการทบาปาเลยผมถ่ายเจ้าเสียบาเธอรอช่วยเชี่ยพัดเย่เจ้าไทยมีคนเดินนี่รออาสัวมามานี่สาง่าโลมาสาง่าโลแล้วเนี่ยจะละเงี้ยสาวขอนี่จ่อไอขอนี่จะนอนปากกำปวนเนี่ยรอกำยานเนี่ยบลาสียาจ่าเดือขอนี่จ่อก็เดือนะยศเสือโปช่วยเชี่ยมาพายาเกงงานในเย็นนี้น่ารอเย็นเนี่ยยศเสือเดือช่วยดอกอ้อก็ดูเลยแน่นะขอเนี่ยไม่ได้ดูเลงอาชีเดียเนี่ยเดียขอเนี่ยเขาขอมาเออช่วยเชื่อพันธุ์ย้อนเนี่ยรอยเนี่ยอายามเกล้านะงั้นเขาก็พอเนี่ยจะก้าเอ็กก้าดันเอ็นบีซีบีก้ามาเดียเนี่ยเดียยุ่มเทียนะก็มาเจ้าโลมาไม่นิสัยมีอารมณ์เลยนะขอเนี่ยถ้าก็รัฐบาลเปล่าเนี่ยชอบบาก้าอยากเกินอย่าพายและงานเดียเนี่ยเดียขอเนี่ยรอถ้าก็ช่วยเสียบาถ้าก็ที่สิทธิพัฒนานัวอย่าแม่เดเธอรัฐบาลปเนี่ยมาจังพัจิโอกันอีล้อเย็นเยอะเดเฮน่ายิ้มเฮก้าดำเบียยามเฮละคุยล้อเย็นนี่เนี่ยทนจืดเนี่ยดักกาเอกาดานเนี่ยบิชิบิกาเดเย็นเยอะเฮก้าหนาเนี่ยล้อดัชทิบุ้มเล่พนาหาดามายิ้มเฮก้าพ่อเนี่ยบินาหาดาดัชเฮก้าเฮบุ้มนาล้อเย็นเยอะเธอก้าอดอลิกาเนช่าดัชงาเดอาบูจาและแม่เย็นยาล้อที่เขาเลยนะครับเดี๋ยวตามมา

Thank you.

ta dan cha nga nga sam po tho ba ji na cha

이거 사파마솜이 나가 미흐미니 랄로마데 르 아당아이 나 미냥아 바셔맹갈라.

错把血的恨不落啊努错妈妈洗到的我妈嘞你下个课说妈妈洗了不是的哎，下个看，老几走了路了。

มังเอวโคอิงเอมังเอวโคเทียนยาอิงเอหนึ่งกามาเบียวโคยาสักโคลังเอก็นิมังเอเลยเอโยกาเอมาเลดุนยาชดทมอาดา

새 초다가 랭아 요마미정 아하티가 부동자뉴소티 나라가 쇼문뉴소티야 바셔가 샤고 마오 내가 알래

0: ทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับพฤทธแก้วพิบูลครับรัฐบาลจัดพิธีต้อนรับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
4: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
3: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัย

0: อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
1: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์รัฐบาลจัดพิธีต้อนรับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการเพื่อเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตครบรอบ50ปี
3: นายวัชรพลขาวคำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะผู้แทนรัฐบาลให้การต้อนรับนายโตเลิมประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการณท่าอากาศยานานาชาติอุดรธานีซึ่งการเยือนของประธานาธิบดีแห่งเวียดนามในครั้งนี้เพื่อเฉลิมฉลองการครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามและขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านให้เกิดผลเป็นรูปธรรมครอบคลุมความร่วมมือด้านความมั่นคงเศรษฐกิจและการค้าและในวันพรุ่งนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะให้การต้อนรับนายโตเลิมและภริยาที่ทำเนียบรัฐบาลพร้อมพิธีตรวจแถวกองทหารกิตติยศและการหารือข้อราชการเพื่อหารือแนวทางส่งเสริมความร่วมมือในทุกมิติภายหลังการหารือทั้งสองฝ่ายจะร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจระหว่างหน่วยงานไทยและเวียดนามและร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดตัวตราสัญลักษณ์ครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ไทยเวียดนามและการแถลงข่าวร่วมณตึกสันติไมตรีหลังในทำเนียบรัฐบาลชวนันท์มาลีรายงาน
2: กระทรวงศึกษาธิการเร่งหามาตรการควบคุมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในสถานศึกษาเพื่อปกป้องและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
4: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงแนวทางการใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ในการดำเนินงานของกระทรวงว่าเป็นความท้าทายครั้งใหญ่ที่ต้องเร่งแก้ไขโดยเฉพาะความกังวลเรื่องการรับชมวิดีโอสั้นเป็นเวลานานของกลุ่มนักเรียนซึ่งอาจส่งผลให้เด็กเสียสมาธิในการเรียนยืนยันเรื่องนี้เป็นวาระเร่งด่วนที่กระทรวงไม่ได้นิ่งนอนใจล่าสุดได้มีการหารือร่วมกับผู้บริหารแพลตฟอร์มออนไลน์ดังกล่าวเพื่อวางแนวทางควบคุมเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมและร่วมกันพัฒนาเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนโดยในอนาคตอาจมีการยกระดับมาตรการด้วยการจำกัดอายุการเข้าใช้งานเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงเนื้อหาที่เป็นอันตรายทั้งนี้ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการจะเลือกใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มเหล่านี้เฉพาะในด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์เท่านั้นโดยยังคงขับเคลื่อนการสื่อสารผ่านช่องทางหลักอื่นๆควบคู่กันไปจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
2: สำนักงานกสทช.ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบูรณาการจัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าทั่วประเทศยกระดับความปลอดภัยในชุมชน
5: นายสุทธิศักดิ์ตันตโยธินรองเลขาธิการกสทช.สายงานกิจการโทรคมนาคมเปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA ในการเดินหน้าโครงการจัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าครอบคลุมพื้นที่ส่วนภูมิภาคทั่วประเทศโดยมุ่งเน้นการขับเคลื่อนตามแผนงานและเส้นทางสำคัญเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลความพิเศษของโครงการในครั้งนี้คือการนำเทคโนโลยีมาใช้ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลด้วยโมเดลการเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่าง2หน่วยงานซึ่งระบบข้อมูลที่เชื่อมถึงกันนี้จะช่วยให้การพิจารณาอนุญาตผ่านสายสื่อสารเป็นไปด้วยความรวดเร็วและแม่นยำเจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบขีดความสามารถในการรองรับน้ำหนักของเสาไฟฟ้าแต่ละต้นได้ทันทีซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงต่อระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้าและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการแก่ทั้งผู้ประกอบการและประชาชนสำหรับโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือกทปส.โดยจะเริ่มดำเนินการในพื้นที่เศรษฐกิจและชุมชนสำคัญในจังหวัดต่างๆทั่วประเทศก่อนเป็นอันดับแรกและจะมีการติดตามพร้อมรายงานความคืบหน้าเป็นรายไตรมาสเพื่อให้มั่นใจว่าโครงการดำเนินไปด้วยความโปร่งใสและสร้างความมั่นคงสูงสุดให้กับระบบสื่อสารและระบบไฟฟ้าของประเทศต่อไป นันทภาแสนตุ้มรายงาน
2: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพฤฒแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้มิชอปเปอร์
1: เบิร์ซุงคา
3: พวกว่า
1: เนาะจง
4: อุดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476

ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องผืนแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: รู้กันไหมสิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทเป็นสิทธิหลักประกันสุขภาพตามกฎหมายที่ช่วยคุ้มครองคนไทยทุกคนให้เข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยนะครอบคลุมทั้งการรักษาพยาบาลการป้องกันโรคการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์เรียกว่าช่วยให้คนไทยอุ่นใจกันเลยทีเดียวสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
2: จังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนงดการเผาเพื่อลดปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศจากการเผาป่าและการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรตามประกาศมาตรการสำคัญเพื่อควบคุมการเผาในพื้นที่ต่างๆโดยไม่อนุญาตเพื่อมีการเผาใดๆทั้งสิ้นเพื่อเป็นการลดมลภาวะจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ตั้งแต่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569หากจำเป็นสามารถลงทะเบียนขออนุมัติผ่านระบบไฟดีดหรือเบิร์นเช็คฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกและปรับหรือทั้งจำทั้งปรับจังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการขยะและเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อลดการเผาในอนาคตและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นในระยะยาวหากพบเห็นการเผาในพื้นที่ห้ามเผาหรือพบผู้กระทำผิดสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่053-112-808หรือ191ตลอด24ชั่วโมง
3: จองฮู้ค่าหือป้อของจึงไทยพบทบยาปัญหาการเผาสูงแห้งเตอร์หรือเส10ล้านไห้โหปากมัน 90% ภายในป่าเถินนั่นลูกตีกัวนอขาเผาหาตั้งกินตั้งย่ำอย่าอย่าในเถินคือแลการเผาไหว้หรือสีเหตุการให้การสนอำว่าได้เป็นเพิ่งต้นเข่าต้นเข่ากับอันผูกเลี้ยงตัวสัตว์นั่นในเยาค่ะเป็นปัญหาเหตุให้เกิดหมอกควันก้อง PM2.5 เป็นเพเหตุให้ตุ้มเตื้อถึงป้ายอยู่ดีเฮาค่ะอัสสาเข้าคากอติปอดตุ้มเตื้อถึงตั้งเป็นปอดตั้งเป็นแก่นสาตั้งเป็นโหเจอแลอ๊อกอลูกไหวไหลในค่ะห้องการป้ายสายไลเทคโนโลยีตั้งเมืองจึงไทยย้อนผิดหมอกให้ปอแม่พี่น้องเขากึดลือการเผาปันจันล้มแสนเสืออันลีตาลูกตาล้านเฮาค่ะจอมตอนโครงการวางแผนการเจอตีลินตาเตลดย้อมฝุ่น PM2.5 เลยตั้งมุมมองไฮลีเซวอชอสำนักงานวิจัยแห่งชาติ
0: จ่องหู้ค่ะหือควันโมควันไฟอันเผาอยู่ตีกลางปางนั่นอ่ำเลยหายกว่าตั้งเลยมันเตเป็นฝุ่น PM2.5 เซขึ้นมาเฮ็ดให้ป้ายอยู่หรือเฮาคาขึ้นในค่าออลองลดย่อมปัญหาจังไหนในอ่ำหยาบค่ะเงื่องแหว่อ่ำเผายุกยักเหม่อไม่ต้นเยอะต้นเข่ากลับในให้ในสวนเฮาเปลี่ยนมากกองไว้จ้อมกันเซเฮ็ดเป็นฝุ่นสภาวะอ่ำนั้นแจกแพยุกยักเฮามันปอดถูกแม่นอีกป้ายดังโฮมมือกันฟังด้วยไฟไหม้ป่าเถินเฮาคาถูกดีเลยผูกต้นไม้นำน้ำเพิ่มปันปืนตีสีเขียวเฮ็ดเฮาจันล้มเสียนใส่ตาเฮากูก็เลยตั้งมุมมองฮาลีเสฐานฐานหน้ากอกับสืบปืนเผาตีสามกรมประชาสัมพันธ
3: ์ย้อนผิดหมอกพี่น้องเฮาเขามาโฮมเป็นจุ้มเหลียวกันดั้งเจดอนเก้งใหม่โฮมกันเกลิดปัญหาไฟไหม้ป่าเถินหมอกกวนก้องกวนโมและฝุ่นเล็กๆ PM2.5 ค่ะสังว่าโทษหันไฟใหม่กับสืบกว่าตึงลาดไลตีอองตีแกลิดปัญหาไฟใหม่ป่าเถินและหมอกกวนเซดอนเกียงใหม่หมายโฟน053-112-808ในค่ะอ่อเซดอนเกียงใหม่ค่ะออกปักเปิงหมายมีให้กังแกลิดปัญหาหมอกกวนก้องกวนโมและฝุ่นเล็กๆ PM2.5เนื้อปืนตีตีเลยอันอ่ำเลยคว้างเฮาเผาผ่านมาดีแอปพลิเคชันไฟดีห้ามเผากำเร็วในนั้นค่ะอย่าไปเผาล้าล้าอ่ำว่าได้เปลี่ยนตีกลางปางอองตีห้ามเผาเกยยุกยักไม่ดอกกูอันในค่ะแต่เอาวันที่1เลือน1อิงเกรด2เหงปลาย26ต่อถึง วันที่31เดือน5 2526ในผู้เหลือเผอเฮ็ดผิดปักเปิงเตย่าตัวตามตั้งผิดจำหนังปักเปิงหมายมีกำเหลียวในนั้นค่ะรวยตั้งมุมมองไฮลีเซห้องการฐานฐานหน้ากอกับสืบเจดอนเก้งใหม่มาโฮมเป็นจุ้มเหลียวกันดั้งเจดอนเก้งใหม่โฮมกันรักษาสภาวะฟิงตื้นเป็นเฮ็ดให้จั่นล้มถวยเจออันลีต้องฟ้าเซียนเสออัมมี่หมอกกวนกองกวนมู

พี่น้องเขาสนใจใครปืนเผาผ่านตั้งห้องปล่อยเสียงสวทเก่งใหม่ปั่นตั้งหูห่มปลาดังมีดังซื้อถ่อมแจ้งเรื่องนี้กว่าไกลในปืนตีเจดอนเก่งใหม่กับสืบมาเลยดีสวทเก่งใหม่หมายฟ้น053-276-068และ092-246-8579

มาซุงค่ะมาซุงพี่น้องผู้ยินถ่อมเสียงใต้เฮาเขาตั้งเสียงกูก็กูก้นค่ะห่มจมฮับตอนค่ะมายินถ่อมเนื้อตอนการภาษาความใต้ตั้งฮงปล่อยเสียงสวทเวงเก้งใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์ค่ะตอนการภาษาความใต้ตั้งฮงปล่อยเสียงหับการคุณจึงไทยสวทเวงเก้งใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์ตีในอยู่จอมเขายิ่งโมขาวนุ่นค่ะพบทุบจอมกันเซแลเอาตื้อตั้งอันลีอันมีมังกราในเสยันจุงจันเจอตอนตาพี่น้องพุงยินถ่อมเฮาเขากูก็กูก้นเฮาลีเซออนตอนเสเก่ากันกูก็ในค่ะอออยู่เป็นอุ้ยก็เซจอมกันดีในเสเฮาขาก็ติค่ะเจอเอาเพียงความหวานหูถูกเจอฝากตอนจู้ถึงปอแม่พี่น้องเฮาเขาให้ได้ยินถ่อมจอมกันในวันเหมือนได้อยู่ว่าจังหนังไหนค่ะโอเคข่าวยิ่งหมอข่าวนุ่นเป็นอุ้ยก็อุ้ยเซปีน้องเขาเขาก็ฮับถอมไล่ตั้งออมร่มเรดิโอ AM 1476กิโลเฮิรตซ์ค่ะถอมไล่ตั้งแฟนเพจ Facebook สวทเก้งใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์ในค่ะอ๋อฝากตอนจุดถึงกันเจ้าหนังในค่ะนะถอมได้เพียงความอ่านทางแฮนฝากตอนจุดถึงพี่น้องเขาค่ะ

ทนดานให้วันเมื่อในหมู่ขาวนุ่นก็เลยหางเฮียนไว้ใครเป็นก้นจึงในห้าในนั่นค่ะใครเป็นก้นก็อันเปิ้นเข้าหาเนี่ยคัดเจอขึ้นห้องเฮียนคัดเจอสร้างน้ำกัดคัดเจอเป็นก้นดีแลสู้ตึ้งแต่เป็นก้นอันเปิ้นเข้าหานั่นอยู่เย้าค่ะเขาเป็นก้นมีเฮิร์นคือเข้มตีอยู่เศร้าเข้มเล็บเหมือนเปิ้นในห้าอําว่าองตีเลยก็เย้าตื้นเฮ็ดเป็นไรอยู่ค่ะเพราะนั้นเฮาหลูเลยคัดเจอเหตุการณ์สีอันเจ้าเก่าเข้าใจเหลือสีเปิ้นนั่นอยู่เย้าค่ะใครเป็นก้นอันมีมุ่งหอเฮือนบนเสื้อในห้าป้อนั้นเมื่อไปเตะหน้าเฮือนนั่นหาก็ห่มเจ้าเก่าร้อยๆอย่าเป็นเนี่ยเตี้ยตัดเผอลองบนเสื้อในอําว่าองตีแล้วตื้นตีมีมาอยู่ค่ะใครเป็นก้นก็อันมักมีก้อนหนึ่งเนี่ยป้อนั้นอย่าไปอยู่ร้ายค่ะเฮ็ดขับหมายหน้าการอันเจ้าเก่าเฮ็ดนั่นมันก็เตลีมาใครเป็นก้นก็อันมักมีก้อนหนึ่งแหน่ป้อนั้นจึงลองอ่อนอิดก็อย่าไปพึกขั้นลูกป้อว่าอําพึกขั้นแต่ย่อมย้ําว่าสู่เจ้าได้เป็นก้นมาก้นมีอยู่ก้อนหนึ่งอยู่ค่ะใครเป็นก้นกามดีอยู่จงใจค่ะหือป้อนั้นเหตุการณ์ดีนำแลก็เปื้อกามในลูกมาดีการก้อยใครเป็นก้นก็อันอุบเปิงเปิ้นแหน่ป้อนั้นจึงเฮาอุบเปิงเลยเจ้าเก่าอ่อนตั้งแลป้ออําเฮ็ดจึงในสู่ได้อําอุบเปิงเปิ้นต่างก็ไหลค่ะใครเป็นก้นมนมนเสื้อเสื้อไหนห้าป้ออําลัดคามไหลตั้งตุกนั่นก็เตอําไหลเจอเสื้อลองตั้งเสื้อป้อนั้นติได้ลัดคามตั้งตุกยากอ่อนตั้งก่อนจ่องไกคามป่นรดไหลย่อก็ตรงที่เลยมีตั้งเสื้อค่ะใครเป็นก้นจอยการชื่อคือเจ้าเก่าในห้าป้อนั้นจึงให้จอยไหลตู่เจ้าเก่าอ่อนตั้งก่อนแลใครเป็นก้นเขียนมันเปิ้นอยู่ห้าข้าเจอเหมือนเปิ้นแลอย่าเอาเปิ้นแต่งเรื่องเจ้าเก่าหนาป่นกูจะเรียกขึ้นค่ะใครเป็นก้นก็อันเปิ้นลาดอนำนำห้าป้อนนั้นจึงพึกลาดข้อความอันรีทอมข้อความอันเย็นเงเจอนั่นแลสั่งเจ้าเก่าใครเป็นก้นขึ้นใหญ่ไหนเฮาฮู้ว่าเจ้าเก่าใครเป็นสั่งเต้เต้ในเสปอเฮาฮู้เย้าข้าเจอช่างด้วยค่ะแลเฮ็ดอยู่แลอําหันพ่อนดีในมันอําห่างไห้หนังเก่าค่ะย้อนบนนั้นเฮาคาก็คัดเจอเอามาฝากปันใครเป็นก้นซึ่งหืออันว่านั่นอยู่ที่เฮาคาขึงปองให้สางนั่นเนี่ยวค่ะลือเฮือลือใจกันช่างก่อนค่ะ

0: สวัสดีเก่งใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์ค่ะอย่าลืมปั่นแห้งค่ะนะ
1: เขาขามาถอมได้พื้นหูตั้งหันในข้าวฝนกันอิดอีในค่ะเป็นข้าวฟิงฟ้าแหลกลายอําเพ็งกําหนึ่งไม้กําหนึ่งกัดกําหนึ่งฝนตกลมแรงลงเจ้าไหนตั้งเป็นในกอจังนําเหลืองมาอําบาลูกอ่อนก้นลงเป็นต้องแฮต้องกว่าน้ําหนาย้อนเกี่ยวเลยว่าเจอแมงไวรัสและแบคทีเรียอันแพร่อยู่ในตั้งกินตั้งย่ําเสียและเป็นตั้งเป็นไหลเตือนนํามาเตะๆในค่ะอ้อก้นตั้งน้ำอันไรซ้อนตักผลอําเงื่องแวไรนั่นก็เตมีนำหนักค่ะถึงที่พ่อเป็นไข่เป็นนาวและเป็นวัดเป็นอานเสียอํากาตั้งเป็นต่างเมียวย่อนนำฝนอันตกลงมาใส่นั่นก็มีถัดกล้องเฮ็ดให้ก้นเป็นตั้งเป็นนำเต้ๆในค่ะตอนตาลูกอ่อนแหลงโหลเลยด้วยลุ่มลาปันนิลียาเปันเตอร์นำผลย่อนเตนาวเสียและเตจังจับตั้งเป็นหลอดล้มติบแลอีกตั้งไข่วัดใหญ่ในค่ะอ้อหลูฟังย่อนโคของอันเกือเหม็นมีแบคทีเรียฉะนั้นติดจับไว้เจ้าในกอดถุงดีเลยดูล้อมด้วยถึงลองมดใส่เซียนใส่นะคะพ่องลูกอ่อนยิบกำนั่นเตยใส่ซวบว่าเจ้านั่นอ่ำนั่นก็มือเขานั่นทูทูทูตาทูหังคำว่านั่นเตยละเฮ็ดเธอเป็นตั้งเป็นตาแรงไล่ต้องเฮต้องกว่าขี้หักสองคนไล่กอบนั้นเดี๋ยวเลยมีลองตั้งมดใส่เซียนใส่ใกล้ๆล่างปัดมือดูล้อมด้วยถึงลูกอ่อนเขาคาจ้อมนะคะตอนตาก้นลงซ้ำกอพ่องขิงข้าวฟิงฟ้าแหลกลายอันเตยทบยากำน้ำนั่นก็เจ้าหนังตั้งเป็นหลอดล้มหูเจอไข้วัดใหญ่คอเจ็บตั้งเป็นปอดกระเจ้าหนังในค่ะพองออกเฮิร์นหื้อกว่าส่วนกว่าหน้าเจ้านั่นก็ไฮตื้อใส่แคบติ้นอันนั้นก็ซอกติ้นย้อนจังเหยียบแย่เยียวหนูแต่ได้ฟังเป็นตั้งเป็นเยียวหนูกันไรนั่นค่ะอ๋อในก็เป็นลองตื้อตั้งแทงหนึ่งอันในค่ะมาฝากตอนทุ่ถึงพ่อแม่ปีน้องๆเขาให้ได้ยินถ่อมจ้ำกันตั้งห้องปล่อยเสียงเฮาค่ะ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์ในค่ะ

เอาค่ะเขาค้ามาถ่อมได้ปื้นหูตั้งหันอันหางเฮียนฝากตวนจนถึงพี่น้องเขาในวันเมื่อในในค่ะอ๋อลุงฟ้าลุงในไม่เฮียงมาติ๊กติ๊กค่ะฟิงฟ้าฝนร่มก่อแตกเปิงแหลกลายมาติ๊กติ๊กเย้าในแหละเดไลรู้เดไลอ่านเดไลด้วยในข่าวเงากันอยู่กูข้าวย่ำนั่นขนาดเนาะกำว่าได้เป็นย้อนเปออิงสันแผ่นดินไว้ว่าลอยไฟแตกว่าลิ้นหยัดผ้าผ่าเจอในแหละสังตูสัดเนื้อก้องเขาเลยตายจอมตั้งน้ำตั้งหลายย้อนฝนตกป่นดีน้ำน้องน้ำหลุบน้ำน้องเป็นจูนำเป็นสึนามิเขาว่าลอยน้ำแข็งเจิมเสนาน้ำปังไหลสูงขึ้นมาเจอในเสซัดน้ำเขาก็เลยตายจอมตั้งน้ำตั้งหลายจอมหนังสภาวะฟิงตื้นเป็นอันเป็นอยู่นั่นในนั่นค่ะอ๋อกำกำไหลเงินข่าวว่าร่วมเลี้ยงลงปัดมาตั้งเมืองปุ่นเมืองในในเสและกูเมืองเมืองไหลต่อสู้ปัญหาลงอันในไว้อยู่กูข้าวย้ำนั่นเดียวค่ะเมื่อวันตั้งในป้อเป็นข้าวใหม่ในฝนก็อ่ำตกผ้าผ่าผ้าหลังก็อ่ำมีค่ะเมื่อเหลวแต่ก็ย้อนฟิงฟ้ามันแปลกเปิงแหลกลายมาแหละในข้าวใหม่ก็ฝนก็ตกผ้าก่อหลังนำก่อน้องล้มแรงลงปัดเป่าลงมาลินก่อลินกลดินหยดลินหยัดลินปังเจอในในเมืองเฮาขาก่อป้อใครจอดตัวลงกว่ากูตีเหี้ยในค่ะอ้อลองผ้าแมปนะคะฝ้าแมปพ้องมือไม่แห้งหนานั่นล้มเตะอ่ำนิ่มเตียงไหลมือข้าวล้มมันหมุนซุนไต่หอดมาเสียแล้วมือล้มอันลูกตั้งเสียงจ้านมันออกมาแลล้มอันลูกตั้งไผ่วันตกมาหบกันในนั่นล้มเตะอ่ำนิ่มเสียแล้วตกขึ้นกว่าเนื้อตั้งเหนือเหย่าเสียก็เฮ็ดให้หมอกกลุ่มเขานั่นมาขับใหญ่กันไว้เมื่อร่วมเลยหมอกกลุ่มอันกามมาญากันนั่นติออกเป็นผ้าแมปว่าไหนค่ะลองฝ้าผ่าเนี่ยค่ะย้อนหมอกกลุ่มเจอในมาดุมกันไว้เสียแลเนื้อหมอกกลุ่มนั่นซ้ำมีถัดไฟอันผู้ตั้งอันแม่แลมือกว่าญาถัดเฮาไม่หลงนั่นเต็มมาเป็นผ้าแมปมาพ้องเฮาเฮาขาวนั่นไม่หนาในนั่นล้มซ้ำมาผ่าญาเสียแลจังออกเสียงมาเป็นเสียงผ้าหลังปลึ้งปลั่งให้ในนั่นขนาดเนาะพ้องเมือถัดไฟอันผู้อันแม่อันมีอยู่ในหมอกกลุ่มหนังกันหล่อกันย่ากันและสังกว่าตุ้มย่าถัดอันมีตีตนไม่อันอยู่จอมห้องก่อกายนั่นห้องว่าผ้าผ่าว่าเจ้าหนังไหนเยี่ยวไหนค่ะนึกว่าในผ้าผ่าอันลูกตั้งเนื้อกลางหาวเสผ่าลงมาเดมีหมอกหนึ่งเหงแปดปากปอกค่ะหนึ่งจะกันผ้าเดผ่าลงมาในมีหมอกหกปากปอกเสอันลงมาถึงเนื้อลิ้นแต่มีหมอกหนึ่งปากปอกกล้วยว่าเจ้าหนังไหนค่ะอ๋อตั้งไม่ของฝ้าผาในห้อนไม่แห้งถึง 30,000 ต่อ 50,000 ดีกรีฟาเรนไฮต์และไม่เหลือตั้งไม่เนลิน3ปุ่นต่อ5ปุ่นนะคะก้นอันเลยถูกเนี้ยผ้าผ่า3ปุ่นในตา2ปุ่นเลยถูกฝ้าผ่าเมื่อตึกมีตั้งนอกเฮิ้นในก้นอันเลยถูกฝ้าผ่าตา3ก้อนนั่นมีตาก้อนนึงก้อยอันเตอําตายในก้นถูกผ้าผ่าตายนั่นตา85วากในเป็นก้นใจหนุ่มก้นอันไปก้นอันปลายฝ้าผ่าผ่าลังเสกว่าโซ่ไตคมไม่เสียเลยเนี้ยผ้าผ่าตายนั่นมีอยู่10วักต่อ15วักในก้นเนี้ยผ้าผ่าตายนั่นกำนำเป็นก้นเหตุการณ์ให้การหน้าว่าเจ้าหนังในคาออย้อนฟิงฝ้าหลากหลายแลล้มเลี้ยงปัดเป่ามาเฮ็บตกต้นไม้ล้มอีกตั้งเฮือนเยลู่แล้วตั้งนำนั่นอยู่ว่าเจ้าหนังในค่ะเฮาซ้ำติเลยเฮ็ดจึงหือติรถฝ้าผ่าหลาในนั่นค่ะอย่าไปอยู่ใต้ต้นไม้อย่าไปลูกจุกสังมีในน้ำมีในนามีในเฮอเจอไหนจึงขึ้นหาเนื้อก้องไว้ไว้ค่ะแลสังเจ้าก็ยิบไว้เครื่องอันป้าทัดเล็กจึนว่าเจอไหนจึงอุดเป็ดไว้ไว้ค่ะอย่าไปขี่รถเครื่องอย่าไปขี่รถถิบอย่าไปยิบควันผัดกรอบในคณะอย่าไปยิบกันเม็ดป้าป้อขนโหเจ้าเก่ารอตังมาเนื่อนังเจ้าเก่ารอเจ็บมาจังไหนจึงนั่งแปดเสกําเหลวค่ะแลย้อนว่าผ้าเดผ่าเจ้าเก่าเย้านั่งกองงองกอดหัวเข่าเสกมหัวไหวค่ะอย่าให้ล้มปิ่นตะไคร้อย่าไปให้ล้มปิดตะไคร้ลงน้องกว่านั่นค่ะเนาะไปหาส่วนอยู่ในห้องก่อไก่ลงในกาเจอในในห้องก่อไก่นั่นก็อยู่ในกลางมันรถเพลหรือเสเปิลอย่าไปกะกับฟนอย่าไปอุบโทรศัพท์อย่าไปยิบเครื่องอิเล็กทรอนิกส์อย่าไปยิบหลอดน้ำอย่าไปอยู่จำหู้แรงพักดูอมล้มเจ้าไหนอย่าไปกะอยู่จำมันไหนค่ะย้อนนั้นแหละผู้เลอเผยใจอันป้อมคำในป้อมมาคือหลงไว้เพราะว่าถึงข้าวผ้าเมียผ้าผ่าผ้าหลังมาไหนถอดเปิดไว้ไว้ค่ะนะกำดีอยากคานเจอในคะเนาะก้นเจออันอยู่เศร้าในวานเสียเฮ็ดกินสวนไฮนานั่นไก่ย่าผ้าผ่าหรือเสเปิ้นแหละถูกปันตั้งหูลองผ้าผ่าในนำตีเขาเตะๆในค่ะอ๋อย้อนอลุมฟ้าลงในไม่เฮียงมาติ๊กติ๊กเพศสภาวะก่อตื้นเตะเลยทบอ่ำห้างเยี่ยวในแหละถูกลีโฮมหาล็อกไล่แห่ห้ามแก้ไขไว้ลงนายอยู่หนังฮือเตะอ่ำย่าผ้าผ่านั่นถูกเลยเฮ็ดจอมขอฟังอันนอคาหมอกลัดปันพี่น้องเขานั่นอยู่ว่าเจ้าหนังไหนค่ะในก็เป็นพื้นคู่เทียงหนึ่งอันฝากตอนจุดถึงพี่น้องเขาค่ะอ๋อ

มันดาเดตื้อเจออําเตื้อเจอนั่นอยู่ที่ก้นก็นั่นหมอปล่อยวางเลยค่ะเพราะว่าเดเอาเมาใส่ใจอยู่ติ๊กๆในก็ดินักโหนักเจอนักออกออนั่นกุ้ยยินเพิ่นนั้นเลยสั่งหมอปล่อยวางแหละไว้เจอก็ใจเย็นในซึ่งกูลองกูอันดาเดมีตั้งเสื้อค่ะตั้งเสื้อนั้นหาอะไรตีไรล่ะในอําหาอะไรตีไรค่ะหาอะไรตีตู้เจ้าเก่าล้นๆเนี่ยค่ะยินเพิ่นนั้นเดให้ตู้เจ้าเก่ามีตั้งตู้ค่ะเดให้ตู้เจ้าเก่ามีตั้งเสื้อในอยู่ที่ตู้เจ้าเก่านั่นกุ้ยค่ะอัตตะหิอัตโนนาโถในค่ะตู้เจ้าเก่าเป็นที่ปึ้งตอนตาตู้เจ้าเก่าค่ะตอนตาในวันเมื่อไหร่ผัดยันพี่น้องเขาเมื่อกว่าก่อนเนี่ยค่ะนะส่งขึ้นมาพบมาทบจำกันเพียงค่ะม่อนๆค่ะขอบใจค่ะ

0: ข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับพฤทธิ์แก้วพิบูลย์ครับกระทรวงการคลังหารือสภาพัฒน์วางยุทธศาสตร์รับมือ3คลื่นวิกฤตเศรษฐกิจโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
2: จากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สินค้าสร้างมูลค่าจากท้องทะเลสู่โอกาสที่ไกลกว่าเดิมสินค้าเกษตรและประมง3จังหวัดชายแดนใต้ไม่หยุดอยู่แค่ผลผลิตในพื้นที่แต่พร้อมยกระดับเป็นสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเปิดประตูสู่อนาคตที่มั่นคง3จังหวัดชายแดนใต้พลังความร่วมมือสู่เศรษฐกิจที่เติบโต
0: กระทรวงการคลังหารือสภา

0: พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติวางยุทธศาสตร์รับมือ3คลื่นวิกฤตเศรษฐกิจโลก
1: นายสันติธารเสถียรไทยผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าประเทศไทยกำลังเผชิญความท้าทายในโลกยุค Security First ที่ให้ความสำคัญกับความมั่นคงในทุกมิติโดยเศรษฐกิจไทยต้องเตรียมรับมือกับ3คลื่นวิกฤตรุนแรงได้แก่ราคาพลังงานที่พุ่งสูงภาวะเงินเฟ้อที่ดันต้นทุนและค่าครองชีพและภาวะกำลังซื้อถดถอยที่กระทบทั้งการส่งออกการบริโภคภายในประเทศและการท่องเที่ยวซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวยิ่งบีบคั้นภาคครัวเรือนและธุรกิจ SME ที่ปัจจุบันมีกรอบป้องกันเปราะบางอยู่แล้วจากปัญหาหนี้ครัวเรือนสูงระดับร้อยละ87ของ GDP และยอดสินเชื่อที่หดตัวต่อเนื่องมากกว่า3ปีทั้งนี้จุดอ่อนสำคัญที่สุดของไทยคือความมั่นคงทางพลังงานจากการพึ่งพาการนำเข้าในสัดส่วนที่สูงที่สุดในเอเชียทางกระทรวงการคลังจึงได้หารือร่วมกับสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพื่อออกแบบนโยบายรับมือผ่านยุทธศาสตร์ 5Tประกอบด้วยการช่วยเหลือเยียวยาที่ตรงจุดทาร์เก็ตการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานและเศรษฐกิจสีเขียว transition การพลิกโฉมใช้โอกาสดึงดูดนักลงทุนที่ย้ายฐานการผลิต transform การบริหารจัดการด้วยความโปร่งใสผ่านระบบดิจิทัล transparent และการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน together เพื่อพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสในการยกระดับโครงสร้างเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืนปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เน้นย้ำมาตรการแก้ปัญหาไฟป่าอาชญากรรมและเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในช่วงฤดูฝน
2: นายรัฐพลนราดีศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่เน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนราชการและนายอำเภอทุกแห่งดำเนินการตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลอย่างจริงจังโดยเฉพาะการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ซึ่งถึงแม้ขณะนี้จะเข้าสู่ฤดูฝนและไม่พบจุดความร้อนในพื้นที่แล้วก็ตามแต่ยังคงต้องดำเนินมาตรการตรวจสอบรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนรับมือในปีถัดไปรวมถึงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเสียหายนอกจากนี้ยังได้กำชับให้ทุกอำเภอและทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการปราบปรามอาชญากรรมที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศอย่างเข้มข้นทั้งอาชญากรรมไซเบอร์แก๊งสแกมเมอร์ปัญหายาเสพติดการถือครองที่ดินและการสวมสิทธิ์ต่างๆเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้กระทำผิดใช้ช่องว่างกฎหมายในการก่อเหตุสั่งการให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนทั้งการเฝ้าระวังการแจ้งเตือนภัยการสื่อสารการบัญชาการเหตุการณ์รวมถึงการเตรียมกำลังพลเครื่องมือให้พร้อมปฏิบัติการได้ตลอดเวลาคมสันคำวงทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
0: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เร่งปรับปรุงพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำในทุกอำเภอพร้อมเฝ้าระวังผลกระทบฝนทิ้งช่วงจากปรากฏการณ์เอลนีโญ
3: นายประทีปบริบูรณ์รัตน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าขณะนี้สถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ยังคงไม่คลี่คลายโดยมีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินภัยแล้งใน7อำเภอได้แก่อำเภอเมือง300ยอดหัวหินตาลบุรีทับสะแกบางสะพานและบางสะพานน้อยครอบคลุม18ตำบล159หมู่บ้านประชาชนได้รับความเดือดร้อนกว่า 68,000 คนหรือกว่า 34,700 ครัวเรือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้สูบส่งน้ำและแจกจ่ายน้ำไปแล้วรวมกว่า543ล้านลิตรและอยู่ระหว่างการเร่งสำรวจพืชผลการเกษตรที่เสียหายโดยสิ้นเชิงเพื่อประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรและจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรตามระเบียบกระทรวงการคลังรวมทั้งเตรียมรับมือปัญหาฝนทิ้งช่วงในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมนี้จากปรากฏการณ์เอลนีโญซึ่งจะทำให้หน้าแล้งปีนี้ยาวนานปริมาณฝนน้อยกว่าปีที่ผ่านมาซึ่งทางจังหวัดมีแนวทางการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนเพื่อรับมือภัยแล้งด้วยการประสานกับการรถไฟแห่งประเทศไทยขออนุญาตใช้พื้นที่ขุดสร้างสระกักเก็บน้ำขนาดเล็กกระจายในพื้นที่ทั้ง8อำเภอปัจจุบันดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว7แห่งและอยู่ระหว่างดำเนินการอีก26แห่งธนวัฒน์วงศ์วิริยวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
0: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธ์แก้วพิบูลย์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันพุธที่27พฤษภาคม2569ผู้ควบคุมเสียงยังคงเป็นอุเทนพรมพันธ์ใจเพลงแรกคือเพลงมหาอาณาจักรไทยคุณประหยัดใส่สิริขับร้องนำคำร้องเป็นของหม่อมเจ้าศรีวากรวรวรรณทำนองโดยครูนาถถาวรบุตรค่ะ

ที่จบไปนั้นคือเพลงมหาอาณาจักรไทยผลงานของหม่อมเจ้าศิวากรวรวรรณและครูนาถถาวรบุตรคุณประหยัดใสสิริขับร้องนำต่อด้วยผลงานของพลตรีโลวิจิตวาทการนะคะคืนนี้จากละครเรื่องเลือดสุพรรณแสดงเมื่อปี2479ค่ะชื่อเพลงเลือดสุพรรณ

พลงเลือดสุพรรณจากละครเรื่องเลือดสุพรรณปี2479ผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการเป็นเพลงที่เพิ่งจบไปนะคะฟังคุณเติบพันงามในเพลงอยู่ไกลครูชลอไตรตรองสอนเป็นผู้ประพันธ์ต่อด้วยเสียงคุณเบญจาตุงคมณีค่ะอย่าลืมรักคุณบุญช่วยกมลวาทินเป็นผู้แต่ง

นั่นคือเพลงอย่าลืมรักก่อนหน้านั้นคืออยู่ไกลฟังสามเพลงต่อไปนี้นะคะเป็นเพลงที่มีกีตาร์ฮาวายเข้ามาร่วมบรรเลงด้วยค่ะเพลงแรกคือเพลงยามสายันคุณมณีเบญจนาวีและคุณศรีนวลขับร้องเพลงที่สองราตรีชายหาดโดยคุณปทุมปฏีประเสนและหาดทรายสีเงินคุณนิรมลอิสรางกูลณอยุธยาขับร้อง

สามเพลงที่จบไปนั้นยามสายันราตรีชายหาดและหาดทรายสีเงินและช่วงต่อไปเป็นช่วงเวลาของศาสตราจารย์ในแพทย์ภูนพิษอมาตยกุลค่ะ

ลงที่เปิดนำรายการมานี้ก็เป็นเพลงจากภาพยนตร์ของ MGM นะครับเรื่อง Seven Brides for Seven Brothers ซึ่งเข้ามาฉายในเมืองไทยเมื่อปี2498นะครับตอนนั้นผมยังเป็นนักเรียนอยู่เงินเตรียมดมศึกษาเลยแล้วก็หนังเรื่องนี้เป็นหนังที่สนุกสนานมากมีเพลงเพราะนะครับที่ปรากฏในตอนท้ายของไตเติ้ลก็คือเพลงชื่อ Bless Your Beautiful High นะครับเรื่องก็คือว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่ได้เข้าเรื่องนะฮะมาจากเรื่อง The Sabine Women ของสตีเฟนวินเซนต์บาร์เน็ตซึ่งสตีเฟนเนี่ยเขาก็ได้แนวความคิดนี้มาจากนวนิยายกรีกโบราณที่ชื่อว่า The Rape of the Sabine Women หนังสือเรื่องนี้ได้ถูกนำมาเปลี่ยนเป็นละครเพลงแสดงครั้งแรกที่รัฐโอเรกอนในปี1850นะฮะหลังจากนั้นอีก100ปีต่อมาในปี1954นะครับจึงได้เกิดเป็นภาพยนตร์เพลง CinemaScope สีสวยสดงดงามของ MGM นะครับก็ตรงกับปี2497มาฉายในเมืองไทย2498หนังเรื่องนี้มีพระเอกที่นำแสดงเป็นนักร้องชายหนุ่มรูปหล่อสูงสง่าชื่อโฮวัตคิวนะครับแล้วก็มีนางเอกคือเจนพาวเวลซึ่งเรารู้จักกันดีนะครับในฐานะที่เป็นผู้หญิงตัวเล็กๆเสียงเพราะแล้วก็ร่าเริงนะครับเนื้อเรื่องของหนังเรื่องนี้ก็มีอยู่ว่าโฮวัตคิวนั้นมีน้องชาย6คนนะครับแล้วก็ตัวเขาเองก็ยังไม่มีภรรยาวันหนึ่งก็มีความคิดว่าน่าจะต้องหาใครสักคนหนึ่งซึ่งมาช่วยดูแลน้องๆแล้วก็ช่วยดูแลเขาด้วยเนื่องจากก็อายุมากแล้วยังไม่มีภรรยาเลยก็เลยเข้ามาในเมืองนะครับในการที่เดินทางเข้ามาในเมืองก็มาในชุดคาวบอยนะครับแล้วก็ร้องเพลงชื่อ Bless Your Beautiful High นะครับในขณะเดียวกันก็แวะเข้าไปในร้านขายของแห่งหนึ่งก็ไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งก็คือเจนพาวเวลนะครับเป็นลูกจ้างอยู่ที่นั่นได้สังเกตดูก็เห็นว่าผู้หญิงคนนี้คล่องแคล่วทำงานอะไรต่างๆตามที่นายจ้างสั่งได้อย่างกระฉับกระเฉงมากไม่ว่าจะเป็นล้างจานล้างชามทำกับข้าวไปจนถึงการผ่าฟืนนะครับซึ่งคิดดูแล้วก็เห็นว่าเป็นคนที่เหมาะสมอย่างยิ่งที่จะขอให้มันเป็นคู่ชีวิตแล้วจะได้นำกลับบ้านไปเพื่อจะช่วยดูแลน้องๆอีก6คนนะครับเรื่องก็เกิดขึ้นที่ว่าน้องชายหนุ่มทั้ง6คนนั้นเห็นพี่ชายได้ภรรยากลับมาก็เริ่มอิจฉานะครับตัวน่าจะมีแฟนบ้างก็เลยเข้าไปในเมืองกันทั้ง6คนแล้วก็ไปชุดผู้หญิงใหม่อีก6คนก็เลยกลายเป็น7คู่ชูชื่นนะฮะในที่สุดก็มีความสนุกสนานร่าเริงกันทั้งในเรื่องของการเต้นระบำมีระบำแบบต่างๆมากมายหลายชุดนะครับที่ตรึงคนดูไว้กับที่ให้ตื่นเต้นตลอดหนังทั้งเรื่องเลยทีเดียวมีทั้งการเต้นระบำหมู่ของพี่ชายน้องชายทั้ง7คนสนุกสนานมีลีลาการเต้นแบบพื้นเมืองของคาวบอยนะครับและการเต้นเป็นคู่ๆอย่างเช่น Square Dance และมีการเต้นระบำบัลเล่ต์อยู่บนหิมะที่หนาวเย็นสนุกสนานตื่นเต้นมากคำหนังเรื่องนี้ก็อยากจะให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเสียงของโฮเวิร์ดคิวส์ซึ่งเป็นผู้แสดงนำร้องเพลงชื่อ Bless Your Beautiful High ครับเชิญฟังครับ

ั้นก็เป็นต้นฉบับเลยนะครับของแท้ดั้งเดิมทีเดียวในเพลงชื่อ Bless Your Beautiful Heart เป็นเพลงซึ่งจอห์นนี่เมอร์เซอร์เป็นผู้แต่งคำร้องแล้วก็ดนตรีโดยจีนเดอพอลนะครับก็เพลงนี้ก็เป็นเพลงที่มีชื่อเสียงมากทีเดียวแล้วก็โฮเวิร์ดคิวนี้นอกจากจะมีชื่อเสียงในภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วก็ยังมีชื่อเสียงในภาพยนตร์เพลงอีกมากมายหลายเรื่องด้วยกันนะครับประวัติของโฮเวิร์ดคิวก็คือว่าเกิดเมื่อวันที่13เดือนเมษายน1917หรือพ.ศ. 2460ราวสมัยรัชกาลที่6ของเราเนี่ยครับสถานที่เกิดก็คือเมืองที่เล็กๆที่ชื่อว่ากิลลิสปีในรัฐอิลลินอยส์นะครับชื่อเดิมของเขาคือแฮร์รี่คลิฟฟอร์ดลีกบิดาของเขาเป็นกรรมกรเหมืองถ่านหินตัวเขาเองนั้นชอบร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กนะครับแล้วก็เมื่อไปเป็นลูกจ้างอยู่ในร้านคาเฟ่แห่งหนึ่งในแคลิฟอร์เนียชื่อร้านนี้ก็คือลอสแองเจลิสคาเฟ่นะครับก็เป็นนักร้องสมัครเล่นอยู่ที่นั่นต่อมาเขาก็เข้าทำงานที่บริษัทเครื่องบินชื่อดักลาสแอร์คราฟต์นะครับก็ปรากฏว่าเป็นหนุ่มที่กลายเป็นตัวเอนเตอร์เทนเนอร์สำหรับบริษัทเครื่องบินแห่งนี้ครับจนกระทั่งเริ่มมีชื่อเสียงแล้วก็มีคนแนะนำให้ไปฮอลลีวูดดังนั้นในปี1945หรือ2488นะครับก็ได้ร่วมแสดงอยู่ในละครบรอดเวย์นะครับเรื่องคาร์โรเซลแล้วก็เริ่มมีชื่อเสียงในมหานครลอนดอนจากละครเวทีชื่อโอคลาโฮมาในปีพ.ศ. 2491นะครับเขาเริ่มเข้ามาแสดงภาพยนตร์ที่ฮอลลีวูดเป็นครั้งแรกในเรื่อง Annie Gets Your Gun แล้วก็เป็นดารารูปหล่อที่คนชอบมากเนื่องจากว่าเสียงเขาเนี่ยเป็นเสียงไพเราะในระดับเสียงแบริโทนนะครับต่อมาก็ได้แสดงหนังอีกหลายเรื่องเช่น Showboat Texas Carnival Kiss Me Kate นะครับ Rosemary Deep in My Heart Kismet The Wall Wagon เหล่านี้เป็นต้นครับก็ประสบความสำเร็จเป็นยิ่งเป็นอย่างยิ่งทีเดียวนะครับใครๆก็ชอบ Howard Keel นะครับทีนี้เพลงนี้พอมาถึงเมืองไทยในยุคปีพ.ศ. 2498เนี่ยเป็นยุคที่มีนักร้องที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งและเป็นนักแต่งเพลงด้วยคือคุณสมยศพัฒนพันธ์นะครับก็นำเอาทำนองเพลง Bless Your Beautiful Heart เนี่ยมาทำเป็นเพลงไทยสากลแล้วก็แต่งคำร้องใส่ลงไปนะครับให้ชื่อเพลงนี้ว่ารักเดียวเปลี่ยวใจนะครับเราจะฟังเสียงของคุณสมยศพัฒนพันธ์ในต้นฉบับเดิมของเขานะครับซึ่งบังเอิญนำมาบันทึกใหม่ในแผ่นซีดีของสมยศทัศนพันธ์ขอเชิญท่านผู้ฟังเสียงคุณสมยศทัศนพันธ์ในเพลงที่ชื่อว่ารักเดียวเปลี่ยวใจซึ่งแปลงมาจาก Bless Your Beautiful Heart ครับ

0: มีบุญของได้ชม
1: ที่จบลงไปนั้นก็เป็นเสียงของคุณสมยศทัศนพันธ์นะครับในเพลงที่ชื่อว่ารักเดียวเปลี่ยวใจที่ได้ทำนองมาจากเพลง Bless Your Beautiful Heart ที่ร้องครั้งแรกโดยโฮเวิร์ดคิวจากภาพยนตร์เรื่อง Seven Brides for Seven Brothers นะครับประวัติของคุณสมยศทัศนพันธ์ก็เกิดเมื่อปี2458นะครับก็เกิดก่อนเฮอร์เวิร์ดคิว2ปีนะครับบิดาเป็นนายทหารเรือมันดาถึงมันดาถึงกิจกรรมแต่กับคุณสมยศอย่างเล็กมากทีเดียวนะครับที่เกิดของคุณสมยศทัศนพันธ์ก็คือบ้านหม้อกรุงเทพมหานครเรียนหนังสือที่โรงเรียนวัดราชบพิตรและไปจบที่เพาะช่างชอบร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสนใจหนังเรื่องที่มีเพลงร้องประจำอยู่ในหนังทุกเรื่องเลยแล้วไปติดใจดิกพาวเวลนะครับซึ่งเป็นนักร้องชายก็พยายามร้องเรียนแบบเขาแล้วต่อมาก็มีคนบอกว่าเสียงดีนี่น่าจะไปร้องเพลงประกวดตามงานวัดต่างๆก็เข้าไปประกวดร้องเพลงของพรานบูนบ้างเรียกร้องเพลงของจำรัดสุภคนบ้างประกอบว่าได้รับรางวัลที่หนึ่งเรื่อยมาในที่สุดพอโตเป็นหนุ่มก็เลยเข้าประจำอยู่ที่กองทัพเรือนะครับจนท่านได้ยศเป็นพันจ่าเอกเป็นผู้ที่ทำให้วงดนตรีของกองทัพเรือนั้นมีชื่อเสียงมากทีเดียวครับที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเป็นทั้งนักแต่งเพลงและเป็นทั้งนักร้องด้วยนะครับและเป็นผู้ที่มีความสามารถในการประพันธ์เพลงอย่างดีทั้งบทร้องและทำนองได้แต่งเพลงให้กับกองทัพเรือไว้เช่นเพลง Waltz Navy เพลงชื่อลมทะเลเพลงหน้าที่ทหารเรือเหล่านี้เป็นต้นนะครับก็เป็นคู่ขากันมากับครูพยงมุกดานะครับต่อมาก็ตั้งวงดนตรีของตนเองทั้งนี้ก็เพราะเหตุว่าพอได้ยศเป็นเรือตรีนะครับเขาก็มีข้อบังคับว่านายทหารยศระดับเรือตรีขึ้นไปที่เป็นทหารสัญญาบัตรนั้นไม่ควรจะไปร้องรำทำเพลงอะไรเพราะเป็นการเสื่อมเสียเกียรติยศคุณสมยศทัศนพันธ์ก็เลยหงุดหงิดขึ้นมาเพราะว่าชอบร้องเพลงมากก็เลยลาออกจากทหารเรือซะเลยแล้วก็มาตั้งบนริ้นตัวเองบันทึกแผ่นเสียงของตัวเองเรียกว่าวงดนตรีสมยศทัศนพันธ์มีชื่อเสียงมากทีเดียวครับต่อมาก็มาร้องเพลงชื่อช่อทิพย์รวงทองของครูพยงมุกดาเมื่อปี2498แผ่นเสียงอันนี้ปรากฏว่าต่อมาได้รับรางวัลแผ่นเสียงทองคำนะฮะ2508ก็เลยยิ่งมีชื่อเสียงใหญ่เลยก็มีลูกรู้สึกจะเป็นสัก8คนหรือ9คนนะครับ8คนใน9คนนี้เป็นศิลปินทั้งหมดเลย
2: นั่นคือเพลงแปลงซึ่งศาสตราจารย์แพทย์ภูมิพิษอมตยกุลเป็นผู้นำเสนอขอขอบพระคุณในที่นี้นะคะฟังเพลงที่ครูล้วนควรทำแต่งคือเพลงบอกเธอได้เพลงคุณตระกูลชื่นประภาบันทึกเสียงต่อได้รักเอ่ยจากการขับร้องของคุณบุษยารังสีค่ะผลงานของศาสตราจารย์ดร.แมนรัตน์ศรีกรานนท์ศิลปินแห่งชาติและนางในฝันคุณวรรณลบวิชุกรขับร้องบรรเลงด้วยวงร้อยแก้วรักไทย

และคืนนี้เราจะจากกันด้วยเพลงหอรักหอร้างจากการขับร้องของคุณธนงศักดิ์ภักดีเทวาค่ะอุเทนพรหมพันธ์ใจดิฉันจารุลินมุสิกพงศ์พบกับเพื่อนฝันครั้งต่อไปวันจันทร์หน้านะคะสวัสดีค่ะ

14นาฬิกาเป็นประจำทุกวันบัดนี้ขอยุติการส่งกระจายเสียงของทางสถานีไว้แต่เพียงเท่านี้คุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่คุณผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ค่ะ

ราจะสืบสานฝาและต่อยอดและบำเพ็ญดินโดยทำเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาคตราษฎรตลอดไป

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่คลื่น AM 1476กิโลเฮิรตซ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารเลขที่49ถนนประชาสัมพันธ์ตำบลช้างครานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาไปจนถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันค่ะและต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจของทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: Ombo Dakja!
2: Omo Chopper!

0: หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์ข้าราชการคือพลังขับเคลื่อนประเทศภายใต้นโยบายรัฐบาลดิจิทัลพัฒนาบริการภาครัฐเพื่อประชาชนให้รวดเร็วเข้าถึงง่ายและเป็นธรรมด้วยปณิธานซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ยึดมั่นความดีมีจิตมุ่งบริการสืบสานงานเพื่อปวงประชาทุกภารกิจยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล1เมษายนวันข้าราชการพลเรือนร่วมทำงานด้วยหัวใจเพื่อประเทศไทยที่ก้าวหน้าและยั่งยืน
2: โอ้พี่บวยเจ้าดูท่านละควันหนาแซ่บหูแซ่บตาไปหมดเจ้านี
3: ่นั่นนะช่วงนี้ต้องระวังไฟป่านะปอเช็คจุดฮอตสปอตกับค่า AQI ผ่านแอปเช็คฝุ่นถ้ามันเริ่มขึ้นสีส้มก็ว่าสีแดงแสดงว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพอันตรายละต้องใส่หน้ากาก N95 ได้แล้วก็ว่าเจอไผ่เผาขี้เหง้าหรือเศษวัสดุตามการเกษตรก็แจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยและที่สำคัญช่วงนี้ห้ามเผาเด็ดขาด
2: แล้วถ้าฝนตกหนักๆแล้วเจ้าพี่ปอจะมีวิธีสังเกตดินโคลนถล่มจะได้เจ้า
3: ก็สังเกตง่ายๆถ้าฝนตกหนักๆตลอด24ชั่วโมงน้ำในห้วยขุ่นมีสีเข้มๆมีกิ่งไม้ไหลมาพื้นดินเริ่มมีหอยแตกและปอพอกับแจ้งเตือนภัยพิบัติผ่านระบบเซอร์บอร์ดแคสจะไปรอจ้าเนี่ยเกี่ยงผมควรย้ายตี้เลย
2: โอ้เข้าใจแล้วเจ้าพี่ต้องสังเกตห้วยประเมินให้เป็นจะได้รับมือตันกับภัยต่างๆนะเจ้าเนาะ
3: แม่นแม่นแล้ว
4: สาธารณภัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนลดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์สปสช.มอบวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตรารู้ใจยอดเถารู้จีหลินดูมุซอจั่วหลินดูชัวชัวชงต่อจอมัวบัดทองอย่าลีจอป้อนเนวเซ็งเมียวมัวเปล่าหลินใหญ่หมูจอเมียวมัวเปล่าหลีจออ้อชงจอมัวมอเรื่อรังชัวเล่งจอยให้เหล่าหล่อหลัวอย่าลีมอปอดอุดตันเรื่อรังมอฮักปอมอเปล่ามอสอนชาหรือเฮามอเตร่าจอมอมะเร็งเทียตาตอกคอจอมอนชากาจีเราจอมัวนุญูเราจอจีชงใหญ่หมูจอเสียองค้าต้าเฮาหัวป้าถูกเข่งจุดเตาจอมอโรคทารัสซีเมีย HIV เทียบจอดหยาเท่าอีโปกิลูนุ่นสีตอนเดอสปสชเบอร์สตงยออีเป้เป้สุนสปสชเขตเชียงใหม่ยอสุนจีเป้ออยีจีเป้จีจีด้วยนอหลักชิงม่วงบัสต้องเจ้าจอถูหลอยเย็นยออีเจ้าสุนสุนเทียจอม่วงมอหรือเฮายออีเปออเป
6: เจ้าอีจงน่ะจุกตินิ่งจังมงสวดเล่าลูกว่าอีปังอยู่ทีมเจ้งใหม่ชื่อปังเกลาเต้งเหม่งสวดตอกูหาปังฟัวอาองPM อ้อจุดจื้อยอปู่มั่วสวดตอกุญแยกขอตือหามองจัวจอหนูจื้อกุญย้อจวนเต๋อศูนย์อำนวยการหาตีท้ายสวดตอกูปังฟัวอาองกุญย้อจวนเต๋อลู่เสงเจ้งใหม่ดาวมงเตาจัวตุ้มเบอร์สู่ตงศูนย์จื้อเปอีอีออยี่ศูนย์ยี่ลู่เสงเจ้งใหม่เตาเต๋อจู้ใจตีท้ายเต้งเหม่งสวดตอกูหาปังฟัวอาองPM อ้อจุดจื้อไม่ยอขอเชยตือจื้อเตาใจเก๋แข็งจอใจกวดเหล่าเตาลุนเต๋อตุ้แอไฟดีมาช็อตเหล่าเนอร์จื้อฮาเหล่าจัวต่อเต้ช้างปัวเหล่าหูเจ้หูจอเหล่าเต้ขยะเต้กินตรงขัวบลงขัวชัวชัวอย่างมาจื้อปุ๊เหล่าจื้อรอนุติอีลุอีลินดูมังจูนุติไปเจ้าอีลุจื้อลินดูชงอ้อเช้งจื้อปัวเจ้าเจ้าจัวยอเล่งตื้อเหล่ายัวเจ้าลุจื้อเจ้าเลจู้ใจเกเช่าจูลูนเต๋อสำนักงานประชาสัมพันธ์เต๋อลู่เสงเจ้งใหม่ ลูกกงอัวอี้ปังดูทีม

0: Trang mày, sấy chùa, tê phố chùa, ua của phố chùa trở hú, chứ bú mua băng phố a ồn. Suốt lâu, bùa báo hà tà, tháng ảo tê, tôn chứ kế lỡ, xá chù, cậu lan lai, chúa châu phèn bùa, đầu cho hà giống, cứ châu cú nhé, lùn đầu, tố nền lỡ, vì mong chá không hà giống, hà luôn tạo kế lỡ la lỡ tê, chứ sáng dò lỡ của nhắn của cử.
1: Nói dò, ý lũ hảo bào, cử ua chua mua, băng phố á ồn, PM o chụt chứ. Chó sự thanh, cử ua chua dù, mua châu xa nhó chừng đấy. Xiềng, chó căng mô, rô bọt ụt can, má rình, lớn rề, hà băng hứ chư rồng.
0: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยทอเจอสวดเลาชอดเลากัวฟัวจัวจองจัวสวดเลาดูรู้โครงการเตาอวนนโยบายเกหลงเปาเกอวล่าอวเตกวดช่อมั่วตั้งฟัวอาองทีเอ็มออจุดจื้อ
1: เกเช้าลุงเดาสำนักงานวิจัยแห่งชาติ
0: เล่งตือสังเร่งโฆษณาจวนเดาสุต้องจัวสังชัวหูเต้เชียวไทยเดาลู่เสียงแจ้งใหม่กือยอขอเชาวมัวเก๋เป้าจูเก๋ฉีฟางนอนรอเตาชงแหงสัญญาณมองเตาเกล้ท่องปล่อยหูลู่เสียงแจ้งใหม่ยอเล่งตือสังเร่งนอลอนองตัวเตาจวนเดาสุต้องจัวสังชัวหูเต้เชียวไทยเดาลู่เสียงแจ้งใหม่จวนเดาตุ้มเบอร์สุต้องสุนจื้อเป้อ๋อชังเจ้าศูนย์เจ้าหยี่ลอชื่อศูนย์จั่วอ๋ออ๋อเปล่าเจ้าหยี่จื้อชังจั่ว

จ้าสวดเล่าตัวกงลู่ลัวเฮาลืองานนิทรรศการและเสวนาวิชาการหาจูนเหล่าร่างกือยัวมัวจ้อแฟชั่นกือย้อโจหูเตเชือไทยกือลุนเต่าเต้เจยจอจือคู่เลยจางกว่ายอจ้อแฟชั่นร่วมสมัยกว่ามงจูจัวระดับสากลกว่าต้นหนึ่งหูลุ่มปลาเต้หนัวเตาเป้าหาจูเต้แฟชั่นกือย้อจวนเต่าเต้เชือไทยมาลู่ลัวเฮาลือหนัวย่ออีลูลัวเฮาหลือกึญย่อตัวภายใต้ลูกโครงการออกแบบสร้างสรรค์การผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ซอฟต์พาวเวอร์สาขาแฟชั่นกือย่อจวนเดาจอหนูจื้อกรมประชาสัมพันธ์มาลู่ลัวเฮาหลือหนัวโยอัวจวนนูติอีจูนูติแปลู่เจ้าหลินดูชงออฟเช้งจื้อปัวเจ้าเจ้าจั่วหนัวอัวจวนเดาศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่ย้อจัวหูลู่งานหนัวเมยวนจื้อจ๋อตู้เจิ้นเจนักออกแบบแฟชั่นหาจ๋อตู้เจิ้นเจกือมั่วเก๋เป้าหาจูนเดาจอนเดาผ้าไทยกือมั่วส้วมเบนจ๋อย้อจัวหูเตไทยหาหยัวเตาไซนิทรรศการผลงานออกแบบสร้างสรรค์ลูนเดาจ้อตู้ลังหลัวกึย้อจวนเดาเก่าชุมชนยัวมั่วจ้อผลิตภัณฑ์อีปัวผลิตภัณฑ์จ้อต้วนถั่วเต่าจัวสวดเหล่าเตาไซฮะชื่อตั้งเล่นเดาแจงยัวเตาไซแฟชั่นโชว์กึจงเก้าเหงย้อจวนเดาลู่ลัวเฮาหลือหนัวแจงยัวเตาหลงเป้าเก๋เป้าหาจูด้านซอฟต์พาวเวอร์ฮะเก๋จื้อคูเปเต้แฟชั่นเราชื่อเปเต้ปังเต้าเก้าเหล่ายัวมั่วเสืออัวเขากลัวเลยจังอัวแฟชั่นเลยจังกัวถั่วเต่าจัวต้นแหงหูลุ่มราเต้หนัวเตาปู่เตาเป้าแจงยัวเตาใจเทคนิคดาวเต้าจังอย่างเดาลู่ลัวเฮาหลือหนัวมาสวดเล่าอยู่กันจองเนอตัวซึ้งซื้อจวนดักลู่ลัวเฮาหลือหนัว

เยาจงอีจงนาจึกตินิงจังสวดเล่าจนนุวันพฤหัสบดีนุติเนงเกาหยีลุจึหลินดูเขียงอ้อเช้งจึปัวเจ้าเจ้ายั่วมานุนัวกุญยังจัวหลีซาเกาอ้อตูจากือกังนุนัวยอดจูหัวปิกีย่อนยังจัวหลีซาเกาเป้ตูจากือกังปิกียอดยอดหลัวช่องนัวย้อนย่างจวนแห่งช่องมานดอกนัวกูมเบาหญ้าเสียงหังจงชาจอกอันจอนดูสู่ต้องจัวฮัลโลมงดอกลู่เสียงแจ้งใหม่ต้วนจื้ออีจงหนาจึกตีนิ่งจังสวดเล่าอ้วนได้หนัวเจยอถอยอีจงหนาจึกตีนิ่งจังสวดเล่ากูเม่งกังลู่ใช้ห้างกังลู่นงยอดโซโหเพจเฟซบุ๊กมากูถอไม่ปังกดไลค์กดแชร์อีแหล่งอีแชร์ปู้จัวเพจสวทเอเอ็มอีแชงเปล่าปัวช่างเจ้าเจ้ากิโลเฮิร์ตมากูอ่ะจอมดาวจนไม่สวดเล่ากูไม่ปังชังกลางสู่ต้นจัวฮัลโลมงดอกลูกเสียงเชงใหม่ฮะอ๋อเอตังกี้นัวเจกูกูหวังฮักจะชะหาตาไม่สวดเล่าอยู่ลุนดูกูย่ออัวพงยืดเถาปีมองจุกจัวเถาเศร้ามาอ้วนได้นัวเจกูอยู่ว่าท้อมัววันได้หนัวเจกูโตมัวอีร่างลูจ้ากือย่อรัวเสงเฮาร่างลูจ้ากือลุ่มไปหาตาปูนรัวอีชายหยีลูเน่งยะลูจอจัวสวดเล่าเต้านงกงกี้ลอใจตังเล่ามาจวนซื้อหนัวเจกูยัวลูมัวอีจังสุสื่อยะลูทังคาจัวอีจงหนาจือกือตีนิงจังสวดเล่าเต้าเป้าอ๋อมาย่อจวนเต้าร่างหนัวกูย่ออีร่างสุสื่อลอสย่ออีร่างลูเป้าอ๋อมาอยู่ลูมัวร่างลูเปล่าลูเปล่าคือหาซูเปล่าคอนเทนต์คือสวดเล่าเนี่ยแชร์ยอดสู่หูรุ่นดูออนไลน์แต่สื่อหนูอ๋อมาเป็นลูใช้ให้เปล่าคอนเทนต์คือสวดเล่าเนี่ยแชร์ห้าเนี่ยมองกดไลค์ตึ้งดาวจัวสาวรุ่นดูออนไลน์คือมั่วต้นเองเนี่ยแชร์จ้องๆเกิดตั้งสื่อมายอดตาไม่เล่นถือคือแชร์ห้าโพสเราเนาะเจยอวดจัวเสียงคือยอดเจ้าลูจื้อถูกกิจใจย่องกลัวจังบลัวแต่อย่างเดาเนาะมาอย่างที่อีอ๋อยอดจอคลิปหลุดเนาะจอคลิปหลุดฮะจอไลฟ์สดกือนึจูจงใช้อ๋อคือยอดจอไลฟ์เช้าเนาะมายอฮาตาเล่นถือคือกดไลค์กดแชร์เนาะเล่นถือคือกดแชร์ลอสยอสร้างมองจัวลวนหรือเล่นหรือโตมายกอัวโชว์กิจใจเจ้าเลยพรบคอมพิวเตอร์มาตราเก่าเปล่ามาลุจื้อยอยัวเจ้าเก่าได้ช่างเปล่ายอดจื้อลุยองอ๋อยอฮาตาอยู่มงประจานเนาะอยู่จ่อลัวหรือเล่งหรือตัวมงทัวเต่าจองอย่างไรคืออัวใช้จุดเต่าลัวมงประจานลัวมาอยู่มั่วอยู่มั่วรู้สึกยอรู้สึกฐานหมิ่นประมาทเนอะยอหัตก็อัวใช้จุดเต่าลัวก็ชอบจุดจ่อลัวมงทัวเต่าจวนลัวหรือเล่งหรือตัวเป้าเดาเต้ขอกี้คือจื้อจงเนาะมาอยู่ว่าเจ้ารู้สึกยอหมิ่นประมาทฮะเจ้ารู้สึกดอกพรบคอมพิวเตอร์ฮะอ๋อไปยอจออันเดาพลูเดาพลูคืออุบัติเหตุเดาจองก็จอใช้โลตัวอย่างดอกแล้วสยอเต้แหล่งเดาพลูคือลัวปวดสุชาเหล่าเอก็มั่วเดาเขาจะก็จอมงจอจัวสาวออนไลน์เต้นดอกมาจื้อเตาเนอะยอหัตก็จอมงจอเหล่าเอก็จื้อมั่วลัวลุ่นใจมวมบูตัวอย่างดอกมาอยู่เจ้ารู้สึกยออยู่ว่าอัวถูกกิจใจอาญามาตราไปปัวเจ้าเจ้าเจ้าทับเล่าอยู่ว่าเจ้าเกิดไปลุลีเจ้าบลัวจุดเท่าเลยจุดเชิงบ่าอ๋อหัวยอฮาตาก็มงก็ญาก็ญาเดาลัวยอดจวนดอกเต้ขอชอคือยอสถานที่สาธารณะอ๋อเอก็จอมจอจัวสาวลุนดูออนไลน์ก็จะเกาปลุนใจมัวเลยลอสยอก็จะมัวปลุนใจมัวจะกดจะชอบปัวมายัวเจ้ายัวถูกกี้ใจดอกพีดีพีเอเนอร์มายัว
เจ้าลุกสื่อย่อละเมิดสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวและสร้างความเดือดร้อนจวดหลวนหรือเล่งหรือตัวมาโยมั่วสุกิจใจตัวอย่างเก่าฮะเนอมาอาโยฮาตาโยฮาตาเม่เล่งตือคือเจ้าจอมิจฉาชีพลังจาเหาะมาอยู่สุดเตาเจียงฟังตัวสองฮะเปล่าอยากหนัวคือยอดจัวสาวรุ่นดูออนไลน์คือยอดฮาตาเจ้าฮาตาก็จะยอดทุกโพสก็ยอดทุกแชร์ซื้อแล้วก็ยอดมั่วรู้จักถูกกี่ใจตัวอย่างเก่าอ๋อมาสวดเลยยัวกดไลค์กดแชร์ล้างจือหรอยัวจุเตาเจียงฟังเนอะสื่อเลยจ่อคลิปร้อนๆอ๋อสื่อเลยจ่อคลิปร้อนๆคืออ่ะอวดจัวลัวป้องใจป้องมัวแต่อย่างนู้นอ๋อยอดฮาตาก็มั่วแชร์มงเราเราก็มั่วแชร์มงเราเอลัวจื้อเจ้าซาอ๋อถูกต้นแห่งคือเจ้าอัวนือจื้อเจ้าซาคือก็ม้วนหรือแชนดอกนือจื้อเจ้าซาเนื้อมั่วเป็นสื่อคือยัวจอกแกงลูกฟ้องก็เตาเนอร์มาสวดเลยก็สุดต้องเรายัวสุดเตาเจงฟังอยู่ใส่เตยตัวทรงอยู่ถูกแข้งตัวทรงฮะอ๋อเจ๊กูจะหลุดทักขาดจัวไม่สวดเลยเตาเป้าเลยหนัวเอจวนจื้อหนัวเจยัวจอกแกงลูกจออีสานกี่รอใจจัวสวดเลยเตานงกล่องกี่รอใจอัวกี่จวนจื้อมาเนาะจวนดาวร่างหนัวเนาะจวนดาวร่างหนัวเจกุยมัวอีร่างซัวปังเสงอ๋อคืออีร่างซัวปังเสงจอลูจอจัวสวดเล่าตาวนงกงกีเราใส่อัวกีจวนซื้อมาเนาะจวนดาวร่างหนัวย่ออายัวมัวร่างซัวปังเสงคือย่อหือเสงเล่าร่างคือหัตตาปวนย่อต่อเชียนเหล่าย่อลูจอจัวสดเหล่าเต่านงกองกี้เราใส่อวกีเออีปลาโนเจกุเลยหมักจอกังหลูมัวอีจังสูสืดย่อลูทางคาจัวสดเหล่าเต่าเป้าจวนซื้อ

马祖文字努啊，结果有浙江流么？一张手势个，哈祖浙江么？伊波拉就路躺坐坐了到包，马就路直播古么？马特干，คุมเข้มเนื้อสัวหูเตะเฉยไทยเจอในหนัวมาปัวหาตาปัวเลยมาตรการคือยัวใจต่อจอกังหม้อใจต่อลอสุยอดตีท้ายจอกังหม้ออีโบลาเนื้อสัวหูเตะเฉยไทยมายัวจุดเตาบ้างตุเข่งเจ้าลิงหนัวมาจอหนุ่มจุรัฐบาลปุกูปังจัวคัดกรองจัวไปสดเราหลอกห้ามาปัวหาตาจื้อเลยนู้ตีเก่าช่างรู้จื้อหลินดูหยงอ้อเซ็งจื้อปัวเราจะยั่วคือเท้าลุงหนัวเนื้อส่วนเดาองค์การอนามัยโลกลอสุยอ WHO กู้เตาเต่าตัวช่างเต่าซูนเต่าตูกังหม้ออีโบลาสายพันธุ์ BVD นัวเนอร์มาปุฮาตาอันจื้อฮาตาชื่อกินเต่าเหงเนื้อส่วนอันเต่าเนื้อส่วนเต่าลูติเชอร์คองโกฮะอยู่กันด้าหนอมาอ๋อลูกติชอหนัวต่างชื่อหนัวเจ็บปัวช่างเต่าอัวภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขเหล่าเนอมาโยฮาตามั่วต้นเฮงเต่าอ๋อลูกติชอหนัวเต่ากี้ตัวจูหูติชอไทยมาจ้อนหนูจือปัวหยัวคัดกรองอ้วนได้หรอปัวหยัวคัดกรองมาปัวฮาตาเนื้อจวนเต่าเนื้อจวนเต่าด่านหน้าหนอหนอยอดส่วนเดาด่านหน้ามาปัวคัดกรองจากต้นเฮงคือเต่ากีต้วนเดาออลูติเชอร์หนัวยอดลูติเชอร์กันด้าฮาลูติเชอร์คองโกมาซื้อฮาตามั่วจากต้นเฮงคือเต่ากีต้วนเก่าเลงหนอมั่วจากต้นเฮงคือเต่ากีต้วนเก่าเลงยออยู่กันด้าหยีเลงหัวคองโกอ้อนเลงหนอเนอมาเก่าเลงคือเต่ากีต้วนหูติเชอร์ไทยหนัวจือปู่มั่วจออาการอีโบลาหนอตั้งชื่อยอจัวยอฮาตาเลงคือเต่ากินเต่าลูกติเชอร์อยู่กันด้าตัวเอจือมั่วอาการมาจอหนูจือปู่อยู่มั่วก็ใช่จ้าสังเกตอาการกูยังเล่นเต่าเน่งเก่าอินนู้หนอเอโยจุดเต่าจอกอ้างมงรายงานตัวจัวจอหนูจือเจ้าหน้าที่ปัวอ๋อโยฮาตาต้วนเต่าลูกติชอของโกตัวเอจือมั่วอาการมาโยจุดเต่าก้างมงใจกีกักกันนัวเนอร์จวนดอกสถานที่คือย้อนหนูจื้อรัฐบาลปัวเตาบ้างใช่จ่าจวนเจ้าต้นแห่งนัวเนาะคือยังเล่นดอกเน่งเก่าอีนู้หนอหัวไปย่อจอต้นในคือมั่วอาการห้าเข้าข่ายฮาตาหยัวมอจอกังมออีโบลาหลอนเดาออลูเตยเชิงมาหยัวเจ้าแยกกักกันต่างสื่อเดาย้อนส่วนเดาสถานพยาบาลกือปัวตามบ้างเฉยยาเน่งเก่าอีนูอ๋อเปล่ามาจอหนุ่มจื้อกรมควบคุมโรคกู้เตาเจ๋งฟางจอสถานการณ์อีโบลาห้าปัวฮาตาปัวบ้างมาตรการกือรองช่างเปล่าก็ยศตีท้ายจอกังม้อหนัวเนาะจวดสวดสวนนูฮะหนัวมาอ้อนนูนัวเนาะจวนเต่าลู่ตีเชอร์อยู่ทัดซื่อห่อเนาะจวนเต่าลู่ตีเชอร์อยู่กันด้าฮะเต่าลู่เตยเชอร์คองโกมาอัวจวนมั่วจอกังม้ออีโบลาหนัวชื่อกินตองเต่าเก่าเนาะจวนเดาออลูเตยเชอร์หนัวมาเนาะจวนหูเตยเชอร์ไทยต่างสื่อหนัวหาเจ๋งจื้อเต่าปู่มั่วชื่อกีจอกังม้อหนัวตั้งชื่อไปสดเลยกูอยู่จู่เต่าตีท้ายไปถูกเข่งตัวสองฮะเนอเจ๊กูจะรู้ทางข้าจวนไม่สดเลยเต่าเปาเลยหนัวไอ้ส่วนซื้อนัวเจยุลมัวจอฟัวจวดเล่นห่างถังจัวสวดเล่าเตาเป้าส่วนซื้อมาจอหนูซื้อคือใช้หัวฟัวจัวเล่นห่างกู้เตาเตาต้นทัวเตาฮาตาโนนัวเนาะจู่หูพังเก่าเต้อยู่มัวนางกูยังเล่นเตาเจ้าเจ้าเฟ่งปัวเนาะจัวพังไปต่อดักไทยไหลอ้างเฟ่งดาวย้อนนางยุลูเนาะส่วนดักลูกเสงแม่ห้องสอนแจ้งใหม่ตากเอฟจูจาเนาะคือยังลิงเต่าแนงเก่าอ้อจูแนงเก่าเจ้าองศาเซลเซียสฟัวจูกูเนาะคือยังลิงเต่าไปเจ้าอ้อจูไปเจ้าช่างองศาเซลเซียสอยู่มั่วจนเจ้าคือยังลิงเต่าเก่าจูแนงเก่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงเนาะจัวนุติเนาะจัวนุติแนงเก่าหยีจูเน
nên gọi gì lúc trước linh đô dù nô tị o lúc chào linh đô hiểu o chen chư bùa chào chào chua yếu mô năng cứ dâng lên đầu láo chào dù chào chào phèn bùa nhó chùa phán cậu tế phèn đào năng yếu lù à, nhó chùa nô tị nên gọi chua dù bấy chào lúc trước linh đô hiểu o chen chư bùa chào chào chua nua nua mà cú bù tao hả ta o nua nua dòng thang chùa lúc chanh đô năng lợi mà à kênh nô cú yếu mua năng lùn tao kênh nô kênh đô cú yếu mua năng lùn tao dò mà mê suốt lờ yếu tao ký mong chua khó tư lò hiểu sự tao ký chẳng có chẳng chế hả o vì yêu hả ta năng lù lù chê phên ô chùa tê ký chênh lùm lùa hả mà suốt lờ yếu chú tao à chính phang đầu kỹ chẳng có chẳng xây nữa vậy cũng cho lưu thẳng khá chua ý trọng nạc dự cử tí nâng chẳng suốt lờ tàu bao lấy nữa mà nhớ chuồn đầu sự tôn chuồn đầu nữa thảo năng mô thảo trọng đu đó mà cứ dành lê dị tính trọng đu là sự do nâng gạo tính đó chua ý tăng mốt luôn đó mà cô mua năng lũ năng phênh lũ xu xá lo ý mọ lê ha em nhớ chuồn tập mấy dây dò ní phố chua dòng lê chàng lở bố mua năng lũ ha xong đó tôi cũng ký lọ dây tao chuồn tập sự tông chuồn đặc nữa là sự do tao sự tông tôi cũng ký lọ dây tao chuồn tập tùm vào sự tông xuống chữ bấy ở hàng trào xuống xuống hàng tàu ở ấy xuân dưới núi chơi gió lùa mua ít trắng số mông thua cho lù sang chùa ít trọng nạt dư cử tin anh chàng suốt lờ mà thu cứ sang trắng số mông thua núa hồ ua trái tông sảnh khiông nhó chuồn đợi lũ rò na bà bạc lò xì hò lũ rò na bù bì đợi lũ sảnh mới không xó nó thu tăng sử nên hồ ua nỏ yên sảnh khiông nhó chuồn đợi lũ rò na bù bì đầu lúc sáng mà không xón nếu mua nóng nhon cứ dâng lên đầu bấy châu sang lò sử do bấy châu dị trong đó nếu tàu tăng sự nè nhớ chua nấu tị nên gạo trao lúc trước liền đô dòng ó chánh chứ bùa trao chậu chua nữa chậu cứ ti bùa dùa cho mông phong căng lò sử do cho mông dài nhớ chua nấu tị bấy chào lúc trước liền đô nữa chưa sáng giờ dù mua trắng xấu nữa sang chua chậu cứ ti sạch mông xông cứ nhớ chua chua chua lúc rò สดสดลูเสงท้องเพลาหูเต้ชาวไทยต่างชอตัวสืดจุดตัวเล่งทึมเบยสั่งจัวเจาะเน่งจางต่างชอตัวสืดจุดตัวเล่งทึมเบยอ๋อสั่งจัวเจาะปุ้ย่างสืดกุยี่ต่างชอตัวสืดจุดตัวเล่งทึมเบยสั่งจัวเจาะชายเจาะว้าวต่างชอตัวสืดจุดตัวเล่งทึมเบยอ๋อสั่งจัวเจาะรัวเร่จื้อฮันเด็กพังตัวย่างหลอดสีพังชายว้าวต่างชอตัวสืดจุดตัวเล่งทึมเบยสั่งจัวเจาะพงยื้อกือเป้าจูตัวตั้งสนิงหูอ้วนหน่อเย้งสิงชงคือยอดส่วนดอกลูจอนนาปูนาป่าแปกลอสยอนดอกลูจอนนาปูเปยมายอตาไม่เล่นตือคือมั่วจ่อคือตีแสงมงชงคือยอดส่วนดอกลูจอนนาปูเปยมาไม่สวดเล่าปังมงรูแสงรูลู่อ๋อเจ้าหยอดยั่วปุยตัวจุดจูไม่เบยหาจุดจูไม่รู้แสงเราปุ้ยเตาใจกินสุชาเหล่ามาทอสวดเล่าทอสังเลยจางเอมงรูจ่อคือตีปัวปังชายปังลู่มาจ่อคือตีปัวยั่วจ่อมงฟงกังลอสยอจอมงไรยอดจวนนู้ติไปเจ้าลุจหลินดูนัวเอตุคือสร้างช้างสูนัวหัวใช้ต้องเสงี่ยงยอดจวนดอกลุจอหน้าปุเปดอกลุเสงแม่ห้องสอนยอดตุสร้างช้างสูนัวเจกูกู้จวนมัวช้างสูมงทัวนัวเจ้าลุสร้างจวนอีจงหนักจะกุฏินิงจางสวดเล่าเต่าเป้าเลยนัวซื้อเอจวนซื้อนัวเจกูยัวจอกังลุจออีร่างกี่หล่อจัวสวดเล่าเต่านงกงกีหล่อใส่อ้วกีจวนซื้อมันยอดจวนเต่าร่างหนัวกุยอทอต้นดอีตูหนาเจหูอัวปังเสียงย่างยอดจวนดอกลูจอเก่าอ้อนดอกลูเสียงต่างมาก็กูเตาดอกสูตรงตัวหาตาก็สังนองอีร่างลูจักคือหาตาเต้าจีจีรงเอทอมัวฟีจัวก็ตูทอจือหอก็หาตาทอมัวฟีจัวจอเวงยาวชัวชัวเล่งชัวตูคือเต้าจือจีรงเต้าจูก็นองอวกีฮันหัวเจกูกู
梦茶楼嘛，啊，品茶之道上老家古哈达到此之中哦，结古梦布买屋后一张说半生，古龙贝哈达到此之中得古桃木张喏，一路坐水个桥我跟拉渡，哈坐坐坐老当住个弄，共几老在不几。เอีปลาโนเจกุยจากันลูเต้นดาวดาวดาวเมย์สวดหลังเนอะช้อนหนอกก้าวช่องดาวตัวกงกี้รอใจจวนดาวสู่ต้องจวนดาวหนอ

มาส่วนเสนัวเจกุยัวจอกลางโลมัวอีจังสุสือจะเลือถังคาจัวสวดเหล่าเต้าเป้ามีจือหอมาเนื้อจวนเต่าร่างนัวหอเจกูจอหนุจื้อย้อนหนุกจื้อปุ๊กกูเตาต่อยต้วนถั่วต่อยเลยหนัวเนอร์ปุ๊กฮาตาทอเจออีจงหนาจื้อกือตีนังจางสวดเหล่ากือย้อนจวนต่อยลูกแสงแจ้งใหม่เราซื้อย่อย้อนอีปุ่นยีนต่อยลูกแสงแจ้งใหม่อ๋อเจ้าไม่สวดเหล่ามงกล่องลูกงานลานนาซับพาวเวอร์มิวสิกมาลูกงานหนูว่าย่ออยู่มั่วจ้อซัวปังจัวเดอร์ลานนาคือปุ๊หูอัวพลังดนตรีล้านนาสู่สากลมาปุ๊ยวมเคลูปเชิญกืออยู่สร้างสรรค์ศิลปินท้องถิ่นเดาจอลานนากือยอดจอศิลปินรุ่นใหม่อ๋ออันทั่วเต่าจัวลัวหรือเล่งหรือโตเราซื้อยอดหรือหายหรือหายเน่งเตาเป้าเนื้อเนื้อมาหนูยอดอีอย่างซอฟต์พาวเวอร์กือปุ๊ยอยู่ช่างงานจอกังลีกีใจเดาลานนาจัวลัวหรือเล่งหรือโตเตาเป้ามาเนื้อจวนเดาลูกงานหนัวยวนซื้อจอตู้เซิงเจตู้หุงเก้าซื้อเล่ SL Musicมานิยอศิลปินพื้นเมืองร่วมสมัยอ้อมรัตนังนิยอศิลปินพื้นเมืองล้านนาฮะวงลูกทุ่งร่มแดงโรงเรียนสารกำแพงนิยอจ๋อตัวแทนเดิร์พลังรุ่นใหม่ฮะจื้อจัวใต้ฝุ่นกนกฉัตรนิยอศิลปินดารารับเชิญกึมมั่วแต่งสื่อเดาอย่างเฮงตัวชื่อของยอดจวนเดาลูกงานหัวมาลูกงานหัวปุ๋ยจัดจัวนู้วันอาทิตย์นู้ติไปเจ้าลู้จื้อฟินดูเขียงอ้อเช้งจื้อปวดเจ้าเจ้าจั่วเท่าลู้ชื่อเหอเก่าเจ้าเต็งจู่เก่าจั่วเต็งจวนเดาลานกิจกรรมกึญย้ออวกึญย้ออวนได้หน้าเมเจอร์ซีนีเพล็กนัวเนอร์ยอดจัวชั้นเปล่าเดาเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตเดาลู้เสียงแจ้งใหม่ดอกนัวมาเยาหาตาไม่เล่งตึกคือย่อจวนดอกลูกเสียงแจ้งใหม่ลอชยอย่ออีปวนยีเมื่อเป็นสื่อคือยัวตัวกงลูกงานนัวเต้าจัวเถาลูกซื้อเห่าเก่าจัวเต็งจูทัดซื้อเห่าเก่าเจ้าเต็งจูเก่าจัวเต็งย่อจวนนู้วันอาทิตย์นู้ติไปเจ้าอีลูกซื้อหลินดูเขียงอ้อเช้งจื้อปวดเจ้าเจ้าจัวนัวจวนดอกเซ็นทรัลแอร์พอร์ตเนอร์เจกูจะรู้ทางขาจัวไม่สวดเล่าเต้าเป้าเล่งนัวไอจวนจื้อนัวเจยุลูเต็งต้องดังเดี๋ยวอีจงน่ะจะกตินิ่งจังสวดเล่ามินจื้อมาากูว่าจองดาวจัวอีตูจื้อเจยย้อจวนดอกแม่วางก็กูตองดาวสู่ต้องตัวหาตาย้อจวนดอกแม่วางมากูมั่วนางมอกูมั่วนางลูลอยี่มอหยกขอตุงหนัวซื้อหนัวมากูจองชักก็คือก็กูหาเจงดาวสู่ต้องตัวกงกีหล่อเจคาจัวไปสวดเล่าเตาเป้าย้อจวนดาวสู่ต้องจวนดอกหนัวห้าเอทอดซอยลูกลังลูชูปูจัวก็หอว่าจองดาวจัวอีตูพงยือคือก็สือลุ่มเบยทอดจื้อหอกันดาวสู่ต้องตัวมาก็หาตาก็ย่ออีทุนหนาตายย่อจวนเต่าลูกจอผาผู้จงเต่าลูกเสียงแจ้งใหม่นัวเอก็หาตาย่อจวนเต่าไม่ลูกจอมานางลูกชั่วชั่วนู้เลยอีนู้อีปลัวเลยหนอตั้งสื่อมาย่อจวนนางมอเจจุ่มนางลูเหล่าตั้งสื่อลุ่นดูกูหาเจงชงชงก็เลยหนอมากูจงชักก็คือก็กูเจงดาวสู่ต้องตัวกงกี้หล่อเจฆ่าชั่วไปสวดเล่าเต่าเป้าย่อจวนเต่าสู่ต้องจวนดักหนูฮะเอทอเซอร์ลุดหลังลุดจูจอกางจูก็หาว่าจังดาวจวนถูกพงยืดสื่อลุ่มไปหัวทนเพื่อลูกทนเพื่อเธอมาก็กูเต่าจองได้ตัวหาตาเนื้อจวนเนื้อจวนจางตัวเจ้งกรุงเทพมากู้ม่วนนางลูตั้งกินหนัวม่วนนางลูฮะอวดจวนเจ้าฟุดยัวจงจงเกาหนัวมากู้จงซักเกาคือก็กู้เจ๋งจองได้ตัวกงกิโลเจคาจัวไปสวดเล่าเตาเป้าเนื้อจวนเดาสู่ต้องจวนเดาหนัวฮะเอกู้ท้อใช้ลูดลางลูจูปูจากอันจูก็ตัวอย่างเก่าฮะอ๋ออวดจองดาวจัวอีจงหนาจูกือติ้งนิ่งจางสวดเล่ากือไม่กู้สั่งสติ๊กเกอร์ตัวเช้ากูลูดลางลู
lưu dù tông đào cơ mà cú dông sắc cơ ế thọ chơ lút lăng lưu dù bú cho kháng chùa mê suốt lâu hả ó ý chồng nà chứ cứ tí ninh chàng suốt lâu à ô chồng đào chùa mê suốt lâu cứ mê cú lùn rù cú nhớ ô phong yư thảo bí lưu dù chùa thảo sao ô chồng đào chùa mê suốt lâu cứ mê cú băng chân găng sù tông chùa hà lưu mong đào lưu sinh trên mạng ha tàn sư nua lưu sư hồng yúa tàn lâu chúa cứ yên lên đào bấy nà thì lọc sư chế cú yếu lưu cho lông hương y ra xua băng xến à cứ lúng bây hà ta xăng chào hương nó mà yếu mơ răng nữa cho lưu cho ô răng tỏ cán cơ chua suốt lờ tàu nông còn ký lọ dạy ô kì nhớ chùa tăng kì nữa lọc sư ế tăng kì nữa chế cú yếu sao sư tông chùa chạy chà lên nữa lọc sư ý chẳng chào đu bấy lê mạng cho cán tua xuân rút lùa chùa thảo lưu sư hờ cầu xăng tính chù cầu dị tính mà ý chẳng chào đu chế nạ lau rùa yếu tua chặt rài càng chùa suốt lờ tàu còn ký lọ dạy ô kì lọ ế tăng kí nữa chạy cú cú yúa à sau số tông yúa lên nữa lợi sư ế cú thọ cho quả mây chua chua lên chua thù chuẩn cho chú ký nó càng nhớ dùng suốt lời.

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรุงเทพมหานครระดมกำลังเจ้าหน้าที่รับสมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครวันแรกอย่างเต็มที่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: จะใช้รถ EV เช้านี้แต่ลืมชาร์จไว้โอ้ยระหว่างทางจะมีจุดชาร์จไหมเนี่ย
3: ดูอีกแล้วรถ FPA Volta สิแม่หาตู้ชาร์จให้ทันใจมีครอบคลุมทั่วไทยเชื่อมชาร์จกับตู้ผ่านแอปได้อย่างง่ายดายถ้าไม่มั่นใจในทุกเส้นทางตอบโจทย์คนใช้รถ EV แบบแม่ได้ครบวงจรเลยนะ
4: ชาร์จมั่นใจทั่วไทยเชื่อมง่ายผ่านแอปแถมยังรักโลกดูอีกแล้ว Green Power by PEA
5: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสานภาคกลางสู่ผ้าบาติกชาย

0: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
1: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: กรุงเทพมหานครระดมกำลังเจ้าหน้าที่รับสมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครวันแรกทุกขั้นตอนมีความโปร่งใสตรวจสอบได้ย้ำผู้สมัครจัดเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน
3: บรรยากาศบริเวณศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร2ดินแดงในช่วงเช้าวันแรกของการเปิดรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างคึกคักโดยมีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานคอยดูแลและอำนวยความสะดวกรองรับผู้เดินทางมาสมัครรวมถึงกองเชียร์ที่เดินทางมาติดตามบรรยากาศมีการเปิดรับสมัครตั้งแต่เวลา 5:00 นที่ผ่านมาให้ผู้สมัครได้เข้ามาเตรียมความพร้อมด้านเอกสารก่อนที่เวลา 8:00 น.จะเริ่มจับฉลากหมายเลขผู้สมัครโดยนายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครกล่าวว่าได้จัดระบบรับสมัครโดยแยกพื้นที่สำหรับผู้สมัครผู้ว่ากทม.และผู้สมัครสก.ทั้ง50เขตเพื่อลดความแออัดจัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกือบ 1,500 คนซึ่งการเข้าพื้นที่รับสมัครกำหนดให้ผู้สมัครเข้าพื้นที่ต้องลงทะเบียนและมีบัตรอนุญาตเท่านั้นโดยอนุญาตให้ผู้สมัครมีผู้ติดตามได้2คนย้ำให้ผู้สมัครจัดเตรียมเอกสารประกอบการสมัครให้ครบถ้วนขณะที่การดำเนินการรับสมัครทุกขั้นตอนเป็นไปอย่างโปร่งใสเจ้าหน้าที่จะนำอุปกรณ์จับสลากสลากรายชื่อและหมายเลขผู้สมัครที่มีรูปแบบเดียวกันมาแสดงให้ผู้สมัครและสื่อมวลชนตรวจสอบร่วมกันอย่างเปิดเผยก่อนบรรจุลงในภาชนะทึบแสงต่อหน้าทุกฝ่ายนิตยาคุณสิมรายงาน
2: กระทรวงมหาดไทยสั่งทุกจังหวัดขับเคลื่อนโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12ในวันที่1พฤศจิกายนนี้พร้อมกันทั่วประเทศ
4: นายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลและศิริราชมูลนิธิจัดโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงเป็นต้นแบบในการดูแลสุขภาพโดยปีนี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อสโตรก4โรค6พฤติกรรมรู้แล้วทำป้องกันได้เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองและส่งเสริมให้ประชาชนหันมาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงอย่างยั่งยืนโดยมอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานคณะทำงานระดับภูมิภาคจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมและร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดจัดกิจกรรมเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569พร้อมกันทั่วประเทศชลธิดาสังทองรายงาน
2: คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประสบความสำเร็จการใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดตับผู้บริจาคมีชีวิตรายแรกของโลก
5: รองศาสตราจารย์นายแพทย์นเรนโชติรสนิรมิตคณบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แถลงข่าวความสำเร็จของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดระบบฮิวโก้ช่วยผ่าตัดตับจากผู้บริจาคมีชีวิตเป็นรายแรกของโลกและนับเป็นการใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดตับผู้บริจาคมีชีวิตรายแรกของประเทศไทยกรณีนี้เป็นมารดาวัย40ปีบริจาคตับเพื่อช่วยชีวิตบุตรสาววัย9ปีที่มีภาวะท่อน้ำดีตีบตันตั้งแต่กำเนิดและเคยได้รับการผ่าตัดสร้างทางระบายน้ำดีตั้งแต่วัยทารกทีมแพทย์จึงวางแผนปลูกถ่ายตับจากมารดาด้วยการใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดระบบฮิวโก้ตัดตับกลีบซ้ายเพื่อปลูกถ่ายให้กับบุตรสาวนับเป็นครั้งแรกของโลกในการใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดระบบฮิวโก้ในการตัดตับผู้บริจาคที่มีชีวิตและเป็นครั้งแรกของประเทศไทยในการใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดตับจากผู้บริจาคมีชีวิตเพื่อการปลูกถ่ายตับความสำเร็จครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความพร้อมของทีมศัลยแพทย์ตับตับอ่อนและทางเดินน้ำดีของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการนำเทคโนโลยีขั้นสูงมาประยุกต์ใช้กับการผ่าตัดที่มีความซับซ้อนสูงและนับเป็นอีกก้าวสำคัญของวง

0: การศัลยแพทย์ปลูกถ่ายตับไทยและความก้าวหน้าของการแพทย์สู่ระดับสากลคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: ตลอดประวัติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: โอ้บูดะจ้า
3: โอ้บูชอเปอร์
2: เบิร์ซุงคา
3: ปอกว่า
2: เนาะซง
4: กดดูธรรมา
2: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได
5: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
6: มะเร็งปากมดลูกรักษาได้ถ้าตรวจเจอระยะแรกหญิงไทยอายุ 30-59 ปีวันนี้รีบใช้สิทธิบัตรทองตรวจมะเร็งปากมดลูกได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายติดต่อสถานพยาบาลในระบบบัตรทองหรือจองคิวตรวจผ่านแอปเป๋าตังเลือกกระเป๋าสุขภาพหรือขอรับชุดเก็บสิ่งส่งตรวจมะเร็งปากมดลูกด้วยตนเองที่ร้านยาและคลินิกการพยาบาลสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมงใครๆก็รู้กันถุงยางอนามัยพกเอาไว้ช่วยได้ช่วยป้องกันโรคอันตรายที่มากับเพศสัมพันธ์ทั้งซิฟิลิสหนองในเอดไวรัสตับอักเสบบีหรือแม้แต่มะเร็งปากมดลูกช่วยป้องกันถ้ายังไม่อยากมีลูกหรือท้องไม่พร้อมตอนนี้แต่ที่ยังไม่รู้คือไม่ใช่สิทธิ์บัตรทองก็มีสิทธิ์ขอรับถุงยางอนามัยได้รวมถึงยาคุมกำเนิดฟรีสิทธิประโยชน์สำหรับคนไทยทุกคนสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมง
7: จังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนงดการเผาเพื่อลดปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศจากการเผาป่าและการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรตามประกาศมาตรการสำคัญเพื่อควบคุมการเผาในพื้นที่ต่างๆโดยไม่อนุญาตให้มีการเผาใดๆทั้งสิ้นเพื่อเป็นการลดมลภาวะจากฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569หากจำเป็นสามารถลงทะเบียนขออนุมัติผ่านระบบไฟดีและเบิร์นเช็คได้ฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกและปรับหรือทั้งจำทั้งปรับจังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการขยะและเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อลดการเผาในอนาคตและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นในระยะยาวหากพบเห็นการเผาในพื้นที่ห้ามเผาหรือพบผู้กระทำความผิดสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่053112808หรือ191ตลอด24ชั่วโมง
8: ชาว่าอับราวัติมาปีมาอาทิตย์ศึกตาจิงชมองบรรยากาศอามซาจังหวัดเชียงใหม่ค่อยถึงมาปีมาปากไก่ฝรั่งาทีห้าทีนี้ของพวกไฟยังว่าห้าซาซึ่งทีนี้สังเกตคุณตรงนี้ครับสุดสึกกูขวางามาคืออาตุถัดโชดงากระปากกระเมียนแบสเปียลุมีโดขยันรัวชุบเปลือกซาซึ่งความแบดต้มแบงาอาตุถัดโชบังาอาทิตย์ยาวพื้นที่ลิโต้จางงบรรยากาศระบบไฟดีค่อยมาอนุญาตอยู่ไม่เหรอามาคืออาตุถัดโชดงาอาทิตย์ยาวปีข้าวอาตุสองงบรรยากาศฟ้าฝนยังคือกลุ่มหมายละชัวยาชัวยาโรงาอาทิตย์แบงงบรรยากาศมาอาตุสวาอาตุเบียพะมวงงบรรยากาศอโวโทแจ้งศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาหมอกควันงาอาทิตย์คือฝุ่นละอองงาเมื่อจังหวัดเชียงใหม่งายี่เบอร์โทรงงบรรยากาศ 053ง่ะอาทิเย112808ง่ะหรือจะมาโงบัญญาสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ก็ยินดีปีมากทีเดียวประกาศยุคพลังง่ะอันนี้ประกาศมาก็ตะวันไล่ยินจอลาโฟลง่ะ

写话不来画画啊เอาวันนี้สงบประกาศกุบตาจิใหม่งานสถานีวิทยุงานกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ว่าโดยจะวิทยุว่ามือจะมองบัญญัติว่ายี่ระบบยังไง AM ยี่ครึ่งความเถียงประเฮติตัวลีฮยาชีสโซวาโจนยาเฮดูหลังทิ้งถามว่าระบบไลฟ์สูงไงฟิสบุยี่เพลงประเฮสวทเชียงใหม่งาน AM 1476กิโลเฮอร์ติเลยไลฟ์สดจัดอาวุลิสงอดมังงบันยังไงในที่จังบันยังคือชมมุขวันยี่เจมุติควาดูที่มุลอยังไงยี่มุขวันยี่คือสามนาทีเนี่ยควันยี่นาเนี่ยจะที่นี่เนี่ยตัวจังนั่นละปีมามังงบันยังเธอมาสั่งอาวุยตุยสุยตุยสุมาแบบที่ยังกว่าวุกบไลกบแชร์สงอสุรยี่เกิดมั้งเออทำไมครับผมมีความผิดจอบตรงงานอะไรบางอย่างคืออันดับสี่ตัวนี้ก็งออันดับสี่ได้กดไลค์กดแชร์มาผิดยังไงถือว่าผมกดไลค์ถือกดไลค์ที่ไหนบ้างก็ย่าไลค์สวัสดีจุปาจีจำมือจริงก็พอไม่ชิมเสือเลยยังกว่าตัวนี้มาข้ามก็ว่าตัวนี้เพี้ยนซะมั้งเอติสียิ้มมาใช่ไหมก็ที่บางอย่างคือเอต้าควันยิ่งสุดยอดที่เรียกมาเจนเต็มเลยใช่ไหมถึงกระตุกกระตั้งสมาร์ทซึ่งก็ไม่คือบุตรจำมังอ่ะสุดแล้วยี่เกือบมังอ่ะที่ยี่เธอยี่ไล่สุดขึ้นยี่พิยาชกงานที่เป็นยาบุตรจำเมื่อมาแบงอ่ะจูบป้าคือมาแบงอ่ะที่บุตรอ่ะที่บุตรชิมส์เลี้ยงยิ่งสุดแล้วยี่มามังกว่ากุลีมาที่มันมามังอ่ะจำมาจูบป้าแบงอ่ะที่มันก็จะเยี่ยงอ่อนมันก็เนี่ยคือมีความผิดด้วยช่วงไหนที่ยากกลุ่มหมายถึงว่าบ้านมันง่ายมาที่เรียกพายังงอเป็นยังอ่อนขบิวคือเนี่ยคือคือมีอะไรเนี่ยคืองอขบิวหรอกง่ะมีอะไรที่นี่ฟุบะโคจามังงอเป็นยังคือคือมีอะไรงอเป็นยังคือที่ชาติโคจังอ่ะที่เนี่ยคือโคจังอ่ะขบิวเป็นง่ะที่เป็นอย่างเดียวไลฟ์สดยังไงว่าว่าจะเหมือนเป็นสุพรรณเป็นไงที่ตัวนี้มาขันจะมาหาที่ไทยเยอะบ่หรอกง่ะที่นี่ครับที่ยี่ตัวสูงง่ะมาคือมีความผิดคือด้วยตรงง่ะที่นี่คือคอยแชร์สูงง่ะมีความผิดด้วยง่ะทำไมถึงมาแจ้งเตือนง่ะจะกว่าโบที่เกิดว่าเบอร์มาเสื้อเป็นไงคือที่เรื่องสุดยิ่งมากง่ะว่าที่ดีเยอะคือยี่ตัวสูงเนี่ยด้วยเบอร์ง่ะผู้ติดตามง่ะย่อวินเนี่ยมาคือที่ชีส่วนนี้อาจจะพันเยี่ยมยังคือสมัยกลุ่มหมายจ้วงไงพันเยี่ยมบางแกสูอย่างบริยังหวัดสมัยคือหวัดขู่หวัดเบที่ชาวโคจังอ่ะอาเมื่อสมัยสุตันหนูบางวันที่ตำรวจใส่เบอร์ไปหนูนู่นเธอเยี่ยมไปคือสุดเธออย่างไรชิงไงสูเสื้อชิงไงน้อยหรือกว่าจะน้อยเยี่ยมมั้งอ่ะอาที่ยังคือผมยึดตีสูยึดกดไลค์กดแชร์สุดยังคือไงมาคือที่ชีพพ่อผมบ้างคือหวัดตัดตัวนี้ตัดเชียงอ่ะอาที่ยังคือผมสุดสุดแพงกว่าเพราะที่จะรอดได้ปีมากงานที่มาสัญญาสูบุตรชิพเยี่ยมไม่ยังเงาะมาคือกลุ่มหมายและช่วยบางงานมาแต่ทำมาปีมากเจนเตยช่างงานอาทิตย์นี้งานทำมาแถวเชียงโง่เป็นยุทธยามาสากรมอุตุนิยมวิทยาที่มือแต่พวกกูยิสุเตยยิสุทำมาเจนเตยพลังงานอย่าไปคือแถวพื้นที่ภาคเหนือไงแถวจิ้งไห้งอจิ้งหมายตรงที่คือแม่ฮ่องสองที่อยู่จังหวัดน่านไงที่นี่คือลำพูงเหาะจังหวัดลำปางเหาะพะเยาบ้างไงมาก็ที่นี่ฝ่าเล่าประชิงไงเจ้าวัดอยู่บ้านจัสุงไงที่นี่เจ้าวัดอาจจะลุกเฟื่อยเคยมีจัสุบะเฮมือสบายงูมาเฮงไงบางพื้นที่นี่เฮมือหาขึ้นเลี้ยงหรอไงขึ้นลีสละงูบ้างไงที่เราวัดอยู่บ้านข้าวยังไงซาสซีลำมังอ่ะเล่าประชิงวัยลำมังที่นี่จวบหรอไงมาเกินนะประชิงไงที่เป็นยาวที่พื้นที่ว่ามีความเสี่ยงไงว่าเรามีเชื้อโรคเชื้อประจำสุขภาพมาแต่ฝ่าละจำอุปสรรคไงอาจารย์ที่ว่าโบมหาคลิปแบงไงอาจารย์ว่าเราไปฉีกว่าอย่างเป็นหัวอันจริงจังมาที่กินแบบไปยังธรรมะแจ้งเตือนฝรั่งที่จะเข้าโบคือยึดข่าวยึดดูไงที่ข่าวสารแต่ก็คนนั้นนี่ตัวนี้ชัวร์ไงอันนี้ที่พื้นที่มาคือมีรหัสเยอะมาเรียกมั้งไงอาจจะว่าคือดูเสืออะไรตัวใหญ่งาบหรือยึดข่าวสารแต่ก็ว่ากูยิ่งไงว่าในนี้ชอบงาอาทิตย์นี้งาชอบทำอะไรเชื่อว่าอาทิตย์ที่ทำมาปีใหม่สุดเจ๋งเช้าชอบงา
เอทมางมัญญะตันโนงาตันโนไซเบอร์งาธรรมาแจนเตวราชองามาสังบ่ไปริกลุ่มวิชาชิงลัสโซมาคาสุดบ่ไงยาบ่เออบ่ฮอวายาอาจารย์ง่อยิมาสุอบ่กว่าที่เอาโลนทูยามังาอังกว่าที่อีฮุงกันยามาสมังไงยาสิริมาไปชิงไงอามาพะกันยามมันจะคืออะไรยังคือนุปัสสวังละไปชิงไงนุพายกุลยังคือยานี่ละกว่ายาบ่หอยิลินมาส่งฟงยิงกว่ายิแอบมาคือติดตั้งจะมังอ่ะสิริเบญญาวสิริยีจะมาจวบนะอาทิเบญญาชกงะอามาคือซามงะอามาเสียเห็นยิบดีกลุ่มมิชาชิบะว่ายากเลยยิสุงอน่าจะต้องคิดแบบนี้ว่าถือลุนทุยมังงาบุอาลิชิกันยังยิ่งฟังว่ามังงายาสิริปุ๊บปุ๊บมาไม่ใช่ไงอาทิตย์แบบนั้นว่ายี่ยี่แอปงอว่ายูฮุนกันยังมาคือโน้ตโทรศัพท์ติดตั้งจะใช่ไงยาเว็บไซต์ส่งฟลังงอยี่ลิงส่งฟลังยิ่งว่ายี่ดีเนี่ยคือถ้าติดตั้งยิ่งงอถ้าสมัยยี่เป็นยังไงมาคือสมมติของงานมาสักเฮยบ้าคือขึ้นยาที่สมังงาอาววิธีการป้องกันมองว่ายังไงอาวว่าอาชีพมาดาวโรยเฮกว่าวอยแอปเนาะแอปที่ใช้กว่าแอปสตอมันก็ชื่อเพลสตอเฮเอทคนนี้ดาวโรยกะดาวโรยน่าเป็นยังไงกว่าคนยังไงที่จะมองว่ายังอาวฟุตบาลว่าบัญชีบุตรคงไงที่ใช้เฮอุ้งเกือบบ้างไงทำเฮอติยังสมองไงติยังที่จะมองว่ายังไงโนสามารถตรวจสอบไงแฟร์ฟองอ่ะว่าลงทุนยังมองว่าเอออาชีพเสริมงานมากว่าที่ยาเว็บไซต์กอลต่อบ้างอ่ะเออที่มองว่าเป็นยังยิ่งมีอาชีพเสริมบ้างอย่างคืองานสนับงานคณะกรรมการว่ากำกับหลักทรัพย์ว่าเช่นไงที่ยังคือตลาดหลักทรัพย์บ้างอ่ะเออถ้ายิ่งคือว่าที่สามารถสอบถามมีน่าเชื่องานมายี่แอดมาคืออาชีพเสริมงานมากว่ายาอิลีความเงียบว่าส่งความยิ่งกว่านี้ถึงยังคือดารุยจะไม่เคยขึ้นยามีความเสี่ยงอ่ะมีแชร์ไปเช่นไงปีความสุยแอปอาศัยสมองมากกว่าเธอว่าเพลสโต้ไงมันก็เชื่อว่าแอปเพลสโต้ว่าอิสิกาคนนี้ตลอดนับไปเช่นไงที่แอปสมองอ่ะอาทิตย์เป็นยังคือไงมันก็แต่เนี่ยละมันละวันยังไงมันสบายกลุ่มมิชาชีว่าทุกฝรั่งยังคือกุลีเจ้ามาไงที่ลีเจ้ามาคือจวักไงทำไมเช่นเตยช่างไงอาทิตย์ทำไมเตยช่างงูเป็นยังไงมาบอกว่าสมัยยามาเรียบวอีโครงการเงาะเอารัฐบาลไงที่ไทยช่วยไทยไงพลัสมังงานรัฐบาลสดซึเอาลิซึบมังงานมาคือนี่มีก็พวกคนยืนยิ้มซึยิ้มซึกุญงายิ้มซึกุญงาคือหมกย้อนไงยิ่งเห็นยิ่งกลัวไงยิ้มซึกุญงาก็พวกยามาวสมัยเราไงอธิบายเรียบวยี่เบสุงบังไงนึกว่ายี่แอปกระเป๋าตาจีเหอยืนยันถึงไงช่างไงวยี่ชิงบังไงแต่ว่าหมอสมัครบังไงนึกว่ายี่แอปกระเป๋าตาดีเหอยิ่งสมัยยังไงเมื่อสมัยยิ่งก็ไม่เคยละสัญญาหุ่นยังไงสัญญาหุ่นยังไม่แน่กว่ายี่ข้อความสูงเราเช่นกันเนาะว่ามันก็มันว่ามันไงอาทิตย์เป็นยังไงวันที่จะการจองกันถึงว่ายี่แอปกับปอตาข้อนี้สมัยไงกว่าเนี่ยปั้นแบบข้อนี้ยิ่งลีข้อนี้สมัยมาสูว่าสูสูงฝรั่งไงยูเว็บไซต์ฝรั่งนี้สมัยว่ามาดูเฉพาะไงไอ้ที่เฉพาะภาษาไม่เคยเนี่ยไม่เคยเนี่ยอาทิตย์เนี่ยจำมองไงดูยากลุ่มมิชชั่นเชียร์เวลาคือส่งพลังยีทำไมเฮยยี่ลิงอะไม่ยีถ้ายี่ดีเนี่ยคือสมัยยี่เป็นไงทำไมถ้ายีง่ะเอามาใส่ว่าสมัยยี่บางเนี่ยถึงกับจองกว่ายี่แอปกระเป๋าตังอะไอถ้าดีเนี่ยคือสมัยถึงกับจองง่ะทำไมเขาจะเนี่ยจำมองง่ะมาใส่ไปเฮกลุ่มมิชาชีพไปเฮยี่ลิงมาส่งพลังทำไมส่งพลังเอาอีกข้อมูลเดียวมามันก็เชื่อใจนะทุกพลังยีงอดูที่เจ้าหน้าที่งอกระทรวงการคลาไม่ยังไงรัฐบาลไม่ยังเอาภาษาโนสมามาเคยยี่ข้อมูลแต่มาโลงอมาค่อยไปเฮอาทิตย์ดีอาทิตย์ยี่ข้อมูลดีแล้วมาเฮจวงอ่ะมันก็ใช่แต่ก็แต่เพิ่นในรัศมีฟุบาวยี่สวัสดีเดียมาเฮจวงอ่ะมาเฮจะมองอ่ะชั่วงอ่ะเอามาสาธุยาเจ้าหน้าที่ไม่ยังเฮอวัดทุกฝรั่งยี่ฟุบาควาจามากุลีจะทีลีจะมาเฮทีลีเป็นสมบูรณ์อ่ะมาเอออามากดเดือมากว่าวอยแอปกระเป๋าตายิ่งเหอทีเลยยิงใจยังมังไงเบว่าวอยเบสุยังไงที่ยาวอยสิบกว่ายิ่งสมาร์ทเอทีเลยจองง่ะทำไมเออแต่ปีมากง่ะอันนี้ไปเหอง่ะมาโมว่าสมาร์ทโซโมว่ายิงใจสบายง่ะแต่ไม่ได้ง่ะที่ยิ่งซื้อคุยเนี่ยสเปียง่ะหัวห่างง่ะยิ่งซื้อคุยเนี่ยสเปียเหอหมออยู่สมาร์ทยิ่งมันดังง่ะอันนี้ไปสมาร์ทยิงโง่ไม่ยังง่ะวอยยอมไม่ยังเหอที่โชว์ฮะ
错哈体验个不一样个是错哈体验个不欢迎是过哈子阿拉巴里嘛是我原来嘛和提瓦嘛提杜巴啊阿巴提嘛提瓦啊阿巴提嘛和提杜巴啊嘛和提瓦嘛个你看我原本我们和一般和啊体验嘛和你一般脏啊啊更一般啊阿这边弄皮花喏。ผัวพัตเตอร์บ้างไงโนติเงี้ยบาทพัตเตอร์บ้างจะซื้อผ้าวันยังวะจะซื้อมาติเงี้ยบ้างโนลิซบ้าบูเชชังไงรัฐบาลคือชดสติเลยเบื่องานทำมาของวะสติเลยมันอะไรที่ปีบ้างเงาชดังงามที่เป็นยังไงมาซาเอาชดว่าได้เหรอไงหมดว่าตัวขวากันหนังอ่ะเอาชดว่าถ้าวิทยุนาจะสุดไงไลฟ์สวัสดีชดว่าคือข้อความง้อง่า

Tí nhìn ngài thì mà thấy sợ hờ, thì mà bị mang ở tí sợ ta chỉ sang ạ. À mà sợ ria cơ suôn, cơ suôn sư xá thị ca nghe, sổ thò, thì bây giờ nghe mà hơi tối dọn ạ. À mà sao vô, thêm mà, ảo thêm mà ngài dần nhòa, thì bây giờ mà hơi yếp bản hà, khứ dù mẹ thư sả mát thị, say mà ngài quay yếp sư nhòa mà ngọ. Thì lý bác của ngài, ảo lý sụng ngài quay yếp sả mát thị say mà ngài. Asi budu di samati saya menga mianyi ngo banyak tu gua wo tholas atau mia tholasam bango appen bag talent bangai itu sih kau ni tu ni saya menga katung tu ni orang ngah tholas kanya menga zanua tu masa wo temu zanua ngah adi bah itu sih budu kau ni ya gua samati ma aku nyua budu ngah อธิบายงบัญญัติยาสอทองอ่ะสอทองบัญญัติคือกระทรวงศึกษาธิการคือสันนิษฐานว่าถูกสรุปว่ากว่าชิ้นส่วนไงรัฐบาลอเมริกาคือธรรมดานับปฏิกิริยาที่อาริยามังไงที่เรียกขึ้นยาวางแผนที่จะโดยเฉพาะไงอธิบายมันยังไงอวบามาอยู่ส่วนไงอวบชุ่มหัวอวบชุ่มหัวไงอมาลีปาลีมาอวบสันนิษฐานคือตัวยิงไงถ้าเกิดการย่างงอไม่ใช่คือเอาอยู่ละคือแต่ทีเดียวจ่ายเงาะอเมจุโม่เงาะอเมจุโม่การย่างมังงะที่เกิดตัวไปงะเอาสัญญาว่าที่นี่เลยการเชื่อว่าคือตัวเชิงไงที่มันยังคือเอามีสื่อมาค้ากันเลยงะมีสื่อใส่แต่คือเบี้ยงเงาะจ่ายแต่ว่าไปเดียวเอาไว้ตามโจหงะที่ยังคือตื่นเช้าไปงะสมัยที่มันใส่งะอันนี้ก็คือเอาบางมาอยู่ส่วนงะเอาชุ่มมือเอาอีเวลาเขาแต่ทีเลยจะยังอ่ะทีนี้มาว่าทีจุ่มโม่แบบว่าเนเน่ทีจุ่มโม่เมื่อคืนจุ่มโม่กันทำไมเอาเราดัชไงว่าเรื่องเธอการจับวันยังไงทำไมเนี่ยสมัติทีเลยใส่มาคือเลยแบ่งอ่ะอันนี้ก็คือทำไมเนี่ยคือมาคือแต่ที่จับหมดเฉพาะงานแต่มาที่เชียงโม่ไม่ยังไงมาคือเมียน่าไปยังไงไปคว้างอ่ะเอาจัดเนื้อจัดเชื่องอ่ะอาวุลิปันมันเป็นเงาะอาวุจันยิงไม่เออทำไมอ่ะยุกูจุดยังเงาะยุกูยิ่งแม่มะมังอาชีเทียบบ่หัวว่าวยาพี่ยามีกว่าจะจุดจะรู้บ้างไงอาวุที่พ่อหมอเงาะไม่ยังไงอาวุลีจ้าบ่คืออาวุปริไซช่างมังงะเธอหน่วยงานนี้ยาละลายยี่ยี่ตัวจีช่างมังงะมังอาชีหน่วยปริไซใช่บ่คือไงยี่บทูเนี่ยคือทีซาเหตุโฉมไง1386ไงทําไมครับทีนี้โทรโฟนยังว่าทีนี้สอบถามว่าทีนี้ปรึกษานับเป็นยังไงยากทีนี้ยินจวนนับเป็นยังไงว่าวิธีบําบัดยังมังงายละตัวยังมังงาอาจจะไปเหอทัชฟอดังอ่ะปิกว่าว่าจะได้ละชื่อว่าเอารีบไปมาที่อย่าพี่ยังมีกว่ามาชื่อมาจาวที่ดับยังไงอาวุธที่พัชฟอดังงบเนี่ยคือยาสิเห็นยังคือมุตุชอกทีนี้เบียร์ครับปรุงอ่ะที่อย่าพี่ยังมีความยิ่งอ่ะอันนี้เป็นมาจากยังไงปีขวาว่าจะเนื้อที่เราเป็นมีไอ้เบอร์มาทัวร์ฟอนยังคือที่เดียวเปิดสายยังไงยังที่เดียวยิ่งจ้าไปเชิงไงทำไมปีมาเจนตัวยังไงอันที่เป็นงบเงินเฉพาะงานนะปีมามาคือที่เราจ้างงานนี่มีที่หมดบ้างอ่ะที่เป็นมาทำเป็นยังไงที่เราบอกว่าไทยช่วยไทยไง60-40ไงทำไมคือรถเบียร์มาคือยี่สิบกู้ยี่สิบเปอร์ไงอาจจะเป็นมาหมายว่ายืนยันสุบังอ่ะเอาอีบีสุบังคือจริงๆถึงเนี่ยคือยืนยันยังอ่ะเอาอีชิวก็คือว่าอีแอคกระเป๋าตัดอยู่ถึงเนี่ยคือที่เดียวสามัญชงอ่ะทำไมอ่ะคือยี่สิบกุญแจเปลี่ยนไงทำไมอ่ะยี่สิบกุญแจเปลี่ยนว่าสามัญยังมาหลงอ่ะยืนยันยี่สิบยังมาคือยังไม่น้องอ่ะทำไมคือทำไมเจนตัวยังอ่ะอันนี้แปลว่าที่สุดว่าอยู่ไม่ยังคือที่โชคฮะถิ่นเนี่ยกับผู้ยังอ่ะทำไมคือที่ว่ามาคือที่ตัวบางอ่ะอับบาติมาอับบาลิมาสติว่าเชิงงานที่มาคือแต่ที่มาแจ้งเตยงงานที่มาคือสแนงอ่ะเอาลิสุงหมดความด้วยไงแน่ๆคือชุบมุขวันยี่จิ้มมุติความด้วยที่หมดแล้วบ้างไงหนีมุขวันยี่คือสามมุขอ่ะนาทีเนี่ยขวันยี่นาเนี่ยเสด็จยี่หรือตัวอย่างอ่ะที่แปลว่าเฉพาะถ้าวิทยุให้นาจาสูงไงให้ทานไลฟ์สวัสดีสุดละคือคือบุโมงะเอาเฉพาะเรื่องดูชีวิตมางะฟุตซาชีวิตของกามยาวจีที่เยอะนั่นจะเป็นเรื่องทั้งดูชีวิตของงะ
Ati banyaknya na bima maka ati lejongah awas orang aku bumbung aku kuat. Sawadee krab.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีระบุกรณีกัมพูชาขอแผนที่จากฝรั่งเศสไม่มีผลต่อประเทศไทยยืนยันทุกการเจรจากับกัมพูชาคำนึงถึงอธิปไตยและผลประโยชน์ของประเทศเป็นหลักกระทรวงศึกษาธิการกำหนดมาตรการควบคุมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในสถานศึกษาเพื่อปกป้องและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
1: ผู้นำสหรัฐขู่ที่จะใช้กำลังทางทหารกับโอมานหากทางการโอมานร่วมมือกับอิหร่านในการควบคุมช่องแคบฮอร์มุซบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเอาชนะเซลังงอจากมาเลเซียประตูรวม 3-1 คว้าแชมป์ฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอาเซียนช็อปปี้คัพเป็นสมัยที่2ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีระบุกรณีกัมพูชาขอแผนที่จากฝรั่งเศสไม่มีผลต่อประเทศไทยยืนยันทุกการเจรจากับกัมพูชาคำนึงถึงอธิปไตยและผลประโยชน์ของประเทศเป็นหลัก
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการหารือสถานการณ์ไทยกัมพูชากับนายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสระหว่างการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสว่าได้มีโอกาสชี้แจงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหลายฝ่ายเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องส่วนกรณีที่กัมพูชาขอข้อมูลแผนที่จากฝรั่งเศสนั้นเรื่องนี้ไม่มีปัญหาเพราะประเทศ